0: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้นี่เราก็จะพาคุณปังไปได้ความคิดเห็นที่น่าสนใจจากท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะแต่ก่อนจะไปพบอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินก็ขอทักทายคุณฟังนะคุณฟังน่ารักมากมากเลยส่งทั้ง Facebook ก็ไลน์เนาะให้กำลังใจดิฉันบอกสู้สู้สู้นะคะน้องๆหายไปหมดใช้เดียวนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณฟังค่ะขอบคุณมากมากเลยที่ให้กำลังใจมานะคุณฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณชัยยุทธเอ้ยเดี๋ยวนะเดนอ่านชื่ออยู่นะคุณอีกหลายหลายคนเนี่ยนะคะคุณชนละทรนะคุณธเนศคุณธนยศคุณคณนะขอโทษค่ะคุณคณใบเต้แล้วก็อีกหลายหลายคนนะทางไลน์เข้ามาก็มีนะอ๋อมีทั้งคุณหลานตาเต่าบอกโอ้อาจารย์ฉายเดียวเลยนะสู้ๆอะไรอย่างนี้นะวันนี้น้องๆหายหมดอาจารย์ทำหน้าที่คนเดียวเลยค่ะอันนี้คุณชนละทรพูดอย่างนั้นนะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์แล้วก็คุณทาตรีอุดมอริยาบอกว่าใจเย็นๆครับอาจารย์ไม่ต้องรีบพูดขอบคุณค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายคนนะคะไปที่ไลน์ก็เช่นกันนะคุณฟังคะไม่ว่าจะเป็นคนธีรพลเพชรช่วยคุณมณีรัตน์ชื่นชอบคุณเทียนชาติฉลอมนะก็ส่งคำกลอนมาเหมือนเช่นเคยให้กำลังใจมาน่ารักมากเลยเนาะนะเขาบอกก่อนอ่านนิดนึงนะคะสวัสดีวีรวรรณในวันนี้ให้โชคดีเปล่าเปลี่ยวอยู่เดียวดายกูดมอร์นิ่งยิ่งยงคงไม่หน่ายใจสบายกายดีมีผ่อนคลายนะช่วงที่สองไม่หมองหม่นนะนมมารดาสุขอุรานมแม่แลสบายเลี้ยงดีมีชีวิตจิตใจกายไม่มีหน่ายนมมารดาพาสมบูรณ์โอ้โหขอบคุณมากมากนะคุณเทียนท่าฉลองมีด็อกเตอร์ดิเรกเรสมีคุณโดยมีคุณนัทรวานัทวราโอ้วันนี้มาเยอะเลยคุณนายหัวคมวิเลิศคุณสุภชัยที่เด่นนะอีกหลายหลายคนขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อไม่เป็นเสียเวลาดิฉันจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
1: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันและอาจารย์ผู้ฟังชิลักทุกท่าน
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะสบายดีเช้านี้เนาะตื่นขึ้นมาแต่เช้าเลยเนาะอาจารย์ค่ะ
1: นอนต่อได้ไหม อ
0: ากาศมันน่านอนใช่ไหมล่ะ ค่ะเรามาต่อกันเลยนะจากครั้งที่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: กรณีพม่าเป็นกรณีซึ่งอยู่กับอาเซียนมาตั้งแต่วันที่พม่าเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกไม่จืดและไม่จางเลยแล้วก็เป็นปัญหาอยู่เช่นเดิม
0: คร
1: ับนะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีบางห้วงที่มันสงบแต่ห้วงที่สงบนั้นมันคือห้วงของการประนีประนอม
0: อ
1: ันตรายของการประนีประนอมก็คือเมื่อประนีประนอมกันแล้วเดินไปไม่ถึงจุดที่จะตกลงกันอย่างถาวรได
0: ้
1: นะครับตรงนั้นแหละมันก็เลยกลายเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมที่จะทำงานได้เสมอซึ่งกรณีของพม่าดีนะครับมันก็เป็นเรื่องนั้นจริง
0: ๆ
1: แต่ไม่ว่าประเทศไหนนะครับในอาเซียนถ้าเราจะสแกนไปทั้ง11ประเทศนะฮะไม่มีประเทศไหนที่ยืนอยู่ได้ด้วยลำแข้งตัวเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะมันก็เลยทำให้วิสัยทัศน์ของอาเซียนทุกวันก็คือการที่จะอยู่ร่วมกันและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนั่นคือจุดมุ่งหมายปลายทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมความมั่นคงแล้วก็การเจรจาในเวทีสากลในความเป็นประชาคมนานาชาติแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับในตลอดระยะเวลาจริงๆปีหน้าก็จะ60ปีแล้วนะอาเซียน
0: อาเซียนตั้งมาได้60ปีปีหน้าก็เซียนแล้วนะ
1: นะปีหน้าก็จะ60ปีแล้วนะครับคือการที่มีอายุขนาดนั้นนะครับแต่อาเซียนเนี่ยก็ยังคงหาจุดแข็งแกร่งของตัวเองไม่ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะต้องใช้คำนี้เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่มีจุดไหนของอาเซียนที่เรียกว่ามีความแข็งแกร่งอยู่ในนั้น
0: ยังหาไม่ได้เลยเนาะยังไม่รู้ทิศทางหรอคะอาจารย์คะ
1: รู้ครับแต่ว่ามันมีอันหนึ่ง

0: ถือว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางอยู่นะครับก็คือคำว่า national interest
1: อันนี้
0: นะครับคำว่า national interest เนี่ยมันใหญ่กว่าคำว่าอาเซียน
1: ผลประโยชน์แห่งชาตินะ national interest ค
0: ่
1: ะ
0: พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็กลไกของอาเซียนเองนะครับแม้ว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศนะมีซอมก็คือซีเนียร์นะเจ้าหน้าที่อาวุโสของแต่ละทุกกระทรวงกระบวนกรมที่มีอยู่แล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างกันแต่สิ่งที่กลไกที่อาเซียนเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือมีไว้เพื่อการประชุมนะครับประชุมแล้วค่อยตกลงกันว่าเราจะขับเคลื่อนอย่างไรเมื่อมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับความแข็งแกร่งเนี่ยมันก็เลยไม่มีเพราะว่ามันไม่มีเขาเรียกอะไรนะครับไม่มีสิ่งที่จะเดินไปร่วมกันที่แข็งแกร่งอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างกรณีของสหภาพยุโรปนะครับสหภาพยุโรปเนี่ยตอนที่ประเทศไหนนะครับจะเข้ามาเป็นสมาชิกจะต้องมีคุณสมบัติร่วมกันนะครับข้อแรกของคุณสมบัติร่วมกันก็คือการเมืองเสรีประชาธิปไตย
1: ค่ะ
0: นะครับอันที่สองเคารพสิทธิมนุษยชน
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละอัน
1: เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกันเลย
0: อันที่สามนะครับนอกจากเคารพสิทธิมนุษยชนแล้วนะครับอันที่สามนะครับก็คือrule of law
1: rule of law
0: นี่คือกฎ3อย่าง3อย่างแรกนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องอะไรฮะเรื่องของระบบเศรษฐกิจเสรี
1: ค่ะ
0: นี่คือสภาพยุโรปนะครับและอันที่5ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการกำจัดซึ่งความไม่เท่าเทียมทั้งหลาย
1: โอ้ค่ะ
0: นะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่เขามีอยู่ร่วมกันเศรษฐกิจเสรีการเมืองเสรีนะครับแล้วหลักของเขาเรียกว่านิติรัฐนะฮะ
1: ค่ะ
0: ต้องมีนิติรัฐนะครับแล้วไอ้สิ่งทั้ง4ทั้ง5ข้อที่ผมไล่เรียงมาเนี่ยเขาก็จะเอามากำหนดเป็นนโยบายนะครับพอเป็นนโยบายเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเขาก็จะกำหนดร่วมกันว่า action plan จะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีฉากทัศน์ขึ้นมาเลยนะครับต่อปัญหานั้นต่อปัญหานี้เราจะวางตัวแบบไหนอะไรพวกนี้นะครับและที่สำคัญนะครับเขามีกลไกดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
1: ค
0: ือไม่เหมือนอาเซียนนะครับคืออย่างสหภาพยุโรปเนี่ยเวลาเขาขับเคลื่อนเห็นไหมครับเราก็จะเห็นคนที่เป็นประธานของสหภาพนะครับสามารถที่จะดำรงตนเสมือนหนึ่งเลยนะครับว
1: ่
0: าเป็นผู้แทนของทั้ง27ประเทศ
1: ใช่ค่ะเห็นเลยว่าแข็งขันมากเลย แล้วก็เสียงก็จะสอดรับกันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะไม่แตกนะ
0: ใช่ครับเวลาไปประชุมเวลากำหนดท่าทีหรือเวลาไปไหนมาไหนก็แล้วแต่จะร่วมมือกับส่วนไหนของโลกนะครับเขาถึงมีเอกภาพกันนะฮะพอมันมีเอกภาพนี่แหละครับไอ้สิ่งที่เขามีร่วมกันเขามีเลือกตั้งเห็นนะครับเป็นสมาชิกรัฐสภายุโรปเห็นไหมครับคือทุกประเทศสามารถสมัครได้นะครับแล้วก็มีการลงขันกันนะฮะค่าบำรุงสมาชิกปีละเท่าไหร่แล้วเอามาขับเคลื่อนเป็นองค์กรนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็มีในเรื่องของกฎหมายร่วมกันเรื่องการต่างประเทศร่วมกันและความมั่นคงร่วมกัน
1: ค่ะ
0: นั่นแหละคือสิ่งที่เขามีทีนี้เรามาดูที่อาเซียนแล้ว
1: แต่ละข้อมีไหมค
0: ่
1: ะ
0: ก็หนึ่งนะครับเรามีคุณสมบัติร่วมกันตอนวันที่ตั้งอาเซียนเท่านั้นแต่ทุกวันนี้คุณสมบัติข้อนั้
1: น
0: มันไม่มีแล้ว
1: นะ
0: ก็คืออะไรฮะข้อนั้นก็คือว่าไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต
1: ์ใช่ค่ะ
0: นะครับไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์แต่ที่

0: นี่พอสังคมโลกมันเปลี่ยนไปสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนไปแบบไหนล่ะเปลี่ยนก็คือจากคำว่าโควอร์ก็คือสงครามเย็นสงครามเย็นเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือการแย่งกันเป็นใหญ่ในโลกนี้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตซึ่งก็คือรัสเซียในปัจจุบันแต่สถานะไม่เท่าเดิมนะครับรัสเซียก็ลองนึกดูว่าสหภาพโซเวียตใหญ่ขนาดไหนขนาดล่มสลายแล้วเนี่ยแยกออกมาได้15ประเทศไม่ธรรมดานะครับใหญ่มากแข่งกีฬาโอลิมปิกเมื่อไหร่สหภาพโซเวียตชนะอเมริกาตลอดนะครับไม่ว่าอะไรเพราะว่าเขาประเทศเขาใหญ่จริงๆนะครับขนาดยุโรปตะวันออกก็เป็นเครือข่ายของสหภาพโซเวียตนะครับนะฮะเบอร์ลินมันถึงมีเบอร์ลินตะวันออกแบบตะวันตกนั่นแหละครับพอสงครามเย็นสิ้นสุดครับมันคือจุดเปลี่ยนของโลกจุดเปลี่ยนของโลกก็คืออะไรครับหน้าอำนาจเหลือหนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือสหรัฐอเมริกาพอมหาอำนาจเหลือหนึ่งเดียวนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นยุคที่ต่อมาจากโควอร์เขาเรียกว่า globalization
1: ค่ะโลกาภิวัตน
0: ์ผมแปลให้ง่ายๆก็คือว่าอเมริกากินได้หมดไม่ว่าลัทธิการเมืองคุณจะเป็นแบบไหนฉันสามารถบริโภคได้ก็แล้วกัน
1: ค่ะ
0: นะครับฉันก็จะรวยเป็นที่หนึ่งนะครับมันถึงเกิด WTO ขึ้นมา นะครับ World Trade Organization นี่แหละนะครับมันมีข้อปฏิบัติอยู่แค่3ข้อเองนะครับ World Trade Organization ก็คือการแพ้เสรีนะครับปลอดภาษีหรือว่าภาษีสันตอบแทนบริการเสรีนะครับและข้อที่3คือการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา
1: ค่ะ
0: ข้อ3นี่แหละที่ทำให้อเมริการวยแบบมหาศาล
1: มหาศาลเลยมาบังคับมันนะทั่วโลกต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เขาค่ะ
0: จำภาพที่จีนเอาแผ่นซีดีเถื่อนนะฮะ
1: ใช่จำได
0: ้เอามาเลี้ยงเต็มท้องถนนแล้วก็
1: เอารถมาบด
0: รถบดนะครับดีนะเนี่ยผมเป็นลาวผมอยากซื้อมาได้เป็นกุลุดหนึ่ง
1: ราคาจ้ะอ๋อถ้าข้ามชายแดนใช่จำได้เลยเข้าไปเนี่ยนะจากพรมแดนไทยไปที่เมียนมาที่พม่าโอ้ยมีเนี่ยซีดีเถื่อนเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะอาจารย์เนาะ
0: ไม่มีแล้วครับแต่ทุกประเทศอยู่ใน WTO แต่ว่าประเทศที่ยังไม่เข้าในห่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่รองรับสินค้าพวกนี้ทะลักลองนึกดูนะครับ Godfather ครบทุกพาร์ทเลยนะครับอยู่ในกล่องที่สวยสดงดงามมาก
1: แล้วก็ราคาถูกนะไม่ถึงพันนะอาจารย
0: ์เป็นซีดีอย่างดีเลยนะ
1: อาจารย์ต้องเก็บเอาไว้เลยนะเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะ
0: ไม่ได้เดี๋ยวอเมริกันตามมาจับสงสัยหายไปแล้วแหละลืมบอกแล้วนะครับซื้อมานานแล้วหมดอายุความ
1: ดิฉันจำได้ดิฉันไปซื้อของ BBC สารคดีอะค่ะเป็นชุดเหมือนกันดีทีเดียวค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับก็คือยุคอเมริกาของโลกก็คือ globalization เราจะเบรกสักครู่ให้เจนนะคร
1: ับ ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วง Good Morning อาเซียน
1: ค่ะคุณฟังคะก่อนที่จะพูดคุยกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะและท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์นี่ก็เป็นหนึ่งในวิทยากรนะในหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะคุณฟังคำไม่ต้องลังเลเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเขาเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนแล้วก็ประเทศคู่เจรจาด้วยนะตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของไทยเลยพร้อมทั้งมีการวิเคราะห์แนวโน้มสองตลาดนะสองตลาดมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแล้วก็จีนนะแล้วก็วิทยากรที่โดดเด่นเลยเนี่ยที่เรียกว่าเป็นกูรูนะก็อย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร. อภิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินที่กำลังเนี่ยทุนฟังอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร. ปิติศรีแสงงามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร. อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเนี่ยนะโครงการนี้ก็จะเปิดอบรมตั้งแต่กันยายนจนทั้งถึงเดือนธันวาคมเนี่ยนะสมัครได้เลยนะคุณฟังคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25สิงหาคมเดือนนี้นี่เองต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดนะคะราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทนะคุณฟังคะก็รีบๆก็ดีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะหมดกันซะก่อนเนี่ยนะฉันเห็นแล้วเนี่ยเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยคุณฟังนอกจากจะได้คอนเนคชั่นแล้วคุณฟังยังได้มีโอกาสที่จะพบกับผู้ที่รู้จริงนะตัวจริงเสียงจริงเลยเนี่ยนะท่านจะต้องการจะทราบสิ่งใดเนี่ยถามได้เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นรีบสมัครเลยนะคะ CEO อาเซียนรุ่นที่3ค่ะอ่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์คะเรามาต่อกันเลยนะคะอาจารย์ให้ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างสหภาพยุโรปกับอาเซียนเนี่ยนะเอามาเนี่ยทั้งหมดแล้ว5ข้อใหญ่ๆเลยอย่างเช่นใหญ่ๆเลยอย่างเช่นการเมืองเสรีประชาธิปไตยแค่ข้อแรกนี่ก็เรียกว่ามันไม่มีนะแน่หรือว่าอาจจะมีแต่น้อยมากในอาเซียนใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ก็เรากำหนดคุณสมบัติข้อเดียวไงคร
1: ับ ตอนนั้นที
2: ่จุดเริ่มของอาเซียนก็คือไม่เป็น
1: คอมมิวนิสต์ใช่ค่ะ
2: แล้วคนที่คิดให้ไม่เป็นคอมมิวนิสต์ก็คืออเมริกา
1: ค
2: นที่มาแบ็กอาเซียนก็คืออเมริกา
1: ช่วงนั้นนะคะ
2: ก็นั่นแหละครับจึงมีฐานทงฐานทัพมาตั้งอยู่เพื่อที่ป้องกันไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต
1: ์นะ
2: ครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บแต่ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งนะครับคู่แข่งที่จะครองโลกก็ล่มสลายไปสหภาพโซเวียตล่มสลายนะครับจุดเริ่มสลายของสหภาพโซเวียตเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนครับคอร์รัปชัน
1: โอ้นี่แหละ
2: จะรับที่ไหนก็แล้วแต่จะประการเหล็กก้งเหล็กก้าอะไรก็แล้วแต่นะครับ
1: เจอคอร์รัปชันเข้าจอดเลย
2: คอร์รัปชันนี่เขาเรียกว่าฟันเพชร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จัดอะไรก็กลั่นได้หมดเลย
1: โอ้โห
2: ไม่ใช่ฟันเหล็กนะฮะฟันเพชร
1: เลยไดมอนด์ทีส
2: จับอะไรก็กลั่นได้หมดเลยนะครับพอสหภาพโซเวียตล่มนั่นแหละครับ globalization ฉันยิ่งใหญ
1: ่ตอนนี้ล่ะฉันครองโลกอยู่เทียงแต่ที่ประเทศเดียวค่ะ
2: ฉันยิ่งใหญ่อยู่คนเดียวลองนึกภาพดูนะครับปี1992
1: ค่ะ
2: คนจีนที่ปักกิ่งยังขี่จักรยานอยู่เลย
1: ค่ะ
2: จะมีผู้นำคนไหนของอเมริกามองไปที่จีนแล้วว่าจีนเนี่ยน่ากลัวน่าเกรงขามไม่มีนะครับ
1: ไม่มีตอนนั้นไม่มี
2: มีแต่ว่าเป็นอาหารของฉันแล้วพอเป็นอาหารของฉันแล้วนั่นแหละครับพื้นที่ต่างๆของจีนก็ต้องรองรับการลงทุนของฉัน
1: อ
2: เมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนมากที่สุด
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ได้ใช้แรงงานที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกในราคา
1: ที่ถูกมากๆค่ะ
2: นั่นแหละครับแล้วใครจะไปคิดครับว่าอยู่มาวันหนึ่งภายใต้การนำของผู้นำจีนถ้านับจากท่านเติ้งมากี่คนนะฮะท่านเติ้งท่านเจียงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเจียงเจอเมน
2: เติ้ง
1: หูจิน
2: เจียงหูจินเทา
1: เนี่ย
2: ก็มาถึงท่านสีเนี่ยก็คือคน

0: พี่คนค่ะ
1: คนที่4นะครับ นะพอเป็นคนที่4เนี่ยแต่มันไม่ใช่สั้นๆนะครับมัน40ปี40กว่าปีนะครับก็ลองนึกดูนะครับ1978ปีนี้ปี2000
0: อาจารย์คนที่5แล้วมั้งอาจารย์เดี๋ยวก่อนตั้งแต่เหมาแล้วก็ตั้งเสี่ยวผิงหูจิงเท่าจิงจือหมินเนี่ย
1: แล้วก็นี่ตั้งแต่ท่านเติ้งครับ
0: อ๋อจะนับตั้งแต่ตั้งท่านเติ้งก็คนที่4ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอเมริกาเข้ามาลงทุนในเศรษฐกิจพิเศษก็คือสมัยเติ้งเสี่ยวผ
0: ิงใช่ค่ะเขาว่า4ทันสมัยนะที่เติ้งเสี่ยวผิงนำมาใช้ค่ะ
1: ใช่ครับก็นั่นแหละครับถึงมีมหาเศรษฐีใหญ่ของโลกก็รวยจากการใช้ค่าแรงราคาถูก
0: นะ
1: พื้นที่เช่าราคาถูก
0: ค่ะ
1: แล้วต้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของฉันนั่นแหละครับมันก็เลยทำไมอย่างไมเคิลแจ็กสันไอ้ชุดไอ้อะไรเขาเรียกมูนวอล์ก
0: มูนวอล์กใช่ค่ะเดินตัวเร็วแล้วมูนวอล์ก
1: ถ้าเป็นเฉพาะแผ่นซีดีเฉยๆไม่มีภาพเนี่ยนะครับสมัยนั้นเนี่ยเซตหนึ่งนะครับ12ดอลลาร์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าเป็น VCD มีภาพด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเป็น VCD เนี่ยก็17ถึง18ดอลลาร์ต่อแผ่นในขณะที่ต้นทุนการผลิตเนี่ยอย่างขนาดไหนเอาเป็นว่าเวลามันมาอยู่ใต้ดินเนี่ยมัน4แผ่น100
0: เพราะฉะนั้นมันถูกมากเลย4แผ่น100แต่นี่
1: นั่นแหละครับ
0: แผ่นประมาณเกือบ 1,000
1: ค่ะผลิตถูกแต่ขายแพงกำไรมัน
0: กำไรแค่ไหนมหาศาลเลย
1: ก็เลยเป็นยุคที่จีนยอมทุกอย่างครับยอมทุกอย่างก็คือมาเทสมาลงทุนแล้วก็พอลงทุนเสร็จแล้วก็กำไรมันมหาศาลมากก็แห่กันมาลงครับพอแห่กันมาลงอ่ะจีนก็ฉันก็เป็นลูกน้องอ่ะเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ลูกน้องแต่ละคนของจีนเนี่ย
0: ก็เรียนรู้เทคโนโลยีใช่ไหมจ๊ะ
1: เขาเป็นนักวิจัย
0: ค่ะ
1: ก็เรียกว่า research and copy
0: and copy R&C แทนที่จะเป็น R&D ค่ะ
1: เป็นนักวิจัยที่ดีมากก็งัดแงะดู
0: ทุกอย่าง
1: ทุกอะไรนี่แหละครับแล้วก็ทำเป็นก
0: ็
1: ทำเป็นก็กลายมาเป็นว่าอยู่มาวันหนึ่งนะครับนานวันเข้าก็ลองนึกดูนะครับทอดเวลา1978จนถึงปลายปี2013นะครับ2013นี่คือ9ย่างที่จีนได้ประกาศตนแล้วว่าฉันไม่ใช่นักวิจัยที่เอามาลอกเลียนแล้วแต่ฉันเป็น research and develop เรียบร้อยมันก็เลยนั่นแหละครับโลกทุกวันนี้มันจึงมาปั่นป่วนเพราะว่าอเมริกานอนภูมิกลางมานาน
0: ใช่
1: นะครับนอนภูมิกลางมานานแล้วก็เอาฉันบริโภคหนักที่สุดในโลกแล้วนะครับแล้วใครอยากจะซื้อของอยากจะได้น้ำมันก็ยังต้องให้ฉันพิมพ์ดอลลาร์เอามาให
0: ้
1: แต่ใครอยากจะได้ดอลลาร์ก็ต้องเอาอาหารการกินมาส่งฉันนะนะเดี๋ยวฉันพิมพ์กระดาษให้แล้วก็ไปซื้อน้ำมันกับซาอุดิอาระเบียเห็นไหมครับนี่แหละคือกลไกที่มันวางไว้ในโลกนี้แต่ทีนี้พอมีคำว่าวันเบลวันโรดออกมาแรกๆเนี่ยไม่เป็นไรครับแรกๆมันยังมองไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่แต่อยู่มาวันหนึ่งอ้าวท่อส่งน้ำมันท่อส่งแก๊สมันพาดผ่านจากมหาสมุทรหนึ่งมาทะลุอีกมหาสมุทรหนึ่งนะครับอ้าวมันพาดผ่านทะเลทรายถนนก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับคิ้วรถทุกวันนี้นะครับเป็นรถไฟคิ้วรถทุกวันนี้เป็นมอเตอร์เวย
0: ์
1: นะครับทะเลทรายที่มองโกเลียในมันเป็นพลังงานแล้วเนี่ยมันโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
0: โอ้นี่
1: นะครับแล้วก็ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ก็เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสนามบินปักกิ่งเห็นไหมครับที่สร้างใหม่เป็นเหมือนเขาเรียกฟีนิกซ์ใช่ไหมฮะเหมือนนกฟีนิกซ์
0: ค่ะ
1: ็ทันสมัย

0: ไหมที่สุดในโลกโอ้ไม่ธรรมดาแล้วอ
1: ย่างนี้ทำให้อเมริกาตอนนี้เพิ่งจะตกกระจายเลยสิอย่างนี้เข้า
0: ในขณะที่ลาว
1: ทาง
0: แ
1: หลมกั้นแล้วนะครับ
0: เราเป็นแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับแต่ตอนนี้เราเป็นแลนดิ้งถึงฉันไม่มีทะเลแต่ฉันมีรถไฟ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วฉันมีมอเตอร์เวย์ฉันมีทางด่วนฉันมีถนนเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคนะครับมันก็เลยกลายไปว่าอ้าวนั่งดูเฉยๆไม่ได้แล้วนี่แหละครับมันก็เลยเป็นที่มาของ Make America Great Again
1: ใช่ครับMAGA MAGA Make American Great Again
0: มันก็เลยเป็นที่มาของ MAGA นะครับเดี๋ยว MAGA ก็จะไม่อยู่แล้วเพราะว่า MAGA ผู้ก่อตั้ง MAGA เนี่ยได้รับการฉายาใหม่แล้วนะครับขยะอวกาศอันนี้คนอเมริกัน
1: ตั้งเองนะตั้งให้ขยะอวกาศ
0: มันก็เลยมาถึงโลกยุคนี้และทีนี้อาเซียนจากที่เคยมีคนที่เรียกว่ามาสเตอร์มายด์ให้นะครับทุกวันนี้อาเซียนไม่มีหัวหน้าแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมาบวกกับคำว่า national interest the first นะครับผลประโยชน์แห่งชาติฉันต้องเป็นใหญ่กว่านะครับมาก่อนนั่นยกตัวอย่างเช่นก็คือว่าในปัญหาหรือในผลประโยชน์ไหนก็แล้วแต่ถ้าทำแล้วมันส่งผลกระทบต่อประเทศของตัวเองฉันก็ไม่ทำ
1: ฉันก็ไม่ทำ
0: ไม่ทำก็ไม่ว่านะแต่ว่านี่ไปดัดแข้งดัดขา
1: ดัดขาอีก
0: เดี๋ยวนะครับอันไหนที่ฉันมองดูแล้วมันเกิดผลประโยชน์แม้ว่ามันจะเป็นข้อขัดแย้งนะครับฉันก็จะไม่ยอม
1: น
0: ะครับกรณีนี้ชัดเจนมากคือเรื่องของทะเลจีนใต้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับความซับซ้อนจริงๆมันไม่ซับซ้อนหรอกครับเพียงแต่ว่าเมื่อจุดเริ่มต้นของอาเซียนมันไม่มีเอกภาพตั้งแต่ต้นหรือพูดอย่างเงี้ยอย่างหนึ่งก็คือว่าถึงจะมีข้อตกลงอันใดก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าข้อตกลงนั้นมันส่งผลกับผลประโยชน์แห่งชาติของใครของมัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับคำว่าอาเซียนมันก็จะเดินไม่ได
1: ้
0: อย่างเรื่องพม่าเนี่ยเห็นไหมครับตั้งแต่มินดองหลายยึดอำนาจเนี่ยยังไม่ไปไหนมาไหน
1: ใช่ค่ะไม่ไปไหนเลยจริงๆไม่มีความคืบหน้าเลยสักอย่างเลยอาจารย์ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องลุ้นกันวันที่เนี่ยวันที่6นี่แหละ
1: อ๋อค่ะ
0: นะครับประเทศไทยเรากำลังทำหน้าที่นั้นนะครับแล้วมันจะไปถึงตรงไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้
1: เรามาต่อกันในวันพรุ่งนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็พบกันวันพรุ่งนี
0: ้
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็ดิฉันก็เช่นกันนะคะก็ต้องขอลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วก็พบกันดิฉันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับคุณวิรัติศรีพงษ์ด้วยสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็โอ้วันนี้ขอให้ทุกคนนะที่ซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกรางวัล นะคะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz

0: กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงนะครับและคุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ได้ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้ครับวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์ค่ะวันนี้นะคะขอเริ่มต้นกันนะคะที่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News เลยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะปัญญาสมวานบำเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสครบ50วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะ
0: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะครับมีพาดหัวข่าวในประเด็นนี้แล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเช่นไทยรัฐนะอีกฉบับหนึ่งนะครับที่ขอหยิบยกมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมวาน50วันพระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเช้าวันที่31กรกฎาคมในการนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยนะครับส่วนประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในทุกฉบับแล้วก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เป็นเรื่องของการเมืองนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีมีการตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนกับกระแสข่าวเรื่องของการจะปรับครม.ครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าประเด็นนี้ยังไม่มีมูลนะครับนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ทรงสิทธิ์ปรับได้ทุกเมื่อแต่เวลานี้ยังไม่ใช่นะครับโดยหยิบยกประเด็นนี้นะครับมาจากข้อมูลของเว็บไซต์สำนักข่าวไทยนะครับนายกรัฐมนตรีได้มีการอธิบายถึงเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับโดยบอกว่านะครับยังไม่มีพร้อมถามสื่อมวลชนกลับว่าเอามาจากไหนเอามาจากรายการทีวีแต่ยังไม่มีครับยังไม่มีเพราะขณะนี้เพิ่งจะ4เดือนและทุกคนก็พยายามทำงานที่ตรงกับแนวทางที่ตนกำหนดให้ส่วนห้วงที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นนายกบอกว่าของแบบนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จะพูดไปเดี๋ยวจะไปผูกมัดเอาเป็นว่านายกรัฐมนตรีทรงสิทธิ์เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใครที่ทำแล้วประเทศชาติไม่เกิดประโยชน์ประเทศชาติเสียหายก็ไม่จำเป็นต้องรอว่าถึงเวลาปรับครม.แล้วค่อยปรับเมื่อถามว่ามองกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีอย่างไรนายกรัฐมนตรีบอกว่าตนไม่รู้จะมองยังไงแล้วเพราะทุกคนเดาหมดเลยรายการต่างๆตนพูดได้เลยว่าไม่เข้าถึงแหล่งข่าวและไม่รู้จริงพยายามใช้ประสบการณ์ของตนเองประเมินกันไปทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีข้อมูลใดๆเลยแม้แต่น้อยไม่ไหวแล้วต้องไปแก้อย่างไรแก้ไม่ไหวเมื่อถามย้ำว่าเมื่อมีกระแสข่าวลักษณะนี้นายกรัฐมนตรีให้คำมั่นกับครม.อย่างไรเพื่อไม่ให้เสียสมาธิในการทำงานนายอนุทินก็บอกว่าตนไม่ต้องให้คำมั่นอะไรกับใครนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลถ้าถึงเวลาปรับก็ต้องปรับถ้าใครไม่ได้ทำผิดก็ไม่ปรับถ้าใครไม่ทำอะไรที่เสียหายกับบ้านเมืองและมีผลงานก็ไม่ปรับส่วนตำแหน่งที่ยังเหลืออีกหนึ่งตำแหน่งนั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าอาจจะมีพรรคการเมืองอื่นมาร่วมรัฐบาลในการปรับครม.ครั้งหน้านายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้นะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยแหละครับไทยรัฐพาดหัวข่าววันนี้บอกว่าซัดรายการข่าวมั่วไร้ข้อมูลอนุทินยันยังไม่ปรับครม.ชัยชนกให้รอครบ1ปีไอติมลุยแฉแชทไลน์โพยสลิปกลุ่มหัวสว.สุภชัยโต้กลับนันทนาโกหกประชุมลงขันกันเองอนุทินตัดจบลั่นยังไม่ปรับครม.ปิดประตูไม่มีพรรคอื่นเข้าร่วมรัฐบาลครับ
1: ในขณะที่

0: ายชัยชนกชิดชอบนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงดีอีก็พูดถึงเรื่องของการปรับครม.บอกว่าการปรับครม.ถ้าตัดเรื่องรัฐมนตรีลูกเทพออกไปคิดว่าต้องมีการพิจารณาผลงานของทุกคนอยู่แล้วค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะลูกเทพและตนก็เป็นหนึ่งคนที่ต้องถูกประเมินผลงานเช่นเดียวกันเพื่อให้ครม.ชุดนี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติและประชาชนส่วนการประเมินผลงานควรจะพิจารณา6เดือนหรือ1ปีนายชัยชนกบอกว่าควรจะให้เวลาทำงานหน่อยค่ะแม้ว่าเกือบ4เดือนที่ผ่านมาตนก็มองว่าครม.มีผลงานเยอะมากมีประเด็นอะไรมาก็จัดการแก้ไขไม่ใช่แค่ผิวเผินแต่เป็นในเชิงโครงสร้างด้วยหลากหลายประเด็นที่กำลังแก้ไขกันอยู่แต่ก็ควรจะให้เวลามากกว่านี้พร้อมกับยกตัวอย่างนะคะการแก้ไขปัญหาอย่างเช่นเรื่องของโครงสร้างพลังงานที่ก็มีการแก้ไขปัญหาด้วยค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะมีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะซึ่งก็รวมไปถึงเมื่อวานนี้มีการประชุมสมช.กันหลังจากการประชุมสมช.ค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเพราะว่าจะมีผู้นำประเทศอย่างพลเอกมินอองไลน์ค่ะของเมียนมาเดินทางมาประเทศไทยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศก็ระบุว่าการเดินทางมาในครั้งนี้จะเป็นการพูดคุยกันในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหายาเสพติดปัญหาสแกมเมอร์แล้วก็จะนำเรื่องของสถานการณ์ในบริเวณพื้นที่ของเมียนมาการสู้รบกับชนกลุ่มน้อยนำมาพูดคุยด้วยเช่นเดียวกันนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนยันไม่ดึงพรรคอื่นเติมเสียงรัฐบาลอนุทินปัดปรับครม.ชัยชนกขอรัฐมนตรีทำงาน1ปีชี้รัฐบาล4เดือนผลงานอื้อ2สว.อำนาจเจริญแจ้งตำรวจยิ่งชีพหมิ่นปมคุณสมบัติมิ่งออนไลน์มาไทย 6-7 สิงหาคมหารือแม่กกสแกมเมอร์อนุทินโต้ข่าวลือปรับครม.ชัยชนกชี้หากปรับครม.1ปีกำลังสวยมีผลงานเยอะมากภูมิใจไทยเย้ยดิวลับแดงเขียวไล่นับเลขเก้าอี้ส.ส.ภูมิใจไทยดูก่อนค่ะ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของสว.ก็ยังพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อยู่นะครับประเด็นเรื่องของการสวนกลับนะฮะกรณีที่มากล่าวหาเรื่องของภูมิใจไทยหัวสว.นั้นนะครับในส่วนของภูมิใจไทยก็สวนกลับพรรคประชาชนหรือว่าพรรคส้มด้วยก็เข้าข่ายลักษณะเดียวกันนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับนายสุภชัยใจสมุทรสช.บัญชีรายชื่อแล้วก็ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ออกมาตั้งคำถามถึงมาตรฐานในการตรวจสอบการเลือกตั้งสว.ว่าโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอคณะก้าวหน้ามีการจะทำแคมเปญนะครับแล้วก็เปิดตลาดนัดสว.รณรงค์ให้ประชาชนสมัครสว.ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดโดยข้อเท็จจริงกติกาการเลือกตั้งสว.มีความซับซ้อนตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดถึงระดับประเทศจึงทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้สมัครสิ่งที่ท่านกล่าวหากลุ่มที่ท่านเรียกว่าสว.สีน้ำเงินมีพฤติการต่างๆผมถามว่าทั้งสองกลุ่มก็ทำวิธีเดียวกันแล้วความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนคุณบอกว่าทำแบบสีน้ำเงินมันหัวมันผิดแต่พอของคุณก็ทำเหมือนกันกลับบอกว่าหัวแต่ไม่โกงอันนี้นายสุภชัยอธิบายไว้นะครับแล้วก็บอกว่าตนมีข้อมูลและหลักฐานซึ่งชี้ให้เห็นว่ากลุ่มที่อ้างว่าเป็นสว.ประชาชนหรือสว.สีส้มมีกระบวนการจัดตั้งกันแบบเปิดเผยหลายจังหวัดรวมถึงกทม.เช่นการนัดพบกันที่หอศิลป์จิมทอมสันเบื้องหลังมีการแอบตั้งกลุ่มไลน์กำหนดเบอร์เป้าหมายเพื่อบล็อกโหวตและการแบ่งบทบาทให้ผู้สมัครบางคนเป็นเพียงบวตเตอร์เพื่อให้บุคคลเป้าหมายได้รับเลือกเป็นสว.สิ่งที่ท่านทำตรงนั้นคิดว่าผมไม่มีข้อมูลหรือผมคิดว่ามีแต่คนรักพวกคุณกันไม่คิดว่าคนจะรักผมแล้วเอาข้อมูลมาให้คุณไม่คิดว่าจะมีคลิปเสียงมีโพยที่คุณเขียนกันว่าจะต้องเลือกใครหรือผมมาตรวจดูและพบว่ามีคนบอกให้เลือกกทม40คนคุณได้มากี่คนผมรู้หมดเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่ากล่าวหาคนอื่นและบอกว่าตัวเองกลุ่มเดียวรักประชาธิปไตยคุณจะตั้งให้เลือกเบอร์อะไรผมรู้หมดในที่สุดท่านก็ได้เป็นสว.อย่าดัดจริตอย่าทำตัวเป็นคนดีผมไม่ได้บอกว่าทำกันทุกกลุ่มที่จริงสีอื่นก็มีแต่ด้วยเหตุผลว่ากติกามันซับซ้อนเขาจึงต้องรวมกลุ่มกันมาและสิ่งที่ผมขีดเส้นใต้ก็คือบางคนก็เพียงแต่มาเป็นเพียงโหวตเตอร์ซึ่งเขาก็ไม่ได้ห้ามนะครับประเด็นนี้ครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์บอกอย่างนี้เลยครับสาวไส้คาดชั่วเองก็เลวน้ำเงิน

0: ส้มฟัดดุปมหัวแดงสมพานฟ้องยิ่งชีพหมิ่นน้ำเงินส้มยังเดือดสุภชัยเดินหน้าแฉหัวสวส้มนันทนาซัดนันทนาพูดเท็จลงขันจ่ายค่าเช่าห้องจัดเลี้ยงยันมีใบเสร็จฟ้าเดียวกันทั้งจองทั้งจ่ายให้หมดแล้วนำไปยื่นหักภาษีสวนธนาสวนอย่าแถเลยกอล่ำหลักฐานซัดสวแดงสวสมพานขึ้นโรงพักเมืองอำนาจเจริญแจ้งจักยิ้มชีพมินด้อยค่าแม่ค้าขายหมูแนะลดอัตราเลิกจมไม่ลงผอ.ไอลอข้องใจใครเขียนข่าวให้สองสว.เน็บค้าขาย10ปีเข้าสภา2ปีก็พัฒนาทักษะได้ดีทีเดียวครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของคดีกงสอบกันค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องคดีกงสอบท้องถิ่นค่ะเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเองก็มีภาพค่ะเป็นภาพที่นายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาทั้ง13คนที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนนะคะเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีนายอัศวินโชติพนังหรือว่าดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การซัดทอดว่าเป็นคนประสานให้นายเรืองเดชนำข้อสอบและฝ่ายข้อสอบของผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นไปให้กลุ่ม11คนที่บ้านในจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตรวจสอบและพบว่ามีการแก้ไขกระดาษคำตอบค่ะโดยนายเรืองเดชแอบเข้าด้านหลังตึกศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อหลบสื่อนะคะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้หลักฐานส่วนหนึ่งจากที่เคยเรียกนายเรืองเดชเข้ามาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้นำมาประกอบหลักฐานค่ะแล้วก็หากว่าสอบปากคำแล้วเสร็จนะคะพนักงานสอบสวนจะปล่อยตัวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เนื่องจากว่าเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนอกจากทางท่านนี้แล้วก็ยังพบว่ามีกลุ่มคนในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีประมาณ 3-4 คนก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็พบว่ามีอีกจำนวนหนึ่งที่ขอเลื่อนเบื้องต้นค่ะทางเจ้าหน้าที่ระบุด้วยนะคะว่าโดนข้อหาไปทั้งหมดรวม7ข้อหาด้วยกันค่ะก็คือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานรับรองข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารราชการร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือเอกสารของผู้อื่นร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะเรื่องเดชโยนไปสั่งทีรุธกงสอบสอทอซุกแฟลตไดส่งดร.วินโดนตำรวจเค้นหนัก6ชั่วโมงสุดทนรับสารภาพอ้างเป็นแค่ลูกจ้างเค้นสอบเรื่องเดชผอ.สำนักทดสอบมสว.นานกว่า6ชั่วโมงเจ้าตัวยอมรับเป็นผู้นำแฟลตไดส์ไปส่งให้กับนายวินที่บ้านพักจริงแต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอ้างทำตามคำสั่งในฐานะลูกจ้างตาม TOR โยนตำรวจกองปราบแจ้ง7ข้อหาหนักก่อนปล่อยตัวกลับขณะที่รุ่นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งหนังสือขอเลื่อนมาพบพนักงานสอบสวน6สิงหาคมด้านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ลั่นคนโกงต้องได้รับโทษกำชับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นสัปดาห์หน้าต้องรู้ผลย้ำไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไม่ให้เรื่องยืดเยื้อค่ะ
0: ซึ่งประเด็นนี้เองนะครับจนถึงณวันนี้เป็นเพียงแค่เรื่องของการออกหมายเรียกเท่านั้น

0: นะครับทางพรรคประชาชนบอกว่านะฮะเรื่องของการโกงสอบก็ชวนย้อนไทม์ไลน์นะครับว่าทำไมการเดินหน้าทำคดีจึงช้าขนาดนี้นะครับโดยนางสาวพกมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับบอกว่านับตั้งแต่วันแรกที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปยังอาคารแห่งหนึ่งที่นนทบุรีจนถึงขณะนี้ผ่านมาแล้วกว่า40วันแต่มหากาพย์ทุจริตสอบท้องถิ่นมูลค่าทุจริต 5,000 ล้านบาทที่ควรจะมีความคืบหน้ามากกว่านี้ครับแต่ว่าจนถึงวันนี้กลับยังไม่มีอะไรไปมากกว่าข่าวการจ่อจะออกหมายเรียกหรือว่าจ่อจะออกหมายจับโดยยังไม่มีท่าทีว่าจะขยายผลไปตรวจเส้นทางการเงินของใครเลยแม้แต่รายเดียวทั้งที่มีข้อมูลหลายจุดที่ทำให้น่าสงสัยว่าขบวนการโกงสอบท้องถิ่นนั้นมีการเตรียมการหัวกันตั้งแต่เริ่มแรกในระดับ TOR จากการติดตามซักถามในคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าทำถูกต้องทุกขั้นตอนขณะที่มสว.ก็ยืนยันว่าดำเนินการตามข้อตกลงและขอบเขตของ TOR อย่างเคร่งครัดนางสาวพักขมวลบอกว่าตนในฐานะประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองตั้งข้อสังเกตตั้งแต่แรกว่าการทุจริตสอบท้องถิ่น68ไม่มีทางสั่งวันนี้เสร็จไปเมื่อวานแน่ๆแต่เป็นการสั่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานมากกว่ามีการวางแผนทำกันเป็นขบวนการซึ่งจะเห็นชัดหากย้อนไทม์ไลน์กระบวนการทั้งหมดว่ามีร่องรอยความไม่ชอบมาพากลตั้งแต่ปี2566นะฮะจุดเริ่มต้นของการรู้เห็นเป็นใจระหว่างสถและมสวจนนำไปสู่ความเสียหายมากมายขณะนี้ไม่ใช่เรื่องของการแอบทุจริตกันกลางทางแต่มีข้อสังเกตว่าเป็นการจัดวางและวางแผนกันมาตั้งแต่แรกนะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับแจ้ง7ข้อหาหนักผอ.มสว.โกงสอบเจ้าตัวปฏิเสธอ้างถึง TOR ต้องทำตามสั่งของอธิบดีสถ.เรื่องเดชสิริกิจผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษามสว.เข้ามอบตัวกองปราบปรามตามนัดแจ้งความผิด7ข้อหาเค้นสอบ6ชั่วโมงรวดให้การปฏิเสธยันไม่เกี่ยวข้องการทุจริตอ้างทำตามคำสั่งของอธิบดีสถ.ในฐานะลูกจ้างเท่านั้นขณะที่ผู้ต้องหากลุ่มแก้กระดาษคำตอบที่ถูกล็อกตัวคาหนังคาเขาที่บ้านจ่าพิชิตทั้งพรมเข้ามอบตัว4คนแยกสอบเครียดกว่า5ชั่วโมงให้ความร่วมมือดีรับในข้อเท็จจริงวันถูกจับแต่ปฏิเสธ5ข้อหาที่ตำรวจแจ้งดำเนินคดีส่วนผู้ต้องหาที่เหลือนัดมอบตัววันที่10สิงหาคมลิซ่าโฆษกพรรคประชาชนโพสต์เย้ยการสืบสวนคลี่คลายคดีโกงสอบหลังผ่านไป36วันไม่คืบไล่ไทม์ไลน์ด้านเมฆเปลี่ยนผู้ชนะการประมูลจากมบุรพาไปเป็นมสว.จนถูกร้องเรียนตั้งข้อสงสัยทำไมเมินสอบเส้นทางการเงินผู้เกี่ยวข้องครับ
1: ส่วนเรื่องของสองพี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปแล้วก็ระดมกำลังตามหากันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะไปตามจับตัวสองฆาตกรค่ะเพราะว่าพี่น้องทั้งสองคนเสียชีวิตแล้วนะคะโดยทั้งสองคนค่ะเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวได้ก็คือนายธงกับนายป๋องจับได้ที่สวนลำไยในอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วค่ะโดยทั้งสองคนก็มีการขับขี่รถจักรยานยนต์แต่งกายเลียนแบบตำรวจแล้วก็แหกด่านตรวจร่วมบ้านเขาแหลมอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเมื่อเช้ามืดของเมื่อวานนี้ทิ้งหมวกเอาไว้บนถนนแล้วก็ขี่รถมาถึงที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วค่ะจากนั้นก็กบดานอยู่ที่สวนลำไยตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งใจว่าจะรอให้มืดค่ำเพื่อที่จะข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาทั้งสองคนเปิดปากสารภาพนะคะว่าลงมือก่อเหตุฆาตกรรมทั้งสองพี่น้องชาวรัสเซียค่ะเพราะต้องการปล้นรถจักรยานยนต์ขุดหลุมฝังอำพรางเอาไว้ในพื้นที่ป่าใกล้เคียงกับเขาชีจันอำเภอสัตหีบค่ะมีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นภาพนะคะเป็นภาพตำรวจปิดล้อมนายธนาหรือว่าป๋องเกิดทองอายุ43ปีหนึ่งในคนร้ายร่วมกับนายธงชัยหรือว่าธงศรีนินอายุ39ปีฆ่าชิงทรัพย์รถจักรยานยนต์2พี่น้องชาวรัสเซียที่เขาชีจันชลบุรีค่ะ
0: ซึ่งเมื่อเวลา 21:40 นาทีเมื่อคืนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายป๋องผู้ต้องหาในคดีครับเข้าไปยังพื้นที่ซากป่าแง้วหมู่ที่10ตำบลห้วยใหญ่เพื่อชี้จุดที่อ้างว่าได้นำศพของ2พี่น้องชาวรัสเซียมาฝังอำพรางไว้ครับจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบกองฟางวางคลุมอยู่ใต้ต้นไม้มีลักษณะเป็นร่องรอยใหม่จึงปิดกั้นพื้นที่แล้วก็เริ่มขุดค้นไม่นานครับก็ได้กลิ่นคล้ายซากศพโชยขึ้นมาจากใต้ดินต่อมาเมื่อ 22:30 นาทีหลังขุดลึกลงไปประมาณ1เมตรเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิต2รายครับเป็นชายและหญิงชาวต่างชาติถูกฝังอยู่ในหลุมเดียวกันเบื้องต้นเชื่อว่าเป็นร่างของ2พี่น้องชาวรัสเซีย

ที่หายตัวไปโดยเจ้าหน้าที่จะนำร่างส่งชันสูตรเพื่อยืนยันอัตลักษณ์และหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากข้อมูลเบื้องต้นชุดสืบสวนพบว่าผู้เสียชีวิตหญิงมีร่องรอยถูกทำร้ายร่าง

0: งและธงฆ่าสองรัสเซียหลบหนีไปจนมุมที่สระแก้วอ้างแค่ชิงจักรยานยนต์แต่เหยื่อขัดขืนรวบได้แล้วไอ้ธงไอ้ป๋องสองโฉดหลังตำรวจตามล่าตัวไปจนมุมที่สระแก้วพร้อมปืนและระเบิดมือเบื้องต้นเปิดปากรับสารภาพฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียนะครับด้วยการจ่อยิงน้องชายจนตายต่อหน้าและต่อยพี่สาวจนหลดหมดลมจากนั้นนำร่างของทั้งสองไปฝังที่เขาชีจันแค่อ้างอยากได้มอเตอร์ไซค์แต่เหยื่อขัดขืนลอยลงมือผู้บัญชาการภาค2รุดสอบปากคำด้วยตัวเองครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามเรื่องของฮารุนโซโลกันค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของน้องฮารุนโซโลค่ะที่เสียชีวิตอยู่ในจอร์เจียเมื่อวานนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศรวมไปถึงสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาในตุรกีก็มีการถามกลับไปยังจอร์เจียนะคะว่าเหตุใดถึงมีการแจ้งการเสียชีวิตของน้องฮารุนล่าช้าทางที่ทราบว่าเสียชีวิตตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่าทางการไทยได้สอบถามไปตั้งแต่28กรกฎาคมแต่ได้คำตอบว่าเสียชีวิตแล้ววันที่29กรกฎาคมนะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพคุณย่าค่ะรวมไปถึงนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์นำสิ่งของไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวฮารุนโซโลยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เสียชีวิตในจอร์เจียที่บ้านพักในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะนายกเหล่ากาชาดก็ไปสวมกอดคุณย่าเพื่อเป็นกำลังใจเพราะว่าตอนนี้คุณย่าอยู่ในอาการอ่อนเพลียเพราะติดตามข่าวและตามหาหลานมาหลายวันค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะลุ้นผ่าใหม่ฮารุนโซโลยันลิขสิทธิ์เป็นมรดกครอบครัวฮารุนโซโลยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังรอฟังผลชันสูตรจากประเทศจอร์เจียหากผลเสียชีวิตไม่ชัดอาจขอให้ผ่าชันสูตรซ้ำเร่งทำเอกสารรับศพน้องชายกลับแผ่นดินเกิดประกาศลั่นยังไม่เปิดรับบริจาคด้านผู้ว่ากาฬสินธุ์พร้อมช่วยดูแลทรัพย์สินทางปัญญาสถานทูตณกรุงอังการาชี้แจงปมเสียชีวิตฮารุนโซโลที่จอร์เจียยันเร่งติดตามคดีใกล้ชิดพบตำรวจส่งเรื่องให้กระทรวงต่างประเทศจอร์เจียตั้งแต่14กรกฎาคมขณะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแจงกรณีฮารุนโซโลลิขสิทธิ์รายได้ YouTube ตกเป็นมรดกทายาทค่ะ
0: เมื่อวานนี้นะครับโฆษกของสำนักงานปปส.นะครับได้ออกมาอธิบายนะครับถึงคดีสาวไทยขนไอซ์เข้าญี่ปุ่นว่าอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องแล้วนะครับและเจ้าตัวปฏิเสธไม่รู้เรื่องยาเสพติดให้การเป็นประโยชน์จึงไม่ฟ้องในคดีนี้แล้วก็คาดว่าสาวจะถูกส่งตัวกลับประเทศไทยหรือว่าถูกผลักดันกลับประเทศไทยในวันนี้แหละครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับญี่ปุ่นไม่ฟ้องสาวไทยขนกาแฟซองยัดไอซ์เตรียมส่งตัวกลับประเทศสาวนักคิ้วสินค้าเข้าญี่ปุ่นสุดเฮงหลังปปส.และตำรวจนครบาลส่งข้อมูลการตรวจสอบพฤติกรรมการรับจ้างขนกาแฟซองไปญี่ปุ่นเป็นความจริงได้รับโอนเงินค่าจ้างแค่ 3,600 บาทอัยการประเทศญี่ปุ่นเอาไปประมวลกับคำให้การและพยานหลักฐานเชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดพิจารณาสั่งไม่ฟ้องคดีรอดคุกหวุดหวิดโฆษกปปส.เผยขั้นตอนต่อไปรอประสานส่งตัวกลับประเทศไทยแต่ไม่แน่ชัดว่าจะถูกขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศด้วยหรือไม่แต่ที่ผ่านมานักหิ้วสินค้าซุกซ่อนยาเสพติดมีทั้งถูกสั่งฟ้องและสั่งไม่ฟ้องตามข้อเท็จจริงส่วนการขยายผลหาตัวขบวนการฝากส่งยาเสพติดตำรวจกำลังเร่งดำเนินการออกหมายจับอยู่ครับ
1: ส่วนเรื่องของหมอพร้อมนะคะจากที่มีประชาชนพบประวัติการรักษาของตัวเองในแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้วก็มีการรายการการรับบริการทางการแพทย์ทั้งที่ไม่เคยไปรับบริการจริงเมื่อวานนี้ค่ะรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับคณะก็มาแถลงข่าวยืนยันนะคะว่าตัดประเด็นเรื่องการทุจริตออกไปเพราะว่าเกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลที่ต้องดำเนินการแก้ไขพร้อมขอโทษผู้รับบริการที่ทำให้ประวัติไม่ถูกต้องและจะต้องหาวิธี

0: ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกนะคะอยู่ในมติชนค่ะสาธารณสุขแจงปมแอปหมอพร้อมชี้พบข้อมูลคาดเคลื่อนจริงสาธารณสุขแจงประชาชนร้องปมแอปหมอพร้อมยอมรับพบข้อมูลรับบริการสุขภาพไม่ตรงความจริงอ้างข้อมูลคลาดเคลื่อนจากหน่วยบริการยันไม่ได้มีการเบิกจ่ายยาค่ะ
1: วันนี้ดีเดย์แล้วนะครับค้างชำระใบสั่งจะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงครับเพราะว่าตำรวจและกรมการขนส่งทางบกเขาเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรหากค้างชำระยังสามารถต่อภาษีรถประจำปีได้แต่ว่าจะไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงเริ่มมีผลวันนี้ครับพาดหัวข่าวในข่าวสดครับไม่จ่ายใบสั่งต่อภาษีรถไม่ได้ป้ายวงกลมตำรวจและขนส่งบังคับใช้แล้วยกประโยชน์16ล้านใบเก่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับมือกรมการขนส่งทางบกยกระดับกฎหมายจราจรหากค้างชำระค่าปรับตามใบสั่งจะไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะจ่ายครบด้านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกแจ้งชัดมาตรการนี้เริ่มนับเฉพาะผู้กระทำผิดตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปและมีระยะเวลาดำเนินการตามขั้นตอน90วันยืนยันไม่นำยอดใบสั่งค้างชำระเก่า16ล้านใบมารวมย้อนหลังครับ
0: ส่วนเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสก็มีพาดหัวข่าวมติชนค่ะไทยเที่ยวไทยพลัส500,000สิทธิ์ลุ้นกันยายนอุดหนุนสูงสุดคนละ3,000สุรศักดิ์ของงบ 2.4 พันล้านนิธีชูนิวทัวริซึมทรงคุณค่าคลังปลื้มออมพลัดเกลี้ยงพอพระปกเกล้าชี้ประชาชนอยากให้บัตรคนจนเดินหน้าต่อแต่กว่าครึ่งไม่เห็นด้วยกับจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ลดลง 31.7% ชงเพิ่มวงเงินรัฐบาลเผยกว่า 2.1 แสนล้านรายอุทธรณ์ครอบครองรถเก่าเร่งเดินหน้าแก้กฎหมายกว่า

0: สหรัฐและจีนเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชลัดก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับในการเปิดตลาดในอาเซียนจะเริ่มอบรมกันกันยายนนี้ถึงธันวาคม2569นะครับสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง25สิงหาคมนี้ครับราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดครับโทรได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครืออธิการบดีจุฬาชูบทบาทมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ประดิษฐ์ปัญญาประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตชี้คน

0: ้งคำถามรับทุนการศึกษาแต่ทำงานไม่ตรงสายเป็นการมองที่แคบศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงกรณีมีคนตั้งคำถามรับทุนการศึกษาแต่ทำงานไม่ตรงสายโดยระบุว่าไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาการเรียนรู้ในห้องเรียนแต่เป็นการเชื่อมโยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทใหม่ของโลกเราจะปรับตัวอย่างไรศาสตราจารย์ดร.วิเลิศกล่าวว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเรื่องของการศึกษาที่เป็นการให้ความรู้เพียงอย่างเดียวเพราะความรู้ล้าสมัยไปตามกาลเวลาแต่ความฉลาดทักษะที่บ่มเพาะในระหว่างการเรียนทำให้ผู้เรียนที่จบเต็มไปด้วยทักษะในการแก้ไขปัญหาชีวิตและผลงานทั้งหมดของนิสิตจุฬาสามารถเข้าร่วมประกวดแข่งขันต่างชาติได้ด้วยดังนั้นความหมายของมหาวิทยาลัยวันนี้จึงไม่ใช่แค่ให้ความรู้แต่เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้เป็นประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตทั้งในเรื่องของการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างคุณภาพชีวิตของนิสิตทั้งหมดนี้คือหัวใจของการศึกษายุคใหม่ในส่วนของจุฬามีทุนการศึกษาให้กับนิสิตทุกรูปแบบเช่นนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือหรุณโซโล่ที่ได้รับไม่ได้เป็นทุนการศึกษาแต่เราให้ทุนชีวิตให้บัณฑิตที่จบออกไปมีทุนในการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับตัวเองและครอบครัวได้ส่วนกรณีที่มีผู้ตั้งคำถามในโซเชียลมีเดียถึงทุนที่นายบวรทัศน์ได้รับขณะศึกษาในคณะรัฐศาสตร์อาจไม่ได้สอดคล้องกับสายอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ที่นายบวรทัศน์ทำศาสตราจารย์ดร.วิเลิศกล่าวว่าต้องเข้าใจก่อนว่าทุนการศึกษาไม่ได้มีความหมายแคบในเรื่องของความรู้เราอาจได้รับความรู้ด้านรัฐศาสตร์แต่สิ่งที่ติดตัวไปมากกว่านั้นคือทักษะการแก้ไขปัญหาชีวิตดังนั้นถ้ามองว่าตรงสายหรือไม่นั่นคือมองบทบาททุนในความหมายที่แคบแต่ความหมายกว้างคือความฉลาดในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติบทบาทของเราในการสร้างให้คนชนะปัญญาประดิษฐ์ให้อยู่ในฐานะผู้สร้างผู้พัฒนาและเป็นผู้ใช้งานเพราะบทบาทของมหาวิทยาลัยคือสถานที่สำหรับการประดิษฐ์ปัญญาต่อยอดให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นสร้างครอบครัวสร้างอาชีพได้ดีขึ้นด้วยรัฐบาลเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยเป็นนอมินีเริ่ม1สิงหาคมนี้นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ออกคำสั่งขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและกรรมการภายหลังจากการจดทะเบียนปิดช่องโหว่การจัดสร้างโครงสร้างให้ผ่านการคัดกรองในช่วงเริ่มต้นก่อนเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1สิงหาคม2569รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการใหม่นี้กำหนดกรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนของผู้ลงทุนชาวไทยที่ชำระเงินลงทุนและของผู้แทนหรือนิติบุคคลผู้ชำระเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงเพิ่มความโปร่งใสในการจดทะเบียนธุรกิจและป้องกันการใช้บุคคลอื่นถือหุ้นแทนโดยมิชอบจุดสำคัญของมาตรการนี้คือการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงจรนิติบุคคลไม่ใช่เฉพาะวันจัดตั้งบริษัทแต่รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามซึ่งเป็นช่องทางที่อาจถูกใช้หลีกเลี่ยงมาตรการเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คิดถึงยัง
2: เฮ้ยเธอ
1: คิดถึงยาง
2: บอกก็ได้คิดถึง
1: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
1: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
3: ฮะ
1: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
10: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียง

0: ไม่ลืมแน่นอน
1: ไม่ลืม
0: ไม่ลืมไม่ลืมวันที่8สิงห์8เนี่ยนะ
1: เริ่มวันที่8สิงหาจนถึงวันที่16ค่ะ
0: 16งาน
1: 96ปีของครูสุรพลสมบัติเจริญจัดที่วัดรังหมันกำแพงแสนนะคะ
0: กำแพงแสนเนา
1: ะ
0: ปีนี้พี่ไปที่16
1: ไป16ใช่มั้ยอ๋อ
0: เพชรไป
1: โอ๊ย16วันครบรอบพอดีวันครบรอบของครูใช
0: ่ครับค่ะออกไปวันที่
1: 8
0: วันแรกเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะจะได้กลับมานอนพักผ่อนให้บ้านท่าน
0: ประกาศ
1: ได้ข่าวว่า
0: คุณสุรชาติเป็นคนจัด
1: พี่อุ้มพี่อุ้มเป็นคนจัดก็ต้องบอกว่างานที่วัดรังหมันเนี่ยร้านค้าเยอะมาก
0: เ
1: ยอะค่ะก็จัด9วันนี่ก็สไตล์งานวัดมันงานพี่พึ่งอะค่ะแล้วก็เท่าที่ทราบมารู้สึกว่าร้านดังๆใน TikTok เยอะเขาเอาไปลงเขาไปลงเยอะ
0: ครับ
1: ก็น่าจะเกี่ยวกับการขายของให้คนมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ทางวัดก็จะได้แบบเงินเข้าวัดทำบุญต่อ
0: ถ้ามีคอนเสิร์ต
1: มีคอนเสิร์ตทุกวันค่ะ
0: ทุกวันเลยเนาะ
1: มีทุกวัน
0: แปดถึงสิบหก
1: ค่ะบางวันก็จะเป็นรำวงบ้างอะไรบ้างแล้วแต่หลากหลายศิลปินกันไปในแต่ละวันค่ะ
0: ครบรอบครูสุรพล96ปี
1: 96ปีนี่หมายถึงว่าอายุของท่านถ้าเกิดว่าอยู่ปัจจุบันนี
0: ้
1: ก็เลยจัด96ก็ไม่ได้จัดเหมือนงานล้ำลึกนะก็ยังถามพี่อุ้มว่าพี่อุ้มจัดงานล้ำลึกหรือเปล่าพี่ไม่ได้จัดงานล้ำลึกนะพี่จัดอายุพ
0: ่อ
1: ก็หนูก็ยังว่าเอ๊ะหนูงงเหมือนกันว่าเอ๊ะครูเสียไปกี่ปีเขาบอกพี่จัดอายุพ่อ
0: ครับ
1: คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าพ่ออยู่อายุ96ปี
0: มันปีหน้าก็97
1: ประมาณนั้น
0: 98
1: ก็จัดไปเรื่อยๆเนาะค่ะของพี่เพิ่งเป็นงานล้ำลึกในแต่ละปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต่างกันเขาเรียกว่าใช้คำต่างกันจะไม่เหมือนล้ำลึกคนนั้นคนนี้คนนู้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณรู้สึกว่าเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนของสิงหากันยาของใครบ้างเนี่ยของพี่แอล
0: สิงหาเหมือนกัน
1: สิงหา
0: ไม่จัด
1: จัดในแต่ละจังหวัดเป็นที่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดที่แบบเป็นงานเป็นการของยังไม่ได้ข่าว มันมีที่พี่รู้สึกจะมีที่พี่จิตค่ะจัด
0: แต่ว่าบ้านเกิดพี่แอล
1: บ้านเกิดเขาน่าจะเป็นวัดหาดตังหมูค่ะแต่ก็คงจะแบบไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากประมาณนั้นแล้วก็มีอีกกลุ่มไม่ทราบเหมือนกันว่ากลุ่มไหนจัดค่ะ
0: ลูกศิษย์ลูกหาเลิศลักอ่ะ
1: น่าจะคือต้องบอกว่างานใครก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนงานพี่พึ่งเนาะ ไม่ได้อวยนะ
0: ครับครับ
1: มันเป็นงานประจำปีซึ่งแบบว่าบางทีค่าใช้จ่ายมันเยอะอ่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะแล้วแบบก็ต้องจริงๆก็หน้าเขาเรียกอะไรอ่ะหน้าอนุรักษ์ในการจัดงานไว้แต่ว่าพอค่าใช้จ่ายเยอะเนี่ยมันก็เจ้าภาพก็ต้องแบบ
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: บางทีขาดทุนมันคนจัดเนี่ย
1: มันเสี่ยง
0: ควักทุนอย่างเดียวเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่อย่างของเราวัดทัพกระดานเนี่ยทางวัดเป็นคนจัด
0: ครับ
1: หาวัดทัพกระดานจัดนะคะก็ทางวัดก็รับผิดชอบหลายสิ่งอย่างแล้วก็รายได้ก็วัดรับผิดชอบทุกอย่างนะคะก็อย่างที่บอกว่าดีตรงที่ค่าใช้จ่ายการศิลปินเนี่ยทุกคนไปร่วมงานกันด้วยแบบไปด้วยใจไปด้วยใจซึ่งมันก็เหมือนกับงานของพี่แอลงานของพี่เป้าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ท่าน
1: ทุกคนก็ไปกันด้วยใจ
0: เออถ้าไปจะเอามาคิดเป็นค่าตัวแล้วมันไม่ได้หรอกครับศิลปินนักร้องลูกทุ่งมัน
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นงานเชิดชูครูเพลง
0: ครับ
1: นะคะในแต่ละท่านที่แบบว่าได้สูญเสียกันไปแล้วและก็รุ่นลูกรุ่นหลานก็สืบสานในการจัดงานกันต่อไปนะคะ

0: วันที่4นี่ก็งานครบรอบกับพี่พึ่งเนี่ย
1: วันเกิด
0: วันเกิด
1: นี่แหละ
0: ไม่รู้วันที่พี่พึ่งให้หรือเปล่าเนี่ยวันที่1เนี่ย
1: ก็นะใครตามมาตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่มิถุนายนก็ตามกันต่อไป
0: ตามกันต่อไปเอาให้เต็มที่นะเดือนเนี้ยเดือนนี้มาเดินกับพี่พึ่งเลย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: นะคะก็อย่างที่บอกว่าเราก็ทีละเล็กทีละน้อยความสุขทางใจ
1: ครับ
0: นะฮะอย่าไปอะไรทุ่มเทอะไรกันมากมายทุกอย่างก็ทำงานอ่ะดีที่สุดแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าทำงานเนี่ยต้องบอกว่างานที่ทำงานอะไรตอนนี้ก็มีแต่แม่ค้าน
1: ะ
0: จริงๆนะตอนนี้แบบว่าไปทางพี่ไปตลาดนัดดิเราจะเห็นแม่ค้าเยอะมาก
1: แม่ค้าก็ซื้อกันเองนั่นแหละ
0: ซื้อกันเองบางทีสบงสภาเอามานั่งขายเนี่ยเยอะมากแม่ค้ามานั่งขายกันเองแล้วก็บอกว่าคือทุกคนบอกว่ามันต้องทำอ่ะแต่ก็ดีนะว่าอย่างตลาดน้องคู่ก็ที่เราไปเห็นเนี่ยผมก็จะไปบ่อย
1: อยู่ที่ไหน
0: อยู่ตรงแยกนนทบุรีนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่คนมานั่งขายของทุกวันแต่เสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนเยอะหน่อยพวกวัยรุ่นก็กลุ่มวัยรุ่นนี่ก็จะแบบมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้จากเมื่อก่อนค่าที่มันจะแพงเนาะเดี๋ยวนี้แค่ร้อยกว่าบาทเองต่อวันก็เลยแบบว่าจับเสื้อผ้าบางทีหยงใส่เสื้อผ้าเนี่ยไม่ได้แพงนะ10 บาท 20 บาท
1: ก็ซื้อตามเนี้ยนะ
0: ใช่
1: ใส่ครั้งสองครั้งก็ทิ้งไปนะให้บริจาคไป
0: ก็บริจาคไปคนนู้นคนนี้แบบเด็กรุ่นใหม่มั่งรุ่นใหญ่มั่งเห็นบางทีไปเจอชุดนักร้องมีคนโอ้โหสวยอะตัวเท่าไหร่50
1: โอ้
0: ผมก็ซื้อมาเอามาฝากนักร้องรุ่นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความรู้สึกพอเราเห็นแล้วโอ้เนาะมันเหมือนแบบคุณค่าทางเงินอะมันลดลงจากของมันถูกมากจริงๆจนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากแบ่งปันอะซื้ออยากแบ่งปันคนนั้นคนนี้คนนู้นจนลืมไปว่าเออเราก็ใส่ได้นี่หว่า
1: เนี่ยนะสิ
0: เราก็ใส่ได้นี่นาอะไรเงี้ยก็เลยเอาซื้อมาแล้วมาอะแดปนู่นนี่น
1: ั
0: ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ว่างเยอะ
1: ก็ยังดีก็ทำไปมันถ้าว่างแล้วไม่มีอะไรทำเนี่ยมัน
0: เครียดนะ
1: แย่เครียด
0: จริงๆ
1: ร่างกายก็จะแย่สมองก็จะไม่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไปมีอะไรอยากทำก็ทำแล้วออกกำลังกายก็อย่าลืม
0: โอ้โหทุกวันนี้องค์แบบยัง
1: ออกเลยใช่ไหม
0: ออกกำลังกายอยู่ยังเดินออกกำลังกายอยู่เพราะว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้แบบหักโหมแบบครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงบางทีอ่ะ20 นาทีของต้องไปแหละ
1: ทุก
0: คือจะใส่เสื้อแบบชุดหนังนะคะต้องการเหงื
1: ่อ
0: ต้องการเหงื่อปรับแบบ
1: ซื้อแบบลดน้ำหนัก
0: ใช่
1: ใส่กัน
0: ค่ะองค์ใส่แบบนั้นเลยบางคนบอกบางทีเราเจอรุ่นใหญ่เขาเดินในหมู่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็มองว่าไอ้หนูไม่ร้อนหรือลูกหนูชินค่ะเลยบอกหนูชินค่ะ
1: ความจริงเราต้องการร้อน
0: เราต้องการให้
1: เหงื่อมันออก
0: เราไม่ได้วิ่งไงหนูไม่ได้วิ่งคือไม่ได้วิ่งแบบไม่ได้หักโหมอะไรเงี้ยคือเดินแต่ว่าต้องการเอาเหงื่อมากๆแล้วโหแบบพอเหงื่อออกที่มันเหมือนกับตัวมันจะเบา
1: ใช่อาบน้ำเสร็จสบาย
0: สบายจริงๆคือการแบบได้ออกเหงื่อบ้างมันก็สร้างหนูใส่นาฬิกาเนี่ยพอนั่งนานคุณได้เวลาที่ต้องเดินแล้วเขาจะเตือนเรา
1: ถ้านั่งนานๆนะจะบอกเองตื้อๆขึ้นมา
0: เขาจะเตือนเรามันเหมือนกับแบบเอ้ยมันเป็นเวลาที่แบบเรานั่งแบบเลือดมันจะขอดเอานะอะไร
1: เขาบอกห้ามอยู่กับที่นานๆอยากเล่นมือถือนานๆอยากดูทีวีนานๆครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงขยับตัวบ้าง
0: ต้องขยับตัวบ้างอะไรเงี้ยเพื่อเดินไปให้เลือดลมมันโฟล
1: โอเคฟังเพลงนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
0: ค่ะ

0: ันติดวงสว่าง
1: ค่ะ
0: รักนี้มีกรรม
1: มีกรรม
0: แล้วก็พี่น้องน้องชื่อน้อง
1: ชื่อน้องค่ะ
0: จันทรา
1: ธีรวรรณ
0: ธีรวรรณ

0: ธีรวรรณ
1: สาวนาเข้ากรุงบ้า
0: สาวนาบ้ากรุง
1: บ้ากรุงบ้ากรุงแล้วก็เสรีลุ่งสว่างอดีตรักริมน้ำน่านเพราะๆทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ปรึกหวานๆกันก่อนในยามเช้า
1: ก็จัดตั้งแต่แรกแล้วขอให้รวยแล้ว ทั้งหวานท
0: ั้
1: ง
0: ผสมผสานกันไปไปแล้วยามนี้มันเป็นเรื่องปกติ
1: ใช่ใช่ใช่แล้ววันนี้ทุกคนก็มีความหวังเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็อวยพรให้รวยให้รวยวันนี
0: ้หวังเช้าบ่ายก็หวังค่ะ
1: วันที่4วันเกิดพี่พึ่งนะ
0: ใช่
1: ครบรอบกี่ปี
0: ตอนนี้ก็ประมาณ65ป่ะ
1: ใช่
0: อายุ65
1: อ่อนกว่าพี่4ปี
0: ประมาณ
1: 69 70 65เต็ม
0: 60
1: วันที่4เกิด04
0: 04
1: เสียวันที่13
0: 13
1: ปี35บอกให้หมดฉันต้องออกในนี้แหละออกเนี่ยออกเนี่ยแหละขอให้เรา
0: ซื้อทันไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ทันอุปแปดโมงกว่าเอง
0: อ๋อเหรอ
1: เป็นครึ่งเองทันสิ
0: เนาะ
1: ใช่
0: เล็กอันเยอะด้วยได้ข่าวว่ารอบนี้
1: อันมาทุกงวด
0: อ่ะทุกงวดไม่เหลือเลขให้ซื้อละ
1: โอ้เจ้ามือนี่อะไรนักหนาเนี
0: ่ยส่วนมากออกมาไอ้เลขอันน่ะไม่เห็นมีเลยนะคะเคยบอกว่าบางทีไม่ต้องไปมองอะไรมากมายมองทะเบียนรถในบ้านเลขที่ตัวเองอะไรแค่นี้ซื้อแบบสุ่มๆก็ถูก
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: ของออกไปไม่ทะเบียนรถออกไหม
0: ออก
1: ออกเหมือนกัน
0: ออกเหมือนกันแต่ก็บอกบางทีแบบบ้านชั้นอะไรอย่างเงี้ยเลขชั้นอะไรเงี้ยคือประมาณนั้น
1: พอนึกได้ปั๊บเขาออกสิแล้ว
0: เขาถึงบอกว่าเวลาหวยออกแล้วทำไมไม่บอกอะไรอย่างเงี้ย
1: ออกว่าโอ้ยอะไรก็ใช่อันนี้ก็ใช่นั่นน่าอะไรเงี้ยนะ
0: ประมาณนั้นบางทีนึกอายุชั้นไปโน่น
1: มีความสุขในการบริโภคนะครับ
0: เขาเรียกว่าเป็นการมโนไว้ก่อน
1: แต่คนที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหดวงเขาขนาดไหน
0: เขาทำบุญมาพี
1: ่
0: เขาทำบุญมาชาติที่แล้วชาตินี้เขาถึงได้บอกว่าคือการทำบุญเนี่ยสะสมบุญไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรชาตินี้คุณก็ได้กลับมารับ
1: มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะงมเข็มในมหาสมุทรจะง่ายกว่า
0: ส่วนมากก็ไม่ใช่คนรวยนะที่ถูกหวย
1: ใช่
0: ส่วนมากจะเป็นคนจนที่ถูกหวยก็อย่างที่บอกว่าอย่างชาติก่อนเขาทำบุญมาดีทำบุญมาการถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเนี่ยคำว่ารางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มันเหมือนภูเขานะพี
1: ่ใช่
0: ยิ่งใหญ่เท่าภูเขาอ่ะแต่ว่ามันเป็นการที่แบบจะใช้เป็นหรือไม่เป็นนี่อีกเรื่องหนึ่งคือถ้าไม่ถูกนะญาติก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่อย่าให้ถูกนะทั้งหมู่บ้านเนี่ยญาติมาหมดเลย
1: ไอ้ถึงใบหนึ่งนี่พอว่านะบางคนสองใบสามใบเนี่ยโอ้โห
0: บางคน30กว่าใบเนี่ย
1: อะไรนักหนาเนี่ย
0: คือต้องบอกว่าโอ้โหตายไปแล้วยังเกิดมันยังใช้ไม่หมดเลย
1: ชีวิตคนเรา
0: บุญก็เรียกสะสมบุญไว้บางทีก็เรียกอะไรอ่ะการสะสมบุญไว้เนี่ยมันเป็นการที่มันมีผลนะพี
1: ่นะ
0: จริง
1: ไม่ปีนี้ก็ปีหน้าเอ้ยไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าเอาชาตินี้ก่อนแล้วกัน
0: ชาตินี้ก่อนแล้วกันคือมันเป็นการที่แบบตกทุกข์ได้ยากอะไรขึ้นมาเนี่ยบุญทุนกุศลมันก็ช่วยเหลือได้
1: ใช่ใช่
0: นะคะจะบอกว่าสังเกตดูหน้าคนรวยเนี่ยเห็นหน้ามาเดินหน้ามาอุ้ยราศีดีจังเลยคนจนเดินมาเนี่ยหน้าตาห่อเหี่ยวเพราะอะไรวะมันต่างกันเขาเรียกว่าบุญบารมีบุญมันส่งออร่ามา
1: ใช่ใช่ใช่บางทีเราก็ต้องดูเนาะไม่ใช่ว่าเราจะไปดูถูกคนที่ว่าคนจนหรือคือทำยังไงคนถึงจนแล้วก็จนแล้วตัวเองยังไม่เจียมตัวไม่ทำความดีอีกหรือว่าคิดไม่ดีอีกอย่างเงี้ยยิ่งไม่น่าครอบใหญ่อ่ะ
0: ใช่
1: เนาะ
0: บางคนก็มันรู้หน้าไม่รู้ใจ
1: ใช
0: ่สมัยเนี้ยรู้หน้าไม่รู้ใจทุกวันนี้หน้าก็ทำกันจะไม่เหมือนมนุษย
1: ์จริงจริงจริงบ้านเมืองเราก็ยังมีเป็นมนุษย์พุทธมันก็ยังมีจิตใจอย่างน้อย
0: ๆยังมีวัฒนธรรมอยู่ของเรา
1: ไอ้เมืองนอกเมืองนาบางทีนะก็มันที่มีข่าวนั่นแหละประเทศนู้นประเทศนี้ที่ว่าจนๆน่
0: ะ
1: เขาไม่รู้บาปบุญคุณโทษฆ่าคนมันเป็นผักเป็นปลาเพราะตัวเองในบ้านเมืองตัวเองก็เป็นแบบนี
0: ้
1: ฆ่ากันเพื่อชิงทรัพย์ตัวเองจนอะเอาเพื่อความอยู่รอดอย่างเดียว
0: ใช่แต่ของไทยเราเนี่ยต้องบอกว่าบางคนบอกก็ไม่มีจะกินนะจะทำบุญโอ้ยคือเรียกว่าการแบ่งปันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแบบบาทหนึ่งก็ได้
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: บาทหนึ่งก็ได้เอาคนเราจริงๆนะคุณลองดิถ้าเกิดว่าอะไรที่คุณไม่สบายใจอ่ะ

0: คุณมีเงินแค่1 บาทเนี่ยคุณลงไปแบบไปทำวัดหยอดโดยที่แบบว่าสาธุข้าพเจ้าชื่อนี้นามนี้อะไรเงี้ย1 บาทในการแบ่งปันเนี่ยบางทีมันมีผลนะ
1: ได้บุญมากกว่าคนทำเป็นหมื่นเป็นแสน
0: ถูกต้อง
1: นะถ้าคนรวยๆเป็น10 ล้าน 100 ล้าน 1,000 ล้านบริจาคแสนหนึ่งนี่คนหน้าแข้งไม่ร่วง
0: เพราะเขามีเยอะ
1: ใช่
0: แต่บางทีคนจนอ่ะ1 บาทอ่ะมันมีค่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นนะบางคนบอกว่าโอ๊ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เห็นเห็นไม่ใช่ไม่เห็นแต่บางทีถึงเวลาที่แบบว่าท่านอยากช่วยเราเนี่ยเขาช่วยเอง1 บาท 1 สลึงก็มีผลในการที่แบบเขาเรียกว่าสงเคราะห์บุญแล้วก็มันก็จะได้ย้อนกลับมาหาตัวเราเองจริงๆการทำทานเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแบบสมมติว่าไม่เข้าวัดเข้าวาเราเจอคนที่อยู่ข้างถนนแบ่งปันน้ำใจซื้อน้ำซื้อข้าวให้กิน
1: กับค
0: นนี่ก็ได้อันนี้ก็ได้ก็เรียกว่าการแบ่ง
1: ทำทานทำทานนี่แล้วการทำทาน
0: ทำบุญทำทานเนี่ยถึงได้บอกว่ามนุษย์คนไทยเราเนี่ยคำว่าบุญทานเนี่ยสำคัญที่สุดคือการแบ่งปัน
1: อย่างน้อยจิตใจเราดีขึ้นละ
0: ใช่มันเป็นความสบายใจ
1: มันอบให้บริจาคชุดที่ใส่มาครั้งสองครั้งที่ซื้อมาคิดถึง
0: คนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ใจแล้วก็มีความสุขแล้ว
0: ค่ะเมื่อกระทั่งเครื่องสำอางของหนูหมดอายุ
1: อ
0: ่ะหนูก็จะเก็บกองไว้หนูก็จะไปให้น้องที่เขาแต่งหน้าศพหนูก็เอามาบริจาคมารวมลูกหลานเหมือนกันเฮ้ยคนไหนมีอะไรคนไหนหมดอายุเอามาหนูก็จะมากองไว้แล้วก็รวมเอาไปแต่งหน้าศพแต่หนูไม่ไปเขาชวนหนูไปหนูไม่ไป
1: ไม่เป็นนวรัตน์
0: ใจหนูไม่ได้จริง
1: ๆก็
0: บอกเจ๊ไปเก็บศพกันบอกไม่เอาหนูก็อยู่ในมูลที่ตึงเหมือนกัน
1: แต่ไม่กล้า
0: ไม่ไปก็คือถ้าเป็นงานการกุศลอะไรเงี้ยช่วยแต่ถ้าเกิดว่าออกเคสหน้างานไม่ไปแล้วก็บอกว่าเจ๊ไปแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยบอกถ้าเกิดคือใจเราเป็นคนมโนไงคือถ้าเกิดเขาก็นอนเขานิ่งๆอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้แต่งให้สวยนะอันนี้แบบโน่นนี่นั่นถ้าเกิดเขาบอกเขาหยิบตาหรือแบบเส้นมันยังกระตุกอยู่แล้วหนูจะอยู่ยังไงใจมันไม่ได้เนี่ยฟังเพลงกันสักชุดดีกว่าค่ะ
1: ครับผมจะกลับมาพบกันใหม่ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ
3: โดยพุ่มพวง Family
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ
5: ยามา

0: ย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยพุ่มพวง Family

0: ขณะนี้เวลา9:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา9:00 น.

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจแถลงพบร่าง2พี่น้องรัสเซียถูกฝังหลุมเดียวกันจับเพิ่มผู้ร่วมก่อเหตุอีก2รายขยายผลเชื่อมโยงคดีฆ่ายกครัว3ศพภายหลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวในป๋องและในทงชี้จุดฝังศพ2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วและได้นำตัวทั้ง2คนไปชี้จุดที่ฝังศพ3พ่อแม่ลูกที่อยู่บริเวณป่ามะพร้าวหมู่10ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรจากการขุดหลุมที่ทั้ง2คนได้ชี้และพบผู้เสียชีวิตทั้ง3คนพ่อแม่ลูกตำรวจได้ติดตามจับกลุ่มคนร้ายอีก2คนที่ร่วมก่อเหตุคือนายชัชนันท์แป้นเอี่ยมหรือฟลุ๊กและนายอัสดางชูวงหรือบอลที่ร่วมกันปล้นฆ่า3พ่อแม่ลูกจากการสืบสวนทราบว่าหลังปลอมเป็นตำรวจตรวจคนที่บ้านของผู้เสียชีวิตทั้ง3คนได้นำตัวทั้ง3คนมาฆ่าทิ้งที่ป่ามะพร้าวดังกล่าวโดยในป๋องยิงแม่ในบอลยิงพ่อและในฟลุ๊กยิงลูกขณะที่เจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตชาวรัสเซีย2รายถูกฝังอยู่ในหลุมเดียวกันภายในพื้นที่ป่าซากแง้วตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตหญิงมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายส่วนผู้เสียชีวิตชายพบบาดแผลจากกระสุนปืน2นัดบริเวณช่องท้องและศีรษะศพทั้ง2ถูกวางไว้กับพื้นดินโดยไม่มีการห่ออำพรางทั้งยังสวมเสื้อผ้าสภาพศพเปลี่ยนแปลงไม่มากเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เสียชีวิตเบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานว่าผู้เสียชีวิตหญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศขณะที่คำให้การของผู้ต้องหาสอดคล้องกับพยานหลักฐานหลายประเด็นโดยผู้ต้องหาอ้างว่ามีเจตนาเพียงชิงรถจักรยานยนต์ไม่ได้รู้จักผู้เสียชีวิตมาก่อนและพบกันโดยบังเอิญระหว่างทางเบื้องต้นตำรวจระบุว่าทั้ง2คดีมีผู้เกี่ยวข้องรวม4คนขณะนี้สามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้แล้วบางส่วนและอยู่ระหว่างติดตามผู้ร่วมก่อเหตุอีก2ราย

0: ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่ายังอยู่ในพื้นที่และอยู่ในสายตาของตำรวจเริ่ม1สิงหาคมนี้เพิ่มสิทธิ์ให้ข้าราชการได้รับยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้สิทธิ์ข้าราชการสามารถเบิกค่ายาสำหรับรักษาโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคกระดูกโดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้ตามกรมบัญชีกลางได้มีการกำหนดให้รายการรักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาและยาประเภทอื่นที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งแต่วันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปจะไม่สามารถเบิกจ่ายทางราชการได้จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบ PA หรือกรอบรายการยาแล้วแต่กรณีปัจจุบันยาที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักดังนั้นเพื่อให้ผู้ได้สิทธิ์และบุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณจึงเห็นสมควรให้ใช้ยานี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
6: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก

0: ันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ครูแคทใช่ไหม
1: ครูแคท
0: อะไรจะเกิดให้มันเกิดเสียงดีดีนะครูแคทเนี่ยนะ
1: ตอนนี้ก็เริ่มกลับเข้ามาสู่วงการเหมือนกันค่ะเริ่มร้องเพลงตามงานบ้างอะไรบ้างค่ะ
0: เมื่อก่อนไปไหน
1: อยู่กับที่เขามีปัญหานิดหน่อยกับปัญหาครอบครัวของเขา
0: แล้วเพลงที่สองก็ทาแป้งร
1: อ
0: นักร้องเก่าเฮ้ยนักร้องใหม
1: ่นักร้องสาวสวยนักร้องสาวสวยซึ่งแบบว่าก็จะประจำการอยู่ที่นี่เหมือนกัน
0: เซรินทรานิยากรน่ารักคนนี้ก็เนาะรุ่นเก่ากึกกันเนาะรุ่นพี่พึ่งอ่ะน้องน้องพี่พึ่งหน่อยนึง
1: น้องน้อง
0: น้องน้องพี่พึ่งหน่อย
1: เพราะว่าพี่พึ่งพี่น้องกันทาพี่ทาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
0: ใช่อาโซนา
1: อาโซนา
0: แล้วก็เพลงแรกไหวพัดเพชรสุพรรณแม่พวงมะนาว
1: ค่ะ
0: นี่เราเปิดเวอร์ชั่นผิดใช่ไหม
1: อ
0: ่
1: าไม่เป็นไร
0: น้องจอยบอกมันไม่ใช่อันนี้เนี่ยมันต้องเร็วกว่านี้เนี่ย
1: อะไรถือว่าพ่อร้องเหมือนกัน
0: โอเคสามเพลงเพราะๆนะครับก็ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับ
1: วันนี้เราพูดเยอะนะ
0: เดี๋ยวไหม
1: วันนี้เราพูดเยอะฟังเพลงน้อย

0: ใช่เหมือนเราแบบมีเรื่องอัดอั้นเล่าไปเรื่อยเปื่อย
1: วันนี้พี่ขับรถมาจากบ้านรู้สึกมันโล่งอะโล่งนะถนนโล่งแล้วก็เออฝนก็ไม่ได้ตกมันแต่บรรยากาศมัน
0: อึมครึม
1: อึมครึม
0: แบบ
1: รู้สึกคึกคักว่าวันนี้หวยออกด้วยไงใช่ไหมอยากจะให้แฟนเพลงพี่พึ่งแฟนคลับของเรา FM 95ได้ถูกกันบ้างเลขกันบ้างสักสองตัวสามตัว
0: เป็นกำลังใจนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: กระชุ่มกระชวย
1: ใครซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกรางวัลใหญ
0: ่ๆค่ะ
1: ส
0: องตัวก็เอา
1: อ๋อเหรอ
0: ทำไม่ได้จริงๆนะสองตัวก็เอา
1: ดีนะ
0: แล้วก็ประมาณนั้นนะ
1: ทั้งเล่า
0: ค่ะ
1: เล่ามาสิ
0: เรื่องอะไร
1: วงการ
0: โอ้ยฟังเพลงกันดีกว่าอีกสักชุดดีกว่าพี
1: ่ก็เพิ่งจบไปเนี่ย
0: เอาเหรอ
1: เพิ่งจบแล้วเข้าข้ามาพูดเนี่ย
0: แหมเราก็เดี๋ยวจะหาเอ๊ะฟังเพลงกันพูดกันน้อยเอ้ยพูดกันเยอะฟังเพลงน้อยอะไร
1: พูดอีกนิดนึง
0: อีกนิดนึง
1: อีกนิดนึง
0: เรื่องอะไรดีล่ะ
1: พี่เพิ่งอ่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เขาพวงแล้วอ่ะ
0: ก็วันที่สี่นี่ไงวันเกิด
1: เออ
0: วันที่สี่นี่ไง
1: ใช่ปกติเราจะตัดตรงบางทีตรงเนาะแล้วก็มีเค้ก
0: อันนี้มันอันนี้เป็นวันที่หนึ่งเลย
1: อ
0: ันนี้วันที่หนึ่งต้นเดือนเลยมันเป็นวันแรกของเดือนสิงหาและเดือนนี้มันมีความหมายหลายๆเดือนหลายๆอย่างเลยนะ
1: วันแม่
0: แห่งชาติ
1: ด้วย
0: คือต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาถ้าเป็นภาษาเราเนี่ยก็เรียกว่าเดือนวันแม่ซึ่งแบบว่าลูกๆทุกคนก็ต้องแบบรักครอบครัวรักพ่อรักแม่เนาะก็ต้องประมาณนั้นกันไว
1: ้ใช่ใช่
0: นะคะก็อยากให้ทุกคน
1: ทีนี้องค์ไม่ได้ไปกำแพงแล้วเนาะไม่ได้ไปนานที่ไปอยู
0: ่ก็พอสมควรอยู่พอสมควรอยู่แต่ว่าเมื่อเดือนมิถุนาก็กลับไปเปลี่ยนสภาพพี่เพิ่งอยู
1: ่แต่งานเงินไม่ได้จัด
0: ไม่ได้จัดค่ะ
1: ทำบุญเล็กๆน้อย
0: ๆทำบุญอย่างเดียวค่ะทำบุญก็จะมีพี่ๆอยู่ที่นู่นที่ดูแลค่ะแล้วก็ทำบุญครบรอบตรงนั้นแค่นั้นเองเพราะว่าหนูไปแล้วมันใจหายพี่เวลาไปเห็นบ้านแม
1: ่
0: เรามีความรู้สึกว่าเราเคยอยู่เคยอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าคือ
1: แม่ไม่อยู่แล้วนะ
0: แม่พอแม่ไม่อยู่อ่ะมันไม่อยากจะเดินเข้าบ้านเลยจริงๆเราเห็นแม่เราทุกมุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความรู้สึกว่าพอกลับไปแล้วมันใจหายนะใจหายมีความรู้สึกว่าไม่รู้สิมันหนูเป็นคนที่อ่อนไหวเรื่องตรงนี้หนูเป็นคนที่อ่อนไหวตรงนี้แล้วเป็นคนที่เซนซิทีฟมากไอ้เรื่องครอบครัวเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้เลยแตะไม่ได้และเห็นภาพตรงนั้นไม่ได้
1: ปั๊บอะไรปั๊บภาพเก่าๆแม่อยู่เน
0: าะ
1: มันยังน้องอยู่อะไรเงี้ย
0: ทุกวันนี้มันเรามีคลิปแม่อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยบางทีนอนไม่หลับก็นั่งดูแล้วก็แบบนึกถึงมีความรู้สึกว่าคนเราทุกคนน่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ทุกคนอยากจะย้อนเวลากลับ
1: จะได้ทำอะไรมากกว่านี
0: ้ทำหน้าที่ให้มันดีที่สุดหรือว่าอยากจะไปดูแลอะไรเงี้ยคือทุกคนมักจะพูดคำนี้เสมอว่าอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวเราพยายามรักษาไว้ให้นานๆแต่ทุกอย่างอ่ะมันเป็นไม่ได้มันเป็นวัฏจักรในการเกิดแก่เจ็บตายอ่ะมันเป็นเรื่องปกติแต่ถามว่าทำยังไงที่จะให้แบบมันมีความสุขที่แบบเก็บความรู้สึกตรงนี้แบบดีๆเอาไว้นานๆมันก็ได้แต่แบบบันทึกไว
1: ้แต่พี่ดูช่วงหลังๆตอนที่พี่เพิ่งเสียองค์ก็ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะ
0: ก็ตั้งแต่พี่เพิ่งเสียมาก็มีหนุนที่ทำหน้าที่อยู่ตรงนี้คนเดียวที่แบบรับภาระต
1: ่
0: อถ้าถามว่ามันก็เป็นความภูมิใจมันอาจจะหนูโชคดีอย่างตรงที่ว่าหนูโชคดีกว่าพี่น้อง
1: ใช่
0: กว่าพี่น้องคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะพี่เพิ่งทำแค่จากอายุ10กว่าจนมาถึง30กว่าของหนูนี่ตั้งแต่พี่เพิ่งเสียไปจนหนู50จะ60
1: ยังไม่ถึง52เอง
0: ไงพี่แม่อีก3ปีหนูก็รับเงินยังชีพแล้วพี
1: ่
0: ก็ทำหน้าที่จนแม่เสียจนต้องบอกว่าจนต่อจากพี่เพิ่งมาอีกกี่สิบปีย
1: าวนะ
0: ค่ะยาวนานก็ยังทุกวันนี้ก็ยังดูแลพี่น้องกันอยู่เพราะว่าก็ยังได้แต่แบบแต่ก็อาจจะแบบไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนเมื่อก่อนซึ่งแบบว่าทุกคนก็มีครอบครัวเพราะสมัยนั้นน่ะหนูถือว่าหนูมีแม่อยู
1: ่
0: อะไรก็ตามที่แม่ต้องการหนูก็จะแบบคือต้องบอกว่าใช้คำว่าประเคนให้แม่ดีกว่าแม่อยากทำบุญอ่านหนูให้ไปให้แม่อยากทำอะไรอ่านหนูให้หนูไม่ได้ถามเลยว่า

0: แม่จะไปให้ลูกคนไหนเพราะว่าความกตัญญูเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกนะมันไม่จะบางคนบอกว่าถ้าเรามีเยอะเราก็ให้เยอะไม่จำเป็นหรอกค่ะคุณให้แบบให้มากให้น้อยมันก็เหมือนกันไม่ได้ต่างกันบางคนอุ้ย10 บาทนี่ยื่นให้แม่ในแม่พ่อแม่ให้พรนะ
1: ให
0: ้พรลูกแบบโอ้ยเป็นอะไรที่ไม่มีอะไรที่แบบประเสริฐเท่ากับคำอวยพรของพ่อแม่นี่แหละดีที่สุดแล้วจริงๆบางทีอย่าให้ท่านแบบเสียใจบางทีให้ไปแล้วหนูแบบหนูไม่ได้ถามว่าแม่จะไปให้ลูกคนไหนบางทีพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันหรอกพี่โชคดีพี่มีลูกคนเดียวคือแบบใจมันอยู่ตรงนั้นแค่คนเดียวไงนะลูกไปรักพี่พี่ก็รักลูกไง
1: ใช่ อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้ามีลูกหลายคน
0: มันแบ่งปันมัน
1: คนที่ลำบากแม่จะรู้ว่าคนนี
0: ้
1: ช่วยอะไรตัวเองไม่ได้แม่จะไปช่วยคนนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แม่จะเป็นอย่างนั้นบางทีลูกๆบอกทำไมแม่ไม่รักเราเลยอะไรก็จะคิดว่าอารมณ์นี้หนูเคยเกิดขึ้นเหมือนกันมีความรู้สึกทำไมอ่ะหนูเป็นคนให้แม่แต่ทำไมแม่แบบไม่รักหนูอะไรอย่างเงี้ยไม่กอดหนู
1: เก่งนะเอาตัวรอด
0: ถูกหนูมารู้คำตอบตัวนี้ทีหลังถึงที่บอกพอหนูรู้ว่าหนูมาเข้าใจสัจธรรมในการที่แบบฟังจากที่คำพระสอนแล้วก็จากผู้ใหญ่บางคนที่แบบรุ่นใหญ่ๆแก่ๆอะไรเงี้ยหนูก็บอกทำไมบางทีหนูก็น้อยใจแม่หนูเหมือนกันทำไมแม่หนูไม่รักไม่กอดทีน้องหนูว่าโอ้โหแม่แบบโอ้โหรักมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงมากพอเขามาพูดเหตุผลให้ผมฟังตั้งแต่วันนั้นวินาทีนั้นเป็นต้นมาหนูเปลี่ยนนิสัยตัวเองเลยคือแม่อยากได้แล้วเอาเลยแม่บอกแม่อยากไปทำบุญอ่ะแม่หนูโอนตังค์ให้แม่ไปทำบุญแม่อยากไปโน่นไปนี่แม่คือมันเป็นเวลาแม่เรารู้อยู่ว่าแม่อายุเยอะแล้วมันเหมือนเหลือเวลาน้อย
1: ครับถอยหลัง
0: ใช่จนแบบว่าแม่อยากทำอะไรไม่ทำเลยแม่ให้เลยหนูก็เติมตอนนี้ไปเรื่อยๆจนถึงนาทีสุดท้ายที่หนูทำหนูก็ยังไปเฝ้าอยู่ใต้เตียงแม่ตอนที่แบบแม่เข้าโรงพยาบาลหนูยังไปนอนเฝ้าจนนาทีสุดท้ายอะไรเงี้ย
1: แม่เสียที่โรงพยาบาลหรือที่บ้าน
0: ที่โรงพยาบาลค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเหรอ
0: นอน10 วันโรงพยาบาลที่กำแพงเพราะว่าตอนนั้นแบบแม่อาการหนักย้ายโรงพยาบาลไม่ได้ตอนแรกหนูจะย้ายไปเอกชนแต่ว่าวันที่แม่ไปเพราะว่าแม่ติดเชื
1: ้
0: อติดเชื้อจากแพมเพิร์สอะใส่แพมเพิร์สแล้วแบบคนแก่ซึ่งแบบหนูเพิ่งกลับมาจากหนูไปบ้านมาแล้วหนูกลับมาได้วันเดียวเอง
1: ต้องกลับไปอีก
0: หนูกลับตีกลับโดดกลับไปแบบเป็นอะไรที่แบบความรู้สึกตัวนั้นหนูบอกว่าแม่หนูไปจน84อายุ84ถึงได้บอกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่ลูกๆมาทำงานกรุงเทพไงและแม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยก็มันเป็นอะไรที่สูญเสียแบบช่วงนั้นแบบชุกละหุกเลยไม่ตั้งตัว
1: ครับนี่ก็คือพุ่มพวง family เหมือนกันนะครับที่เรามาเล่าสู่กันฟังเห็นไหมใหญ่ไปนิดนึงออกมาซะเยอะเลย
0: มันเป็นความรู้สึก
1: ใช่ไหมฟังเพลงอีกสักชุดครับผม

0: แมงปอชนทิชาไปช่วยงาน
1: เป็นงานพิมพ์ค่ะสวยขึ้นสวยขึ้น
0: โอ้โหบางกอกแล้วก็เพลงที่สองก็คือคิดถึงบ้านเกิดเอกชัยศรีวิชัยเพลงแรกดวงตาดวงตาอะไรนะ
1: ดวงตาคงทอง
0: อยากเจอคนจริงใจ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้อยู่ข้างนอกอ่ะอยู่ข้างนอกเลย
1: โอ้ไม่ชีวิตเขาไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วค่ะเพราะว่าไปกับแฟน
0: มีพี่น้องเยอะไหม
1: ไปกับสามีตาหนูจำไม่ได้ละ
0: คงไม่มาวุ่นวายเยอะแยะนะ
1: ไม่เขาก็มีแค่น่าจะคน

0: ไม่รู้แต่เขาอยู่ข้างนอกตลอดหากินข้างนอก
1: คือการที่มีชื่อเสียงและการไปทำงานแบบเนี้ยแล้วไปกับแฟนไปกับสามีพูดง่ายๆและอยู่ประเทศไทยเนี่ยมันต่างกัน
0: ใช่
1: มันต่างกันเพราะว่าค่าเงินที่นู่นของอาจจะเยอะแล้วก็ของเรานี่อาจจะแบบคืองานของเราต้องบอกว่าเราสามารถที่จะมีงานที่นี่ได้ทุกวันต่างประเทศมันอาจจะได้แค่ศุกร์เสาร์อาทิตย
0: ์ใช่ใช่ใช่
1: มันก็เลยต้องใช้เวลาในการอยู่ที่นู่นนานหน่อยบางทีก็ไป2เดือน
0: ค
1: ่ะ2เดือนแต่ถามว่าโชว์ได้กี่โชว
0: ์ไม่กี่โชว์หรอก
1: ไม่กี่โชว์แล้วก็ส่วนมากจะหลักๆก็คือจะได้ทิป
0: ใช่
1: ได้จากทิปเป็นหลักนะฮะ
0: เพราะคนที่นู่นเขาก็ไม่สนว่าจะมีใครเนาะ
1: ค่ะแต่ว่าการไปร้องเพลงเมืองนอกเนี่ยเป็นอะไรที่เหนื่อยเพราะว่าระยะเวลาในการทำงานของเขาก็คือต้องให้คนที่นู่น
0: ตีสองตีสามตีสี่ร้องเพลงกันนั่นแหละ
1: แล้วมันร้องเยอะมันร้องเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ประมาณนั้น
0: ร้องแล้วหนึ่งรอบคนนี้เพิ่งจะเลิกการทำงานเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปร้องอีกหนึ่งรอบ
1: ใช่ต้องเอ็นเตอร์เทนใหม่
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดเป็นเมืองไทยเราร้องแล้วลงเลยจบแล้วจบเลย
0: จบใครมาไม่ทันก็
1: ใช่แล้วก็แล้วกันไปต่างกันคือจะบอกว่าการทำงานที่อยู่ต่างประเทศอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันเหนื่อยบางคนบอกโอ๊ยเดี๋ยวไปเที่ยวต่างประเทศนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าคุณต้องแบบไปทำงานมันเหมือนเป็นการรับผิดชอบตัวเองทุกอย่างมันไม่เหมือนประเทศไทยซึ่งมันเป็นการสื่อสารก็ยากการกินกันอยู่ก็ยากอะไรเงี้ยทุกอย่างต้องประหยัดหมดค่ะถึงได้บอกว่ามันอาจจะแบบสวยหรูแต่ภาพอะไรเงี้ย
0: ก็มีนักร้องค่ายไหนไปเนี่ยตอนเนี้ยใครทับลายนี่แหละ
1: ทับลายจะนายไป
0: ลงมาบอกใครน่าบอกว่า
1: แอนมาลดี
0: ไปแล้วยังไม่ได้เที่ยวที่ไหนร้องที่นี่ปั๊บเดี๋ยวต้องไปปั๊บที่นั่นอีกเนี่ย
1: ส่วนมากจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่า
0: เหนื่อยก็เหนื่อย
1: ในสถานที่แต่ละที่เนี่ยเขาจะวางบางบุ๊กไว้หมดแล้วใช่ไหมคะบุ๊กงานก็คือแบบที่นี่ท่านที่นั่นแล้วจริงๆอาชีพพวกเราเนี่ยกลางวันกลางคืนเวลามันก็ต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมเวลาทำงานตอนนู้นมันก็ง่วงมันไม่อยากไปไหนนะเสร็จงานไม่อยากไปไหนหรอกเพราะว่าอยากนอนจริงๆอยากนอนเพราะว่าแล้วยิ่งเวลามันต่างกันอ่ะ6ชั่วโมง8ชั่วโมง10ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย
0: มันปรับยังไม่ได้หรอกคนไปใหม
1: ่ซึ่งเพิ่งจะแบบ10กว่าวันหรืออะไร20วันเอาเหอะนอนเป็นมดหัวด้วนเลยจริงๆหนูก็เป็น
0: กลับมาเมืองไทยก็เปลี่ยนเป็นอีกอย่างน
1: ึ
0: งไปติดพอเริ่มจะชินจากนั้นกลับมาเมืองไทยเอา
1: ปรับระบบตัวเองค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริง
0: ๆแต่พักนี้ค่ายต่างๆนิยมส่งนักศิลปินไปต่างประเทศเนาะเพราะบางทีหน้าฝนไง
1: ใช
0: ่เมื่อก่อนพี่เพิ่งก็ไปประมาณนี
1: ้ในสิ
0: งหาเนี่ยแหละ
1: ประมาณนี้หนูจำได้อยู่
0: ถ่ายหน้าฝนมันก็ต้องเข้าเดี๋ยวนี้มันไม่มีโรงหนังให้เข้าแล้วนี่
1: ใช่
0: ไหม
1: ค่ะจะว่าไปเดี๋ยวนี้โรงหนังเองแบบแทบจะไม่มีคนไปนั่งดูนะเพราะว่าทุกอย่างมี Netflix มี YouTube ใช่ไหมคือแบบทุกคนมันอยู่แบบนี้กันหมดแล้วอะในโรงหนังเนี่ยน้อยมากจริงๆเดี๋ยวนี้การสร้างหนังอะหนูเห็นพี่หม่ำแกพูดอยู่การสร้างหนังเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยอะมันเป็นอะไรที
0: ่คนไม่ดูอะรอสักพักเดี๋ยวก็เอามาฉายตามน
1: ี้
0: ละ
1: เข้าเน็ตฟลิกมันเข้าเน็ตฟลิกกันหมดแล้วเข้าทุกคนดูแบบดูในโทรศัพท์ไปหมดแล้วอะมันก็เลยไม่กระทั่งรายการทีวีต่างๆนะ3579พี
0: ่
1: นอกจากข่าวเนี่ยละครเนี่ย
0: สดๆแค่นะ
1: ละครหลังข่าวเนี่ย
0: ไม่ดูกันละ
1: เดี๋ยวนี้คนแบบ
0: เดี๋ยวเข้ามาย้อนดูเอาใช่ประมาณนั้น
1: คือมันคนรุ่นใหม่ครับไม่กันเลยนะ
0: แล้วก็ทำอะไรนักหนาเนาะ
1: มัน
0: ทำอะไรกัน
1: นั่งดูในทิกตอกอ่ะมีอะไรสารพัดอย่างมันก็ถึงได้บอกมีแต่แม่ค้าพี่มีแต่แม่ค้ามีแต่คนทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันเป็นสาระมันไม่ค่อยมี
0: ม
1: ันไม่ค่อยมีมันก็เลยท้อเหมือนล่าสุดอะบกพอยเนี่ยลูกน้องออกเยอะเลยเพราะว่าเขาปรับพนักงานออกก็ต้องออก
0: ปรับรายได้ปรับ
1: ไปได้
0: เนาะ
1: เพื่อที่จะโฆษณาก็คือสปอนเซอร์ไม่ค่อยหายไปเยอะ
0: ให้บริษัทอยู่รอด
1: ไม่กระทั่งรายการทีวีเนี่ยที่จะผลิตละครหรืออะไรอย่างเงี้ยสปอนเซอร์หายไปเยอะพอสปอนเซอร์หายก็รายการก็อยู่ไม่ได้คือต้องแบบว่าไม่ต้องอะไรขนาดรายการชมทางที่หนูทำรายการอยู่กับพี่นกเนี่ยพี่นกยังบอกโอ้พี่องค์ผมนี่หืดขึ้นคอทุกเดือนเลยนะจริงเพราะว่าขนาดมีเขาเรียกอะไรสปอนเซอร์ประจำอยู่อะแต่บางทีเขาก็ต้องแบบขอลดลงมาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยู่ได้เราอยู่ได้ลูกมันต้องเป็นอย่างนั้นบางทีแบบถ่ายรายการบางที

0: มันติดลมอ่ะมันก็เรียกรายการเป็นรายการประกวดร้องเพลงเนาะซึ่งแบบเด็กมาจากตอนจังหวัดน่ะแต่ละจังหวัดน่ะมันต้องกินเวลาพี่นกบอกเกินนิดเกินหน่อยมันก็ต้องโดนปรับ
1: อ๋อเหรอ
0: โดนปรับเวลาค่ะปรับเวลาแล้วค่าใช้จ่ายมันแพงช่องเจ็ดมันจะแพงอยู
1: ่ใช่ใช่ใช่
0: แต่ก็พี่นกก็บอกผมยังต้องแบบเฮ้ยมันก็ต้องแบบฮึดสู้กันแต่สปอนเซอร์พูดได้เลยว่าทุกที่อ่ะต้องบอกว่ามันมีผลมันมีผลพี่มีผลแต่ถ้าเกิดรายการไหนที่มันกระตุ้นที่บอกมันดังๆอะไรอย่างเงี้ยสปอนเซอร์มันก็วิ่งเข้าหาอยู่แต่มันก็โชคโชคยามถึงได้บอกอะไรที่มันเป็นกระแสมันจะมาไวไปไวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกวันที่บอกว่าต้องสร้างงานให้มันมีคุณภาพเน
1: าะพระอาจารย์ก็ดูแลตัวเอง
0: ใช่
1: เขาบอกว่าใครที่มีงานประจำเขาบอกว่าให้กอดอ
0: ย่าให้หลุด
1: อ
0: ย่าให้หลุด
1: กอดและให้แน่นเลยอย่าให้หลุดมาเลยนะครับ
0: อย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงค่ะ
1: นะ
0: ค่ะ
1: อีกสักชุดครับ
2: โดยพุ่มพวงแฟมิลี
3: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
6: Home Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้านสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ Do Home ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ Do Home เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-Elevenและคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90วัน wow. คุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่7-Elevenใกล้บ้านคุณ
8: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
9: สบู่สมุนไพรซุปสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
10: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
9: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุปสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิป

0: 1จินนี่เจน่า R 2ตีตีป๋อ R 3ฝ้ายอะตอม R 4มีพัดเอย่า R 5อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: โดยพุ่มพวง Family

0: นี่มาอ่านใหม่หรือเปล่าเนี่ย
1: หร
0: ืออันเดิม
1: อันเดิม
0: นะเออกลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งอาภาพร
1: ถ้าเป็นสาวสองก็จะบอกว่าคนเลยไม่ชอบมาชอบมา
0: เออนะกลับมามีงานเยอะเลยนะ
1: งานเยอะ
0: ออ
1: คือทุกอย่างเขาบอกวงการนี้มันเป็นวงการครูบาอาจารย
0: ์
1: เราออกไปไม่ได้หรอก
0: ออ
1: กไปแล้วหนูอะออกไปหลายรอบหนูยังต้องกลับเข้ามาเลย
0: ม
1: ันเริ่มไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเหมือนกับมันต้องถึงเวลาที่เราต้องอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: จะอยู่มานาน
1: อยู่มานาน
0: ก็เลยต้องอยู
1: ่อยู่ต่อไป
0: เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ฟังเพลงกันก็จุใจเนา
1: ะ
0: เต็มๆเลยก็คุยกันก็เยอะฟังเพลงก็เยอะเดือนหน้า
1: เดือนหน้าเราจะกันวันที่5ค่ะวันเสาร
0: ์กันยา
1: เป็นกันยาก
0: ันยานะครับก็ขอให้ทุกท่านที่พักผ่อนอยู่ตอนนี้พอหยุดยาวเสาร์อาทิตย์ก็คงกลับมาทำงานกันเต็มที่ในวันจันทร์หน้านะครับขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็วันนี้วันดีวันสี
1: มงคล
0: ขอให้ท่านร่ำรวยแฟนคลับ FM 95แฟนคลับพุ่มพวงดวงจันทร์แฟนคลับน้องโอ่งสลักจิตนะครับแฟนคลับเพชรพุ่มพวงก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพกันในหน้าฝนนี้นะครับ
1: ก็ขอให้ร่ำรวยกันวันนี้นะคะสุขโชคสุขรวยแล้วกันวันนี้เราต้องจากลากันก่อนนะคะ
0: ไก่สอนแสงกนันครับ
1: สลักจิตดวงจันทร์ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา

ามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35 สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35 สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมา

ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุรเดชห่วงรัฐบาลดึงบางพรรคเข้าร่วมยิ่งซ้ำเติมภาพลักษณ์แนะนายกกล้าเปลี่ยนรัฐมนตรีคนนอกนายสุรเดชยะสวัสดิ์อดีตส.ส.และอดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรีว่าสิ่งที่ตนกังวลคือหากมีการปรับครม.จะมีการไปเอาพรรคการเมืองบางพรรคเข้ามาร่วมรัฐบาลมองว่าจะยิ่งหนักกว่าเดิมซ้ำเติมสถานการณ์และภาพลักษณ์รัฐบาลให้ยิ่งแย่อย่างไรก็ตามหากนายกรัฐมนตรีจะปรับครม.จริงอยากให้ดูในส่วนของรัฐมนตรีคนนอกด้วยเพราะรัฐมนตรีคนนอกที่เข้ามาควรต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นเป็นผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆหากเชิญเข้ามาช่วยงานรัฐบาลแล้วยังมีปัญหาก็ต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีคนนอกคนอื่นได้ไม่ควรสร้างข้อจำกัดในตัวเองว่าเมื่อเลือกมาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ยกตัวอย่าง3รัฐมนตรีที่เป็นคนนอกในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีในครม.อนุทิน1มีระยะเวลา4เดือนขณะนั้นเอามาแก้ปัญหาเฉพาะกิจแต่เมื่อเป็นครม.อนุทิน2ซึ่งมีระยะเวลายาวนานกว่านั้นนายกจะต้องดูว่ามีความรู้ความสามารถระดับไหนเพราะหากทำแล้วไม่เกิดผลย่อมสามารถเปลี่ยนคนใหม่ได้ชุดเฉพาะกิจราชมโนรวบ33เมียนมาลักลอบข้ามแดนแม่สอดยึดกระบะปริศนาพร้อมสัมภาระเมื่อคืนที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจราชมโนโดยหมวดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังนเรศวรจัดกำลังพลออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่หมู่6บ้านดอนชัยตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจนกระทั่งตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบพบบุคคลสัญชาติเมียนมาจำนวน33คนแบ่งเป็นชาย14คนหญิง17คนผู้ติดตามอีก2คนนอกจากนี้บริเวณเดียวกันยังพบรถยนต์ต้องสงสัยพร้อมกระเป๋าสัมภาระวางอยู่บริเวณหลังกระบะจากการสอบสวนเบื้องต้นบุคคลทั้งหมดให้การยอมรับลักลอบเดินทางมายังฝั่งประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนของรถยนต์ต้องสงสัยเป็นกระบะ4ประตูยี่ห้อ Toyota Vigo สีขาวภายในกระบะท้ายรถพบสัมภาระจำนวนหนึ่งจากการสอบ

0: ฐานไม่ปรากฏผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของรถเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สอดเข้าทำการตรวจยึดรถกระบะคันดังกล่าวเพื่อตรวจสอบและขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องต่อไปแผ่นดินไหวที่อิตาลีเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.7 บริเวณพื้นที่กัมปีเฟรลเกอิทางตะวันตกของเมืองเนเปิลส์ของอิตาลีเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระดับความลึกประมาณ3กิโลเมตรส่งผลให้ก้อนหินขนาดใหญ่ร่วงหล่นทับรถยนต์พังเสียหายอาคารบางแห่งได้รับความเสียหายเล็กน้อยเกิดไฟฟ้าดับและต้องระงับการให้บริการรถไฟรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นการชั่วคราวขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ขอความช่วยเหลือหรือกู้ภัยในทันทีขณะที่สื่อท้องถิ่นชี้ว่าเป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกได้ในพื้นที่ดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียงเพียว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง Mcot Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาย
5: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3

0: ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
4: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมยกดอก
5: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
6: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะคะโอ้โหแบบว่าแป๊บเดียวนะนี่เดือนอะไรละเดือน7แล้วนะเดือน7เดือน8แล้วนะใช่ไหมกรกฎาคมมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเดือน8แล้วเพื่อนๆเผลอไปแป๊บเดียวนี่ก็จะสิ้นปีอีกแล้วอ่ะมันผ่านไปไวจริงๆเลยไล่มาเลยค่ะตั้งแต่สาวลำวงนะคะในอัลบั้มชุดของพี่อ้อยสาวลำวงแล้วก็ตามมาด้วยสาวนกุ้งตามมาด้วยลูกสาวชาวนาและปิดท้ายด้วยสาวเสลต์คือแต่ละชุดที่พี่อ้อยทำเนี่ยจะมีคำว่าสาวทั้งนั้นเลยนะคะตอนนั้นสมัยนั้นยังเด็กยังเด็กอยู่นะคะก็เลยอาจจะเป็นเพราะว่า อยากให้มันเป็นสอดคล้องเรื่องราวกันมาตั้งแต่ในยุคสมัยนั้นนะคะก็เป็นอีก4เพลงที่เป็นผลงานสมัยทำงานอยู่กับวงกระท้อนพี่อ้อยทำ4ชุดนี้นะคะแล้วก็พี่อ้อยก็ไม่ได้ทำงานร่วมกับกระท้อนอีกแยกก็เป็นโซโล่อัลบั้มเดี่ยวนะคะก็เลยเป็นอ้อยกระท้อนมาจนทุกวันนี้เลยนะคะนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นระยะเวลา39ปีนะคะกระท้อนดังปี30นะก็ระยะเวลาที่อยู่ในวงการนี้ก็ค่อนข้างยาวนานพอสมควรนะคะต้องขอบคุณแฟนเพลงแฟนคลับทุกท่านนะคะที่แบบว่ายังรักและเอ็นดูยังแบบว่าชื่นชอบในผลงานชื่นชอบในเสียงเพลงของพี่อ้อยอยู่นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่แบบว่าครั้งหนึ่งเราเคยทำอัลบั้มออกมาแล้วก็หลายๆคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นการให้ที่การทำมาหากินในอาชีพของการร้องรำทำเพลงนี่แหละการเป็นนักร้องนี่แหละนะคะต้องกราบขอบคุณทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆ น้องๆหรือพี่ๆนะคะต้องขอบคุณด้วยจริงๆนะคะที่ดูแลสาวลูกวงคนนี้มาตั้งแต่อายุน้อยๆ10กว่าเองจนมาถึงตอนนี้นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงพี่อ้อยตั้งเพลงเอาไว้1เพลงหลังจากจบเพลงนี้รับใส่หน้าไมค์กันสัก3สายที่02-28-1366แล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าพี่ไอ้เล่าให้ฟังไปแล้วใช่ไหมว่าแล้วยังสิเนาะเพราะว่าเราพี่ตั้งแต่พี่ไอ้กลับจากญี่ปุ่นก็เรายังไม่ได้เจอ

เจอกันเลยเนาะเพราะว่ากลับจากญี่ปุ่นมาก็ได้เป็นของผอ.วาสุวันนั้นก็ไปเจอผอ.วาสุที่สถานีนะคะเนื่องจากว่าไปเอาเอกสารแล้วก็เจอท่านผอ.จับจุกับน้องอุ้มนะคะนะคะก็เลยแหละฝากฝังวิตามินได้ทานกันนะเพราะว่าจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันนะคะก็ด้วยความห่วงใยนะคะเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆกันแล้วนะคะเริ่มขึ้นเลข3เลข4เลขอะไรกันขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นการมีร่างกายที่สมบูรณ์เนี่ยการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่แบบว่าลุ้นตัวโก่งตัวงอทีเดียวแหละ เพราะว่าวันนี้เป็นวันแบบว่าความหวังนั้นพี่อ้อยหวังไกลถึงต่างแดนนะเพื่อนพี่อ้อยไปที่ฟูจิซังนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นที่เมืองอะไรพี่อ้อยจำไม่ได้แหละแต่ว่าพี่อ้อยไปที่ฟูจิซังก็คือเทศกาลการขึ้นภูเขาไฟฟูจินะคะแล้วก็ได้ไปวัดฟูจิซังมานะคะขึ้นวัดตรงนั้นแล้วก็ได้ไปแอบซื้อแบบเฉียงดวงอะไรแบบเนี้ยลอตเตอรี่ของญี่ปุ่นเล็กๆนะคะก็3,500เยนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็ประมาณสัก700บาทนะประมาณสักอยู่ประมาณสัก700บาทนะคะ1ใบเนี่ยมีมูลค่า64ล้านบาทโอ้ย คุณคือล้านบาทไทยนะเออนะก็ลองเสี่ยงดูแหละเพราะว่าไหนๆไปต่างถ้าต่างแดนเข้ามาแล้วก็แบบว่าไปไหว้พระทำบุญอะไรที่เมืองนั้นมาแล้วก็เลยคิดว่าเออก็ลองซื้อติดๆเอาไว้นะคะก็ประมาณสักเดือนเมษาไปปลายเดือนนี้แหละน่าจะประกาศผลหรือเปล่าไม่แน่ยังไม่แน่ใจนะต้องถามเพื่อนๆที่อยู่ทางญี่ปุ่นเพราะว่าเดี๋ยวพี่อ้อยจะไปญี่ปุ่นวันที่6สิงหาคมนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นที่แบบว่าเมืองไหนที่ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวเจอกันนะรอบนี้เดี๋ยวเจอกันนะนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะพี่อ้อยจะบินยาวไปยุโรปเดือนครึ่งนะคะก็ฝากน่าจะฝากงานไว้กับน้องหมีกนัชชัยอีกนั่นแหละนะคะฝากเพื่อนๆให้น้องหมีเปิดให้ฟังแทนกับบทเพลงเพื่อชีวิตนะคะตอนนี้กูฟังอยู่กับอ้อยกระท้อนในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตเป็นพิเศษเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้แล้วกลับมาร่วมพูดคุยกันที่02 248 1366ค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงเรือน้อยของมาริโฮน่าโดยส่วนตัวแล้วพี่อ้อยเป็นคนชอบเพลงนี้นะเพราะฟังแล้วมันได้ฟิลได้อารมณ์ดีนะคะแล้วก็คนที่ร้องก็รู้สึกสื่อสารออกมาได้หอยหวนเศร้านะคะตรงกับเพลงนะคะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงในลิสต์ที่ชอบที่จะนำมาเปิดเนื่องจากเป็นความชอบส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็เป็นความชื่นชอบในเนื้อน้ำเสียงของคนถ่ายทอดเพลงนะคะค่ะเอาละค่ะตอนนี้รับสายหน้าไมค์กันสัก3สายที่022481366ร่วมพูดคุยกันคนไหนที่อยากจะขอเพลงนะคะหรือว่าคนไหนที่อยากจะแบบว่าสอบถามอะไรเกี่ยวกับในวงการเพลงเพื่อชีวิตที่แบบพี่อ้อยรู้หรือว่าสามารถไปสอบถามมาให้ได้เนี่ยก็สามารถพูดคุยกันได้นะตรงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอ้อยกับทอนในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตเป็นพิเศษทุกวันเสาร์เว้นเสาร์นะคะเวลา10 โมงเช้าจน

0: ถึงบ่ายโมงตรงตอนนี้มีตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าสายเนื่องจากว่าเมื่อกี้นี้ตอนที่น้องๆโทรเข้ามากันเนี่ยก็ได้ฝากหมายเลขเอาไว้ให้ทางเราแล้วนะคะแต่ตอนนี้เรากำลังติดต่อกลับไปอยู่นะคะก็เอาเป็นว่ารอสายสักแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้พี่อ้อยมีกำลังวุ่นวายกับชีวิตมากเนื่องจากว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ต้องมีทั้งการเดินทางแล้วก็ต้องมีทั้งเรื่องของการย้ายบ้านครั้งใหญ่นะคะเพราะปีนี้ทั้งปีเนี่ยพี่อ้อยก็ย้ายมา2รอบแหละเมื่อตอนธันวาปีที่แล้วปลายปีนะคะ68ก็ย้ายมา1ครั้งแล้วก็ตอนนี้กำลังจะย้ายอีกรอบนึงนะคะเนื่องจากว่าบ้านต้องซ่อมแซมค่อนข้างเยอะพอเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยหลังคาผนังอะไรที่มันแตกร้าวเนี่ยมันก็มีการซึมของน้ำเราก็เลยต้องแบบว่านะคะต้องหาที่อยู่ใหม่นะคะเพื่อที่จะซ่อมแซมบ้านหลังนี้ก่อนนะคะก็นี่แหละก็อยู่แถวๆนี้ยังอยู่แถวลาดกระบังเหมือนเดิมนะคะแต่ก็เป็นพื้นที่ที่แบบว่าคุ้นชินมาเป็นเวลา10ปีแล้วเนื่องจากว่าก็ตอนสมัยที่ยังเรียนอยู่ตอนสมัยที่ทำงานในยุคแรกๆอยู่ก็ยังอยู่กับแถวบางนาตราดนะคะตอนนี้ก็ย้ายออกมาอยู่พอแยกครอบครัวแล้วก็ย้ายออกมาอยู่แถวลาดกระบังเนี่ยค่อนข้างนานพอสมควรทีเดียวนะคะเอาละค่ะมีสายเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อ้าวใครเอ่ย
1: อวดประตูลมเก้าครับพี่อ้อย
0: อยู่ลมเก้าทำอะไรอยู่วันนี้
1: ผมขับรถตู้โดยสารนะครับ
0: ขับรถตู้โดยสารวันนี้คนเยอะไหมคนกลับต่างจังหวัดกันเยอะนี
1: ่ตรงนี้เงียบมากเลยพี่สามสี่วันเงียบเลย
0: ใช่ถนนโล่งเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สาวถนนโล่งเลยพี่ยังว่าไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดขับรถในกรุงเทพนี่สบายสบายนะช่วงนี้เนาะ
1: เนี่ยมันจะมีช่วงนี้ปีใหม่แล้วก็สงกรานต์นะครับที่จากกรุงเทพเป็นของเราพี
0: ่กรุงเทพเป็นของเราแล้วแต่ว่าวันนี้แหละจะกลับมาคึกคักแล้วคุณจะต้องกลับวันนี้เพราะว่าวันจันทร์เขาต้องทำงาน
1: คงจะวันนี้พรุ่งนี้ครับคนจะเริ่มทยอยกลับกันนะครับก็
0: ใช่
1: จะคึกคักครับ
0: นั่นแหละ
1: ครับ
0: อัน
1: ทำงานกันบ้างพี่เดี๋ยวครั้งมาจะสงสัย
0: ไปเขาไปกลับบ้านกับช่องกันบ้างตาเขา
1: ครับผม
0: มาเราก็มาเบียดเสียดกันเหมือนเดิมนั่นแหละ
1: ครับ
0: น้องอ้วนเหรอวันนี้อ้วนขอไปสาวเทคนิคของมูชาบามา
1: ใช่พอดีได้ฟังเพลงโจโจของพี่อ้อยครับก็เลยคิดถึงเพลงนี้ครับเพราะว่าสมัยเล่นกีตาร์เนี่ยพวกเพลงพวกนี้เป็นเพลงครูเลยนั่งในวงจับกีตาร์มาก็มีแต่พวกนี้ครับสาวนะกุ้งสาวละมงอะไรพวกนี้ครับโจโจก็เล่นง่ายๆก่อนง่ายๆกลางเดือดกีตาร์เล่นตามอะไรเงี้ยครับหนังสือเดือดกีตาร์ไปรุ่น90จะเป็นอย่างนี้หมด
0: ที่มันมีคอร์ดอยู่ด้วยนะถึงเวลาก็เปิดคอร์ดนั่งเล่นกันนะ
1: ใช่ใช่ครับใช่ใช
0: ่ไอสมัยก่อนพวกเราเนี่ยมันเรียนรู้จากสิ่งพิมพ
1: ์ไม่มี YouTube ไม่มีคอมพิวเตอร์แบบสมัยเนี้ยครับ
0: มันไม่สื่อทางโซเชียลไงมันเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่แบบ
1: ใช่ครับ
0: เข้าไปอ่าน
1: ดนตรี
0: หนังสือมาอ่านมาเรียนสายคุณร่วนสายหลุดไปแล้วคุณร่วนสายหลุดไปแล้วไม่เป็นไรอาจจะกำลังขับรถขับราดูแลผู้โดยสารอยู่ไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่าขอเพลงสาวเทคนิคของวงชามามานะคะเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดให้นะคะเพลงนี้มีอีกสายนึงเข้ามาหรือยังคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีสายคุณอ้วนเข้ามาคนเดียวคนอื่นสงสัยกำลังเดินทางอยู่ถึงกำลังเดินทางเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้นะเพื่อน95 FM 95เนี่ยอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงเลยนะจะขับรถขับราไปต่างจังหวัดไปไหนตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดเพลงฟังแบบสบายๆฟังดีเจอยู่เป็นเพื่อนเจ้าใจนะคะอยากจะร่วมพูดคุยแวะตรงแวะปั๊มอยากจะร่วมพูดคุยก็โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันเดินทางไปกลับให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคนที่เดินทางกลับบ้านไปในช่วงวันหยุดยาวยาวเนี่ยตอนสมัยทำงานราชการไม่เห็นหยุดยาวยาวแบบนี้เลยนะหยุดนิดเดียวเองนะคะแต่เดี๋ยวนี้หยุดยาวยาวสบายไปเลย กรุงเทพเล่นเอากรุงเทพโล่งเลยแต่ก็ไปแออัดกันอยู่ตามต่างจังหวัดแทนนะคะตามพื้นที่ที่แบบ

หลายๆคนก็หยุดยาวแบบนี้ก็ได้กลับบ้านทยอยกลับเนาะบางคนอาจจะได้กลับช่วงสงกรานต์บางคนอาจจะได้กลับช่วงปีใหม่หรือว่าหยุดเทศกาลยาวอะไรแบบเนี้ยก็ได้กลับแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ให้คลายความคิดถึงคนที่เขารักเขาห่วงใยเขาอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนแล้วเรามาทำงานในเมืองเนี้ยเนาะการพบปะเจอหน้ากันแล้วร่วมสังสรรค์กินข้าวกันให้พร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวพี่โอ้ว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของเรานะคะของทุกๆคนแหละการได้เจอคนนู้นเจอคนนี้ที่เราแต่เล็กแต่น้อยเราเคยได้อยู่อาศัยได้พึ่งพิงได้กินข้าวกินน้ำมาเนี่ยฝีมือแม่นี่ก็อร่อยสุดที่สุดในชีวิตละกินอะไรก็แล้วแต่ถ้าแม่ทำอร่อยทุกอย่างเลยไม่ได้ชมแม่นะแต่ว่าแม่เขาเลี้ยงเรามาแบบนั้นเราคุ้นชินกับอาหารจานโปรดของแม่เราก็เลยรู้สึกว่าเออฝีมือแม่นี่มันสุดยอดแล้วสุดๆแล้วเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะถ้ายังไม่มีสายเข้ามาเดี๋ยวพี่อ้อยให้ฟังสาวเทคนิคก่อนนะสาวเทคนิคที่คุณอ้วนร่มก้าวขอมานะแล้วก็เดี๋ยวระหว่างรอฟังสาวเทคนิคเนี่ยใครอยากจะร่วมพูดคุยก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยได้ค่ะไปฟังสาวเทคนิคก่อนเลยค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
3: April

0: รอบงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
1: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปขับพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
0: แล้วเจอกันนะคะ
2: สบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
3: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
2: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoss ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยอ้อยกระท้อน

0: นี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเตรียมบินด่วนชลบุรียกเลิกงานสุพรรณบุรีตามเคสฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียซัดอัปมงคลการกระทำฆ่าคนไทยทั้งประเทศทำระบบกระทบเชื่อมั่นประเทศเสียชื่อเสียงดาวีชัยคีรีรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางไปจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามคดีฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียและฆ่ายกครัว3ศพโดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะไปร่วมแถลงข่าวสรุปคดีและลงไปสร้างความมั่นใจเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้ระหว่างลงพื้นที่พบปะประชาชนที่จังหวัดสุพรรณบุรีนายอนุทินได้กล่าวตอนหนึ่งถึงเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียว่าวันนี้แม้มีเรื่องมงคลแต่ก็มีเรื่องอัปมงคลที่คนไทย2คนทำเรื่องเสื่อมทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงตนต้องไปดูกับตาตัวเองว่ามันทำไมช่างโหดร้ายได้ขนาดนี้ไม่ได้ฆ่าแค่ชาวต่างชาติหรือฆาตกรรมคนไทยด้วยกันเอง3ศพเท่านั้นแต่ฆ่าคนไทยทั้งประเทศทำให้สิ่งที่เราจะสร้างความไว้วางใจเชื่อมั่นกับชาวต่างชาติถูกทำลายด้วยคนที่ดูแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะเพิ่งออกจากคุกติดยาและก่อคดีแล้วก่อคดีอีกช่วงบ่ายวันนี้ตั้งใจจะพบปะส.ส.สุพรรณบุรีและพาไปดูพื้นที่ต่างๆแต่สุดท้ายไม่ได้ไปต้องไปที่ชลเพื่อสร้างความมั่นใจกลับมานายกรัฐมนตรีระบุว่าคนที่ทำลายประเทศได้ขนาดนี้ต้องรับโทษสถานหนักให้สะสมกับเวรกรรมที่ก่อไว้กับผู้เคราะห์ร้ายและประเทศไทยต้องทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือใดๆรวมถึงหาทางให้ได้รับโทษสถานหนักโดยเร็วจึงขอกราบอภัยที่ไม่ได้อยู่สุพรรณบุรีต่อในช่วงบ่ายดาวีชัยกิริสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
4: สภาสมาคมสตรีแห่งชาติร่วมกับพม.จัดงานวันสตรีไทยประจำปี69นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมแสดงความยินดีและเป็นประธานร่วมมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับสตรีไทยและเยาวสตรีไทยที่ดีเด่นเนื่องในวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยซึ่งวันนี้เวลา16นาฬิกาโดยประมาณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ศรีลังกาสั่งประหารอดีตผบ.ตร.นายปูจิตชยสุนทรอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติศรีลังกาและเฮมสิริฟอร์นันโดอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงกลาโหมถูกศาลพิเศษตัดสินประหารชีวิตในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าจากการที่ไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุวันอีสเตอร์ปี2563

0: 2ที่คร่าชีวิตผู้คน279คนบาดเจ็บราว500คนแม้จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวกรองล่วงหน้าก็ตามทั้ง2เคยได้รับการให้ตัดสินพ้นผิดเมื่อปี65ก่อนที่ศาลฎีกาจะสั่งให้เริ่มการพิจารณาคดีใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ศรีลังกาจะยังคงโทษประหารชีวิตไว้ในกฎหมายแต่แนวปฏิบัติทางธรรมเนียมที่ชะลอการประหารจริงโดยมักจะเปลี่ยนเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตแทน F-15B ตกที่แคลิฟอร์เนียเครื่องบินรบ F-15B ของนาวิกโยธินสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกใกล้รันเวย์ฐานทัพอากาศนาวิกโยธินมิรามาในเมืองซานดิเอโกของรัฐแคลิฟอร์เนียส่งผลให้เกิดไฟไหม้ที่บริเวณทุ่งหญ้าใกล้เคียงจนพื้นที่รอบๆกลายเป็นสีดำถูกเผาไหม้เหตุเกิดเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโฆษกกองทัพสหรัฐแถลงว่านักบินดีดตัวออกจากเครื่องและได้รับการช่วยเหลือแล้วโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือเปิดเผยอาการของนักบินแต่ได้เรียกเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ว่าเป็นอุบัติเหตุและจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อสถานการณ์มีความคืบหน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
5: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
6: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
9: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
10: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมยกดอก
11: ผ้าหยอกเมืองนครผ้าหยอกกอย่อผ้าภูมิเรียง
12: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
13: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
14: M-Cord Jan 95.25 โทรศัพท์

0: อบ0394714446 0394714446 TikTok M-Cot จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 240

ค่ะคุณผู้ฟังขาเข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วนะคะ11นาฬิกากับอีก19นาทีเริ่มตั้งแต่เพลงปราณีของจาร์ลอยเฮลลี่แล้วตามมาด้วยอ้อล้อของสุสูแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือของพี่หนวดสตอซึ่งทั้ง3คนเนี้ยเป็นคนที่คุ้นเคยนะคะอย่างปราณีเนี่ยพี่อ้อยเพิ่งเจอจาร์ลอยที่งานคอนเสิร์ตแคมปิ้งนะคะที่จังหวัดประยองนะคะแล้วก็จาร์ลอยก็มาจากขอนแก่นบ้านอยู่ขอนแก่นเนาะก็ได้ร่วมพูดคุยกันแล้วก็พูดถึงเพลงจาร์ลอยอาจจะทำคอนเสิร์ตแบบ35ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าอยากจะไปอยากให้อ้อยไปช่วยร้องเพราะว่าเพลงปราณีของจาร์ลอยเนี่ยที่เป็นลายคอรัสเนี่ยส่วนใหญ่เพลงของจาร์ลอยที่เป็นชุดแรกนะคะลายคอรัสเนี่ยพี่อ้อยเป็นคนร้องทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าจาร์ลอยเฮนรี่พี่หนุ่มสตอร์เนี่ยอยู่ค่ายเดียวกันตอนนั้นอยู่ที่ห้องอัดแกมสตูดิโอของนวีวิรศักดิ์ขุขันทินซึ่งเป็นหัวหอกในการเขียนเพลงกับนัสซูมาตั้งแต่สมัยสองวัยแล้วสมัยกระท้อนตอนนี้นวีไม่อยู่แล้วนะคะอยู่บนสวรรค์ไปแล้วแล้วก็น้าต้อมกิติพงษ์ขันตการเนี่ยก็เป็นบุคคลอีกคนนึงที่อยู่ในรายการสโมสรพึ่งน้อยเป็นผู้ที่ทำเพลงในรายการสโมสรพึ่งน้อยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของเด็กๆนะคะแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นหัวหอกในการเขียนเพลงเล่นดนตรีนะคะกับวงสองวัยมาตั้งยาวนานตั้งแต่มีในวงสองวัยเนี่ยก็จะมีน้าต้อมน้าวีนะคะแล้วก็มีน้าซูนะคะแล้วบางงานก็จะมีพี่ป้อมกระท้อนที่เป็นมือกีตาร์กระท้อนเนี่ยนะคะมาร่วมงานอยู่ด้วยซึ่งเป็นคนที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีสำหรับตัวพี่อ้อยเองนะเป็นผู้ใหญ่ที่เรานับถือแล้วก็ให้โอกาสเรามาตั้งแต่เราเด็กๆนะคะก็วันนี้ก็เปิดเพลงของทั้ง3ท่านให้ได้ฟังกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวหลังจากจบ2เพลงนี้พี่อ้อยน่าจะรับใส่หน้าไมค์อีก2สายวันนี้ใส่หน้าไมค์อาจจะไม่ชุกเท่าที่ควรนะคะเนื่องจากว่าหลายๆคนอาจจะกลับต่างจังหวัดแล้วก็หลายๆคนอาจกำลังเดินทางแล้วก็ไม่สะดวกในการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนที่อยู่กรุงเทพไม่ได้ไปไหนก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าอยากจะโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงหรือว่าอยากจะโทรศัพท์เข้ามาเล่าให้ฟังว่าที่ไปบ้านมาคราวนี้เป็นยังไงบ้างหรือว่าเราอยู่ระหว่างการเดินทางนี่เป็นยังไงรถติดไหมไปทานอาหารที่บ้านอร่อยไหมหรือว่ามีความรู้สึกดีๆหรืออะไรประสบการณ์ดีๆในการเดินทางครั้งนี้มาแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราได้รับรู้กันบ้างก็ดีนะคะขอให้เดินทางไปกลับโดยปลอดภัยแคล้วคลาดกันทุกผู้ทุกคนนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยในการใช้ห้องน้ำห้องท่าหรือถ้อยทีถ้อยอาศัยในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะเพราะบางคนน่ะรีบทุกคนค่ะเพื่อนๆทุกคนรีบหมดนะคะอยากไปถึงที่หมายเร็วๆนะคะเวลาอยากกลับก็กลับอยากกลับถึงบ้านนึงเทพเร็วๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งปันนะรู้จักที่จะรอบ้างไอ้โซเชียลเนี่ยบางทีมันก็เป็นดาบสองคมทำให้เราเสียเขาเรียกว่าเสียบุคลิกลักษณะของนิสัยของการรอไปแล้วนะทำอะไรต้องเร็วเนี่ยต้องเป๊ะๆยังมาหมุนติ้วๆอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่แฮปปี้แหละเพราะฉะนั้นมันสร้างบ่มเพาะนิสัยให้เราเป็นคนที่แบบว่าต้องรีบต้องเร็วเราเป็นไปโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันรอได้อะไร

มันไม่ต้องรีบแข่งขันกันขนาดนั้นหรือว่าอะไรที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้พี่อ้อยว่าโลกมันจะน่าอยู่ขึ้นเยอะนะคะอย่างสมมุติถ้าเขารีบโอเคเราก็ชะลอไปก่อนได้ค่ะหรือว่าคนไหนที่ปวดท้องมากๆแบบว่าบางทีห้องน้ำห้องท่าเนี่ยมันมีปริมาณน้อยแล้วคนเข้าเยอะบางทีคนปวดหนักอ่ะเขาก็จะแบบไม่ไหวอ่ะเราก็เออถ้าเราปวดเบาอันไหวก็อ่ะให้เขาเข้าก่อนบางทีมันจะเป็นแบบนี้นะคะนะก็นี่แหละทำให้แบบว่าเอออย่างน้อยนี่เราพูดคุยกันด้วยรอยยิ้มด้วยความรู้สึกดีๆพี่อ้อยว่ามันก็ทำให้โลกนี้มีความสุขอ่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปฟังสองเพลงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมารับสายน้ำใหม่กัน3สายที่02-248-1366อย่าบอกว่าโทรไม่ติดนะจ๊ะตอนนี้วันนี้ว่างว่างมากแล้วก็บอกก่อนล่วงหน้าตั้งสองเพลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาพบเจอกันค่ะ

0: สวัสดีนะคะก็เป็นเสียงของอาจารย์ซิเกอร์คนดันเคลียนนะคะกับเพลงเท่านาอะไรนะคะแล้วก็เพลงแรกก็คือน้ำตาแม่ของวงเคียสซึ่งเพลงของคุณเคียสเนี่ยพี่อ้อยก็เคยได้เอามาร้องอยู่นะน้ำตาแม่เนี่ยไปที่ไหนที่ไหนก็ยังมีแฟนเพลงขอเพลงนี้อยู่นะคะเอาละค่ะตอนนี้รับสายหน้าไมค์กันสัก3สายเนาะพูดคุยกันที่022481366หรือไม่แน่ใจว่าสายมีสายเข้ามาหรือยังนะคะเพราะเนื่องจากว่าย้ายกันไปอยู่ไหนกันหมดแล้วก็ไม่รู้ถ้ามีสายน้องกวางต่อเข้ามาเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณอ้อย
0: ค่ะใครเอ่ย
1: เจ๋ค่ะมินบุรีค่ะ
0: เอาคุณเจ๋มินบุรีคุณเจ๋ทำอะไรอยู่มินบุรีคะ
1: ขายของค่ะ
0: ขายของที่ไหนอะตลาดมีนหรอ
1: เปล่าค่ะขายวัดแขกสีลมค่ะวันนี
0: ้วัดแขกเอาวันนี้ไปสีลมเหรอคะ
1: ค่ะวันนี้วันเสาร์ค่ะ
0: อ๋อแล้วไปขายอะไรที่วัดแขกอะคะ
1: ขายเสื้อผ้าค่ะ
0: อ๋อเหรอโอ้โหแล้วบ้านอยู่มินบุรีแล้วไปวัดแขกไกลเหมือนกันนะ
1: ก็ต้องรีบลนนะคะ
0: ขายมานานยังคุณเก๋ขายมานานยัง
1: ก็10กว่าปีแล้วค่ะ
0: โอ้แต่เวลาไปวัดแขกอ้อยไปไหว้ที่วัดแขกก็อยู่ตรงไหนอะคะร้านอยู่ตรงไหนหรอคะ
1: ตลาดจะอยู่ตรงข้ามวัดแขกนะคะ
0: อ๋อเห็นแล้ว

0: ข้ามถนนทางม้าลายไปแล้วมันจะมีซอกเข้าไปตรงนั้นใช่ไหม
1: ใช่ใช่ก็คุณอ้อยมาซื้อพวงมาลัยที่ตลาดได้นะคะมันจะถูกกว่าหน้าวัดแขกอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ปกติไปแล้วอ้อยไม่รู้ว่าตรงนั้นมีอ่ะอ้อยก็พอลงฝั่งนั้นปุ๊บก็เข้าวัดแขกเลยไม่ได้ข้ามไปนอกจากว่าบางทีกับรถไฟฟ้าถ้าวันไหนเป็นรถไฟฟ้าก็จะข้ามไปฝั่งนั้นอ่ะถึงจะได้เจอกันโอ้ยดีใจจังเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดไปไหว้พระจะแวะเข้าไปอุดหนุนนะ
1: อ๋อโทรไปก็ได้ค่ะคุณอ้อยเอารถไปก็ได้นะแต่ว่าที่จอดรถมันก็จะร้อยหนึ่ง
0: ไงอ๋อไม่ถ้าเข้าเมืองแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอารถไปค่ะเพราะว่าหนึ่งถนนมันเล็กแล้วก็เราขับเราสายตาเราไม่ค่อยดีอาจจะแบบมันอยู่ในช่วงอะไรเขาเรียกว่าการจราจรที่มันสีลมอะเนาะมันก็ยากอะไรยากเล็กแล้วก็หาที่จอดยากก็ไปส่วนใหญ่จะเอารถจอดทิ้งแบบแอร์พอร์ตลิงก์สนามหรือว่าทิ้งที่ตามสถานีที่เป็นรถไฟฟ้านะคะแล้วอ้อยก็จะนั่งรถไฟฟ้าเข้าเมืองไม่ค่อยเอารถเข้าเมืองหรอกค่ะเพราะว่าไม่อยากไปนั่งหาที่จอดหรือแย่งที่จอดกับคนอื่น
1: ใช่ก็ถ้าคุณอ้อยจะไปไหว้วัดแขกก็โทรได้นะเดี๋ยวพาไปกินเย็นตะ
0: ก
1: ดนะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคุณเก๋เดี๋ยวให้น้องเอาส่งเบอร์มาให้แล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดอ้อยไปอีกอ้อยจะโทรหาเผื่อจะไปอุดหนุนนะคะวันนี้คุณเก๋ขอเพลงอะไรมาคะ
1: รถไฟสายน้ำตาของพี่ทักนะคะ
0: สถานีน้ำตาใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: สถานีน้ำตาของตุ๋ยพี่ทักอ๋อเป็นแฟนคลับตุ๋ยพี่ทัก
1: ค่ะพอดีค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เพิ่งไปเล่นคอนเสิร์ตกับน้องมาเมื่อวันที่ไประยองด้วยกันมาน้องเป็นคนน่ารักคนน่ารักค่ะก็เป็นน้องตั้งแต่ตอนสมัยอยู่รถไฟดนตรีด้วยกันแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงแบบโอ้พาวเวอร์สุดยอดอ่ะคนนี้ร้องเสียงดีมากแล้วพาวเวอร์ดีมาก
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวให้เปิดให้ฟังคุณเจ๋จะมอบให้ใครไหมคะ
1: ให้ทุกคนนะคะ
0: ให้ทุกคนนะคะให้เจ๋ด้วยให้ทุกคนที่ฟัง FM 95อยู่ได้ฟังกันด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอให้คุณเจ๋ใครดีใครดีนะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสุขภาพ
0: ขอบคุณมากค่ะเช่นเดียวกันค่ะคุณเก๋ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดี
0: นี่แหละต้องดูแลสุขภาพกันเป็นการด่วนเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วทำงานทำการอะไรก็ต้องดูแข้งขาให้ดีระวังลื่นระวังล้มนะคะเอาอีกสายนึงเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณบัญชา
2: สวัสดีครับ
0: คุณบัญชาอยู่อีตะลดุด
2: ใช่แล้วครับ
0: อยู่ตะลดิดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ทำอะไรอยู่ที่นั่นคะคุณบัญชา
2: บ้านอยู่นี่ครับ
0: อ๋อเป็นคนอุตรดิตถ์อยู่แล้วเหรอคะไม่ค่ะหมายถึงว่าเราอยู่ที่อุตรดิตถ์เราประกอบอาชีพอะไรอะคะ
2: อ๋อทำสวนเกษตรนะครับ
0: สวนเกษตรมีที่เยอะไหม
2: ก็มีอยู่3ไร่ครับ3ไร่กว่ากับ4ไร่
0: คือพอเยอะแล้วมันจะเหนื่อย 2-3 ไร่เนี่ยกำลังดีเพราะว่าพอจะทำไหวปลูกบ้านสักหลังนึงนะทำสวนผสมอะเนาะจากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นแหละอ้อยอยากทำแบบนั้นจังเลยอ่ะแต่ว่าของอ้อยก็มี2ไร่เหมือนกันอยู่ที่กลางดงแต่ว่ายังไม่ได้ไปเริ่มทำอะไรสักทีเลยอะค่ะเนื่องจากว่าพอจะปลีกตัวไปปุ๊บงานก็เข้าจะปลีกตัวไปปุ๊บงานก็เข้าอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไปทำอะไรสักทีอยากจะไปอยู่แบบนั้นบ้างจังอ่ะอยากไปอยู่อากาศบริสุทธิ์อยากต้นไม้เยอะๆอยากเดินย่ำดินย่ำทรายอยากนะ
2: แถวนั้นที่แพงมากเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
2: แถวกลางดงที่แพงมากเลยใช่ไหม
0: อ้อยซื้ออ้อยซื้อแบบจากชาวบ้านนะคะเป็นชาวบ้านที่แบบมีผู้ใหญ่แนะนำให้รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ขายให้ไม่แพงเนื่องจากว่าตอนนั้นเขากำลังแบบรีบใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยขายให้ไม่แพงเท่าไหร่ค่ะไม่แพงอ้อยได้มา2ไร่ติดถนนติดลำธาร
2: โอ้ดีเลยครับ
0: แต่ว่าลำธารเนี่ยมันจะมีน้ำก็ต่อเมื่อน้ำจากภูเขาเขาไหลลงมาเนาะทางภูเขาทางเขาใหญ่อ่ะถ้าเขามีน้ำอ่ะทางเราก็จะมีของเราจะเป็นปลายน้ำแล้วแหละน้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะ
2: คร
0: ับแต่ก็ดีน้ำมันก็ไม่ท่วมแหละตรงนั้นอ่ะ
2: แต่น้ำไม่ท่วมก็ดีแล้วครับ
0: เนาะมันสูงอ่ะ
2: แถวบ้านก็ไม่ท่วมแถวบ้านผมแม่น้ำน่านไม่ท่วมอ่ะครับ
0: ไม่ท่วมเนาะ
2: ใกล้เขื่อน
0: แม่น้ำน่านค
2: ือ
0: ฝั่งทางริมน้ำน่าน

0: ของอ้อยไหมคะ
1: ก็ติดห่างประมาณสัก500เมตรเนี่ยครับแม่น้ำน่าน
2: คุณบัญชาคุณบัญชาเคยฟังเพลงริมน้ำน่านของอ้อยกระท้อนไหม
1: ไม่เคยครับเคยชอบฟังมากก็นึกเสียว่าสงสารเนี่ยครับ
2: อยู่ติดแม่น้ำน่านต้องฟังเพลงริมน้ำน่านนะ
1: เหรอ
2: ไปหาฟังดูไปเปิด YouTube ฟังดูย้อนหลังนี่ก็มากค่ะวันนี้ขอเพลงไม้เมืองอยากพับแผ่นฟ้า
1: จะ
2: ไปให
1: ้
2: ใครนะครับ
1: ให้ทุกเสียงทุกสายให้น้องหลังไม้ด้วยครับ
2: อยากพับไปให้คนเก่านี้มีพิเศษไหมมีแบบอยากจะบอกใครแบบพิเศษไหม
1: ไม่มีครับ
2: ไม่พี อยู่ตัวคนเดียวไม่รู้จะบอกใครอยากฟังก็เปิดเลยแค่นั้นใช่ไหม
1: ผมอยู่กับแม่ครับแม่ก็ชอบฟังอสมท
2: อ๋อแม่คุณแม่ชอบฟังอสมทคุณบัญชาอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ย
1: ผม55ครับ
2: อ๋อ55ก็เป็นน้องพี่อ้อย5ปีก็ไม่น้อยแล้วนะเราก็เข้าสู่ครึ่งคนแล้วเราเริ่มนับถอยหลังกันแล้วเนาะคุณบัญชาเนาะเริ่มนับถอยหลังแต่ว่าเราก็ถอยหลังตั้งหลักดีๆนะถอยแบบดีๆถอยแบบ
1: ก็ดูแลสุขภาพเอาครับ
2: ถอยแบบสโลไลฟ์ช้าๆอย่าเจ็บอย่าป่วยพี่ขออย่างเดียวแหละเวลาทำบุญนะพี่ขอแค่ว่าไปที่ไหนมีแต่คนอุปถัมภ์เอ็นดูชื่นชอบเอ็นดูรักใคร่แล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถ้าถึงเวลาต้องละสังขารร่างนี้ไปแล้วอะพี่ขอให้อย่าเจ็บอย่าป่วยให้นอนหลับไปแบบสบายขอแค่นี้เวลาทำบุญนะไม่ได้อยากได้อะไรมากมาย
1: คิดได้อย่างนี้ก็สบายเลยครับไม่เจ็บไม่ทุกข์ไม่ร้อนแล้ว
2: ถ้าเงินถ้าเราขอในเรื่องของการเงินเยอะๆอะค่ะเรามีเงินทองเยอะอะแล้วเราต้องเอามารักษาตัวเองอะพี่อ้อยว่ามันไม่คุ้มไง
1: ไม่คุ้มอะ
2: มันไม่คุ้มถ้าแรงอะแล้วมีโอกาสหาเงินได้อีกอะ
1: ใช่
2: เนาะก็เลยคิดแบบนี้แหละว่าให้แข็งแรงเถอะเพราะเวลาคนที่เคยผ่านความเป็นความตายมาแล้วมักจะคิดแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราเคยแบบอยู่ ICU มาแล้วเรารู้เลยว่าแบบโอ้ชีวิตช่วงนั้นมันทรมานมากเราจะรอดไม่รอดเราไม่รู้ไงใช่ไหม
1: อ
2: ๋
1: อ
2: เราก็ไม่อยากให้มันเกิดกับเราอีกแบบนั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดให้ฟังนะคะอยากพับแผ่นฟ้าของไม้เมืองขอบคุณมากค่ะขอให้ชีวิตยังมีความสุขแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเหมือนใจคิดกันแล้วกันเน
1: า
2: ะ
1: แค่นั้นครับขอพี่อ้อยตามปรารถนานะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: นะคะเนี่ยแหละสิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์เราเนี่ยก็คือกายสังขารนี่แหละสำคัญเพราะว่าดวงจิตข้างในอะค่ะมันดวงจิตเนี่ยมันสามารถสั่งร่างกายเราได้ว่าเฮ้ยวันนี้อย่าอ่อนแอวันนี้ไม่เจ็บเลยวันนี้สวยจังเลยวันนี้มีความสุขจังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ล้วนมาจากจิตใต้สำนึกหรือจิตข้างในอ่ะคุณผู้ฟังลองฝึกดูนะคะทำบ่อยๆตื่นเช้ามาแล้วแบบมีความสุขจังเลยกิ้งไปกิ้งมาบนที่นอนสักแป๊บหนึ่งสัก 2-3 นาทีแล้วลุกขึ้นถ้าล้างหน้าออกมาส่องกระจกปั๊บวันนี้เราสวยจังอะไรอย่างเงี้ยสวยในแบบของเราอะค่ะสวยในแบบของเราคือเริ่มต้นสิ่งดีๆด้วยรอยยิ้มให้หัวใจตัวเองแล้วเวลาเราออกไปเจออะไรที่มันบางทีมันเลวร้ายหรือบางทีอะไรที่มันแบบว่ามันขัดกับความรู้สึกตัวเองอะตัวเนี้ยมันช่วยได้เพราะว่าจิตใต้สำนึกเรามันสั่งเราได้ว่าเราควรจะเป็นยังไงจะทำอะไรเขาถึงบอกว่านายกลายเป็นบ่าวเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรที่ต้องการกำลังใจก็เพราะแบบนี้นะคะ ขอโทษค่ะก็เพราะแบบนี้ก็เพราะว่าถ้าเราสามารถสั่งกายเราได้ว่ามันไม่เจ็บหรอกมันไม่ปวดหรอกทำไมเวลาเรานั่งสมาธิถึงให้เราปรุงสังขารด้วยการยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอก็คือเวลาเรารู้สึกอะไรมันมากระทบเรารู้จิตข้างในรู้ว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นกับเราเราตามจิตไปจนรู้ว่าตอนนี้รู้สึกเมื่อยรู้สึกปวดเข่ามากรู้สึกล้ามากนั่งนานแล้วปวดมากปวดจนชาคุณผู้ฟังนั่งแบบนั่งไปบ่อยๆนั่งนานๆจากความชามันจะหายจริงเคยทำแล้วตอนแรกนั่งไม่ได้แบบเข่ามันปวดมากปวดแบบพลิกไปพลิกมานะแต่ตอนหลังพอเรานั่ง

0: ชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยไอ้ความปวดเหล่านั้นนะคะคุณผู้ฟังมันหายเหมือนก็ละจิตเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราคิดกับสิ่งนั้นจิตเราตามไปรู้กับสิ่งนั้นแล้วอะไอ้สังขารเราที่เรารู้ว่ามันปวดหนอปวดหนอเหนื่อยหนอเพราะอะไรหนอเนี่ยเราลืมคิดไปเลยเราไปโฟกัสกับจุดอื่นอย่างเงี้ยนะคะลองฝึกกันดูพี่อ้อยจริงแรกๆก็ทำไม่ได้ค่ะแรกๆพี่อ้อยก็บอกเลยว่าพี่อ้อยไม่นิ่งเพราะพี่อ้อยเป็นคนแบบว่าไฮเปอร์จริงๆนะเป็นผู้หญิงไฮเปอร์ตลอดเวลาเลยก็คือจะแบบ ชอบทำนู่นทำนี่มีโปรเจกต์เยอะอะไรนู่นนี่พี่อ้อยเลยเป็นคนเป็นโรคนอนไม่หลับมันก็เลยเป็นแบบเนี้ยพอเราได้ฝึกสมาธิหรือฝึกอะไรแบบคุยกับจิตตัวเองเยอะๆเข้าบ่อยๆบ่อยๆเข้ามันต้องสะสมค่ะมันครั้งเดียวไม่ โอ้ยครั้งเดียวมันไม่สามารถ รู้ได้มันต้องใช้ระยะเวลาในการขัดเกลานะคะแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นเอาละค่ะไปฟังเลยคุณฟังขา2เพลงที่คุณฟังขอกันมาในช่วงนี้แล้วก็พี่อ้อยไม่รู้ว่า2เพลงนี้เนี่ยมันจะพอเวลาไหมถ้าไม่พอพี่อ้อยเพิ่มให้อีก1เพลงแล้วก็ทิ้งท้ายไปรับประทานข้าวเที่ยงกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนเที่ยงครึ่งระหว่างรับประทานข้าวเนี่ยเราก็ต้องฟังข่าวสารดีๆของอสมทไปด้วยนะคะก็มีข่าวสารอะไรต่างๆมาฝากกันนะคะเดี๋ยวไปฟัง2เพลงนี้เดี๋ยวเพิ่มให้อีก1เพลงแล้วก็มาเจอกันทีเที่ยงครึ่งค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟพุ่งคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: สบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
6: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
5: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
10: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
9: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5

30ปีเล่นดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราวเก่าๆสู่ลูกหลานความรักแท้แน่จริง

0: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกาคุมตัวป๋องและทงชี้จุดฝังร่างสองพี่น้องชาวรัสเซียถูกฝังดินลึกในป่าซากแง้วก่อนคุมตัวชี้จุดฝังเหยื่ออีก3รายพ่อแม่และลูกสาววัย18ปีนายกรัฐมนตรีเตรียมบินด่วนชลบุรีหลังเสร็จภารกิจที่สุพรรณบุรีตามเคสฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียซัดอับประมงคลการกระทำฆ่าคนไทยทั้งประเทศกระทบเชื่อมั่นประเทศเสียชื่อพี่ชายหลุนโซโล่โพสต์เร่งเตรียมเอกสารนำร่างกลับไทยส่วนสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลชันสูตรเกิดแผ่นดินไหวระดับปานกลางขนาด 4.7 ใกล้เมืองเนเปิลทางตอนใต้ของอิตาลีแรงสั่นสะเทือนก่อให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้ครับเสาร์ที่1สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูเรื่องของคดีใหญ่คดีสะเทือนขวัญคนไทยกันก่อนเลยนะครับเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่คุมตัวป๋องและธงไปชี้จุดฝังร่าง2พี่น้องชาวรัสเซียถูกฝังดินลึกในป่าชากแง้วก่อนคุมตัวชี้จุดฝังเหยื่ออีก3รายก็คือพ่อแม่และลูกสาววัย18ปีโดยความคืบหน้าคดี2คดีพี่น้องชาว2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปจากบ้านพักในตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตั้งแต่เช้ามืดช่วงตีเสียของ26กรกฎาคมที่ผ่านมาครับตอนนี้สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้ทราบชื่อก็คือนายธนาเกิดทองหรือว่าป๋องและก็นายธงชัยศรีนินหรือว่าธงครับโดยผู้ต้องหาเปิดปากสารภาพว่านำศพ2พี่น้องไปฝังอำพรางในพื้นที่ซากแง้วหมู่10ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงชลบุรีตลอดทั้งคืนครับตำรวจฝ่ายปกครองกู้ภัยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายทันทีเพื่อหาจุดที่ฝังร่างของ2พี่น้องชาวรัสเซียโดยช่วงค่ำครับ 19:20 นาทีตำรวจนำตัวในป๋องแล้วก็ในธงผู้ต้องหาเดินทางจากสระแก้วมาสอบปากคำที่สภ.ห้วยใหญ่ชลบุรีใช้เวลาสอบปากคำนาน1ชั่วโมงครับก่อนคุมตัวไปชี้จุดทิ้งศพบริเวณป่าชากแง้ว21:40 นาทีตำรวจคุมตัวในป๋องและในธงเข้าไปในป่าจุดที่พบกองฟางต้องสงสัยใต้ต้นไม้ซึ่งเป็นรอยใหม่หลังจากเจ้าหน้าที่ขุดตรงจุดดังกล่าวเพื่อตรวจสอบได้สักระยะก็ได้กลิ่นโชยขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยครับ22:30 นาทีเจ้าหน้าที่ขุดลงไปลึกประมาณ1เมตรจึงพบร่างผู้เสียชีวิต2รายเป็นชายหญิงชาวต่างชาติลักษณะโดยร่างหญิงนั้นอยู่ด้านล่างส่วนร่างผู้ชายอยู่ด้านบนทั้ง2คนถูกมัดมือไพล่หลังผู้ชายมีรอยกระสุนปืนเข้าที่ขมับ1นัดหน้าท้อง1นัดส่วนผู้หญิงมีรอยฟกช้ำตามร่างกายครับพลตำรวจโทชัดชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เปิดเผยภายหลังจากตรวจสอบจุดดังกล่าวว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าศพที่พบในหลุมดังกล่าวน่าจะเป็น2พี่น้องชาวรัสเซียจริงสภาพศพของทั้ง2คนยังเปลี่ยนแปลงไม่มากครับเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เสียชีวิตยังคงสวมเสื้อผ้าร่างถูกวางบนพื้นดินโดยไม่มีการห่อ

0: น้องชายถูกยิง2นัดที่ช่องท้องและศีรษะส่วนพี่สาวมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายแต่เบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดซึ่งตรงกับคำให้การของนายป๋องว่าประสงค์ต่อทรัพย์เท่านั้นและไม่รู้จักผู้เสียชีวิตทั้ง2คนมาก่อนเป็นการพบกันระหว่างทางจากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุผู้ต้องหายังไม่ได้แต่งกายเรียนแบบตำรวจแต่ว่ามีเอกสารบางอย่างเช่นบัตรประจำตัวที่ใช้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจเรียกเหยื่อขอตรวจค้นส่วนรถจักรยานยนต์ของเหยื่อที่แรกตั้งใจจะนำไปขายโดยแยกชิ้นส่วนรอไว้แล้วครับแต่เมื่อเริ่มเป็นข่าวและถูกสงสัยจึงนำไปฝังเพื่อทำลายหลักฐานขณะเดียวกันตำรวจได้ขยายผลเชื่อมโยงไปถึงคดีฆ่ายกครัว3ศพพ่อแม่ลูกชาวไทยโดยเจ้าหน้าที่คุมตัวนายป๋องกับนายธงไปชี้จุดฝังศพในป่ามะพร้าวซึ่งอยู่ห่างจากจุดฝัง2พี่น้องชาวรัสเซียประมาณ2กิโลเมตรครับเจ้าหน้าที่เองก็พบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง3ร่างตามจุดที่ผู้ต้องหาได้ชี้รวมทั้งยังติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาอีก2รายครับก็คือนายชัดชันนันหรือว่าแป้นเอี่ยมหรือว่าฟลุ๊กแล้วก็นายอัศดางชูวงหรือว่าบอลผู้ต้องหาร่วมกันปล้นทรัพย์และฆ่าครอบครัวดังกล่าวได้จากแนวทางการสืบสวนพบว่าญาติของครอบครัวดังกล่าวมาแจ้งความกับตำรวจสพห้วยใหญ่เมื่อ7กรกฎาคมว่าเมื่อ27มิถุนายนเวลา 15:39 นครอบครัวพ่อแม่ลูก3คนหายตัวไปพร้อมรถเชฟโรเลตเมื่อสอบสวนขยายผลก็พบว่านายป๋องกับพวกรวม4คนแอบอ้างเป็นตำรวจครับบุกเข้าไปตรวจคนในบ้านพักของเหยื่อก่อนจะจับพ่อแม่ใส่กุญแจมือและก็ขู่เอาทรัพย์สินเมื่อลูกสาวของเหยื่อกลับมาจากที่ทำงานร้านสะดวกซื้อมาพบเข้าจึงจับตัวลูกสาวไปด้วยแล้วก็พาทั้ง3คนขึ้นรถนำตัวมาที่ป่าทำร้ายแล้วก็ยิงแล้วก็ฝังทั้ง3คนไว้ในหลุมเดียวกันส่วนจะมีการล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวเหยื่อหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับสำหรับทั้ง2คดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด4รายซึ่งบางรายเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำก็คือในป๋องที่พ้นโทษมาได้แค่2เดือนเจ้าหน้าที่จะสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติมด้านนางตุ๊กตาญาติของผู้เสียชีวิตในคดีฆ่ายกครัวเดินทางมาติดตามความคืบหน้าของคดีก็เปิดเผยทั้งน้ำตาว่าครอบครัวพยายามติดตามหาความจริงมาตลอดระยะเวลากว่า1เดือนหลังจากนางสาวนันทนาอายุ50ปีพี่สาวนายวิเชียรอายุ53ปีพี่เขยแล้วก็นางสาวนิชาภาอายุ18ปีหลานสาวหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแม้จะพยายามโทรศัพท์แล้วก็ประสานหน่วยงานต่างๆต่อก็ไม่มีเบาะแสครับกระทั่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าพบศพทั้งหมดแล้วซึ่งหากไม่มีคดีของ2พี่น้องชาวรัสเซียที่นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลจนจุดพบฝังศพครอบครัวก็จะมีเหมือนทราบเลยนะครับว่าชะตากรรมของทั้ง3คนเป็นอย่างไรก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้วยที่ช่วยคลี่คลายคดีให้ครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนไปสอบปากคำต่อที่สภ.ห้วยใหญ่คาดว่าจะสอบต่อตลอดทั้งคืนก่อนจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมขณะนี้ในป๋องและในธงมีข้อหาตามหมายจับก็คือร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจรข้อหาแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ส่วนข้อหาเกี่ยวกับคดีฆ่า2พี่น้องรัสเซียรวมทั้งคดีปล้นฆ่ายกครัวเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปคาดว่าเจ้าหน้าที่จะแถลงสรุปรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ซึ่งทั้ง4คนนี้นะคะก็คือทั้งนายป๋องนายธงนายฟลุ๊กและนายบอลค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินเรื่องเกี่ยวกับการฝากขังต่อศาลนะคะโดยตลอดทั้งคืนทำประวัติลายนิ้วมือเตรียมเอกสารประกอบคำร้องขอฝากขังทั้งหมดก็ยังมีสีหน้าเคร่งเครียดปฏิเสธตอบคำถามกับสื่อมวลชนก่อนจะถูกคุมตัวไปศาลป้าของนายป๋องซึ่งเป็นคนเลี้ยงดูมาตั้งแต่วัยเด็กก็นำอาหารน้ำดื่มมาเยี่ยมพร้อมบอกว่าแม้จะรักหลานในฐานะคนในครอบครัวแต่ก็ยอมรับไม่ได้กับการกระทำหากว่าศาลพิพากษาลงโทษก็พร้อมยอมรับตามกระบวนการยุติธรรมค่ะในป๋องหลังจากพ้นโทษเคยตั้งใจจะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่หาเงินเลี้ยงดูครอบครัวแต่ก็กลับมาก่อเหตุร้ายรุนแรงในเวลาไม่ถึง2เดือนสร้างความเสียใจและความผิดหวังให้กับครอบครัวนะคะและยืนยันว่าไม่เคยทราบเรื่องของการแต่งเครื่องแบบตำรวจหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ไม่พบว่าอยู่ภายในบ้านค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีเองนะคะวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปมีภารกิจอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเดิมทีจะมีภารกิจตลอดทั้งวันแต่ว่าล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรียกเลิกงานในช่วงบ่ายนะคะโดยจะเดินทางมาติดตามคดีที่จังหวัดชลบุรีด้วยตัวเองโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้เตรียมเดินทางมาที่จังหวัดชลบุรีติดตามคดีฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียและฆ่ายกครัว3ศพมีรายงานว่านายกจะไปร่วมแถลงข่าวสรุปคดีและก็ไปสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคดีสะเทือนขวัญนี้เพราะกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งระหว่างการลงพื้นที่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนายกรัฐมนตรีระบุว่าแม้มีเรื่องมงคลแต่ก็มีเรื่องอัปมงคลที่2คนไทยทำเรื่องเสื่อมเสียทำให้ประเทศไทย

0: เสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ไปดูกับตาค่ะว่าทำไมถึงทำได้โหดร้ายขนาดนี้ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้จะไปพบส.ส.สุพรรณบุรีและจะพาไปดูพื้นที่ต่างๆแต่สุดท้ายไม่ได้แล้วค่ะก็ต้องไปที่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างความมั่นใจกลับมาคนที่ทำลายประเทศได้ขนาดนี้ต้องรับโทษสถานหนักให้สะสมกับเวรกรรมที่ก่อไว้กับผู้เคราะห์ร้ายและประเทศไทยต้องทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการอำนวยความสะดวกหรือการช่วยเหลือใดๆรวมไปถึงหาทางให้ได้รับโทษสถานหนักโดยเร็วค่ะ
1: 12นาฬิกา10นาทีครับเดี๋ยวขอพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ายังมีภารกิจของนายกรัฐมนตรีช่วงเช้าอีกหลายประเด็นครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: M-POD Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 M-POD Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลนะคะว่าเมื่อเร็วๆนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือว่าสลค.ได้ทำหนังสือส่งถึงหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานดำเนินตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่สั่งในการประชุมครม.เมื่อ21กรกฎาคมที่ผ่านมาสืบเนื่องจากการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ได้เดินทางเยือนอย่างเป็นทางการ 17-20 กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะได้พบหารือกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลีเฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือของทั้งสองประเทศในหลายมิติทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างไทยจีนให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานการค้าการลงทุนความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวตลอดจนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งอนาคตก็คือ AI และ EV ค่ะในการนี้ร่วมลงนามความตกลงบันทึกความเข้าใจต่างๆระหว่างกัน15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการศึกษาและวิจัยด้าน AI การสำรวจอวกาศการส่งออกสัตว์น้ำการบริหารจัดการน้ำการสาธารณสุขและอีกหลายสาขาเป็นการสร้างโอกาสมาให้กับประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศค่ะได้มีการหารือกับผู้ประกอบการชั้นนำของจีนเชิญชวนมาลงทุนในไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นศูนย์ข้อมูล Data Center โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และ AI การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตและก็มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพลังงานกระทรวงพาณิชย์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรม BOI รวมไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำแอคชั่นแพลนรองรับการหารือข้อตกลงต่างๆพร้อมกำหนดกรอบเวลาการดำเนินการให้ชัดเจนเพื่อผลักดันผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบเป็นระยะค่ะ
1: พี่ชายของหลุนโซโล่นะครับโพสต์ว่าจะเตรียมเอกสารเพื่อจะนำร่างน้องชายกลับประเทศไทยครับความคืบหน้าการเสียชีวิตของหลุนโซโล่นะครับพี่ชายหลุนโพสต์อัปเดตผ่าน Facebook ระบุการนำร่างกลับไทยอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารส่วนสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลชันสูตรและยืนยันจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการครับ Facebook ของพี่ชายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าหลุนโซโล่หนุ่มยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังซึ่งพบว่าเสียชีวิตที่จอร์เจียได้โพสต์ความคืบหน้าว่าทางครอบครัวได้รับข้อมูลจากทางสถานทูตและตำรวจเจ้าของคดี

0: ว่าขณะนี้เรื่องนำร่างน้องกลับประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนของเอกสารมอบอำนาจจากประเทศไทยครับส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการเรื่องทรัพย์สินของน้องเบื้องต้นทางตำรวจแจ้งว่าพบกล้องโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์เงินหนังสือเดินทางเสื้อผ้าและสัมภาระต่างๆยังอยู่ครบไม่พบร่องรอยการลื้อค้นทรัพย์สินสำหรับกล้องโน้ตบุ๊กและก็โทรศัพท์มือถือทางตำรวจต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อจึงยังไม่สามารถส่งกลับประเทศไทยได้ตอนนี้ทางครอบครัวจะติดตามข้อมูลจากทางสถานทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนและก็ไม่ให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนส่วนกำหนดนำร่างกลับประเทศไทยตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเมื่อมีกำหนดวันเดินทางและวันถึงประเทศไทยแน่นอนทางสถานทูตจะแจ้งครอบครัวทราบทันทีทางครอบครัวขอบคุณทางสถานทูตตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงทุกคนที่ช่วยติดตามและให้กำลังใจครอบครัวมาตลอดครับศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ก็กล่าวถึงกรณีที่ตำรวจนายหนึ่งโพสต์ข้อความถึงทุนที่หลุนโซโล่ได้รับขณะศึกษาในคณะรัฐศาสตร์อาจไม่ได้สอดคล้องกับสายอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ที่หลุนโซโล่ทำหลังจากเรียนจบโดยระบุข้อความว่าเสียดายทุนเรียนที่เขาให้เรียนฟรีเต็มจำนวนแทนที่จะจบมาควรทำงานให้ตรงสายการเรียนตามทุนพร้อมกับแฮชแท็กกลับสำแดงโอหังอวดว่าอยากรู้เรื่องรอบโลกนะครับซึ่งประเด็นนี้แหละครับศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์บอกว่าต้องเข้าใจก่อนว่าทุนการศึกษาไม่ได้มีความหมายแค่ในเรื่องของความรู้เราอาจได้รับความรู้ด้านรัฐศาสตร์แต่สิ่งที่ตัวไปมากกว่านั้นก็คือทักษะในการแก้ไขปัญหาชีวิตดังนั้นถ้ามองแค่ว่าตรงสายหรือไม่นั่นคือมองบทบาทของทุนในความหมายที่แคบแต่ความหมายกว้างก็คือความฉลาดในการแก้ไขปัญหาทักษะชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติบทบาทของเราจึงเป็นการสร้างให้คนชนะปัญญาประดิษฐ์ให้อยู่ในฐานะผู้สร้างผู้พัฒนาและเป็นผู้ใช้งานเพราะบทบาทของมหาวิทยาลัยคือสถานที่สำหรับการประดิษฐ์ปัญญาเพื่อต่อยอดให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นสร้างครอบครัวสร้างอาชีพได้ดีขึ้นอธิการบดีจุฬาบอกด้วยครับว่ามหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าในการพัฒนาทุนมนุษย์ก็จะต้องมีการสนับสนุนและให้โอกาสเป็นการสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติชาติจึงจะถูกพัฒนาโดยคนที่มีคุณภาพสำหรับนิสิตจุฬาไม่ได้เป็นการให้ทุนการศึกษาแต่เราให้ทุนชีวิตให้บัณฑิตที่จบออกไปมีทุนในการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับตัวเองและครอบครัวได้ครับ
1: วันนี้ค่ะมีเรื่องของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่3เป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยมีผู้สมัครเดินทางมายื่นเอกสารการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครพร้อมกับกองเชียร์ค่ะก็ที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งผลการลงทะเบียนการเลือกหมายเลขผู้สมัครช่วงเช้ามีผู้ชิงชัย2รายด้วยการหมายเลข1นายขจิตชัยนิคมผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยใหม่และหมายเลข2นายอธิการแก้วเครือศรีผู้สมัครจากภูมิใจไทยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง2ฝ่ายผู้สมัครก็จับมือแสดงความยินดีลงเดินหน้าหาเสียงนำเสนอนโยบายในการชิงคะแนนเสียงโดยกำหนดมีการเลือกตั้ง30สิงหาคมนี้ค่ะโดยนายขจิตชัยนิคมเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยใหม่เปิดเผยว่าอยู่การเมืองมาหลาย10ปีมารับสมัครเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการคืนบัตรคนจนให้กับทุกคนที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลมีปัญหาหลายเรื่องขอเป็นตัวแทนและมั่นใจว่าจะคว้าชัยในการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่3แห่งนี้ได้ขณะที่นายอธิการค่ะลูกเขยของนายหลังธุรพลเปิดเผยว่าทำงานเบื้องหลังกับนายหลังสุรพลมานานค่ะรู้เรื่องการเมืองดีตัดสินใจสานงานต่อจากพ่อตาที่ทำมาก่อนก็หวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการเลือกพรรคภูมิใจไทยขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีก็เดินทางมาสังเกตการรับสมัครเมื่อเห็นนายขจิตชัยนิคมค่ะอดีตส.ส.คนเก่าคนแก่ของอุดรธานีก็เดินมาทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสกอดกันตบมือตบไม้ตบไหล่นะคะก็โดยนายขจิตก็แซวนายทรงศักดิ์ว่าอย่าทำกันแรงหลายเด้อนายทรงศักดิ์ก็บอกว่าบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็เย็นสบายดีค่ะการเมืองเป็นเรื่องปกตินะคะเมื่อตำแหน่งว่างในฐานะพรรคภูมิใจไทยเจ้าของพื้นที่ก็ส่งลูกเขยนายรังลงสมัครแทนค่ะก็ถือว่าเป็นไก่ชนพันเดียวกันลงสมัครก็ลงสมัครก็มั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนจากนั้นค่ะก็ได้ไปที่หอประชุมนะคะให้กำลังใจกับนายอธิการผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยค่ะ
0: โนดิวลับมีแต่ดิวกับลูกนะครับอิงโพสต์ชิวต่างแดนสยบข่าวลือดิว

0: ดาโคนะครับนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับได้โพสต์ภาพตัวเองนั่งดื่มเครื่องดื่มบนเก้าอี้ด้วยอิริยาบถที่ผ่อนคลายซึ่งฉากหลังน่าจะอยู่ต่างประเทศพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่ามาเที่ยวครับพักผ่อนครับโนดิวลับครับดิวเดี่ยวที่มีคือดิวกับลูกครับหลังจากก่อนหน้านี้ครับมีกระแสข่าวดิวลับโมนาโกระหว่างสีแดงกับสีเขียวซึ่งมีการตีความว่าเป็นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมพบกันที่โมนาโกซึ่งร้อยเอกธรรมนัสเองก็ออกมาปฏิเสธข่าวนี้แล้วว่าไม่เป็นความจริงครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: รัฐบาลเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยเป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติเริ่มต้นใช้ในวันนี้ค่ะ1สิงหาคมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอัมพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจค่ะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางขยายการตรวจสอบจากเดิมเน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการภายหลังการจดทะเบียนเพื่อปิดช่องโหว่การจัดโครงสร้างให้ผ่านการคัดกรองในช่วงเริ่มต้นก่อนเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1สิงหาคมมาตรการใหม่นี้กำหนดให้กรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดิมบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนของผู้ลงทุนชาวไทยที่ชำระเงินลงทุนและของผู้แทนหรือนิติบุคคลผู้รับชำระเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงเพื่อความโปร่งใสค่ะจุดสำคัญของมาตรการนี้ก็คือการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงเงินของนิติบุคคลไม่ใช่เฉพาะวันจัดตั้งบริษัทแต่รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามซึ่งเป็นช่องทางอาจถูกใช้หลีกเลี่ยงมาตรการเดิมโดยรัฐบาลมุ่งสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันการธุรกิจค่ะคุ้มครองผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจที่ไม่สุจริตไม่ใช่การจำกัดการลงทุนของชาวต่างชาติที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
0: ชุดเฉพาะกิจราชมนูครับรวบ33เมียนมาลักลอบข้ามแดนแม่สอดยึดกระบะปริศนาพร้อมสัมภาระเป็นหลักฐานเร่งสอบหาเจ้าของครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยหมวดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังในเลสวนจัดกำลังพลออกลาดตระเวนและก็เฝ้าบริเวณพื้นที่หมู่6บ้านดอนชัยตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกระทั่งตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงได้แสดงตนเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบพบบุคคลสัญชาติเมียนมา33คนแบ่งเป็นชาย14คนหญิง17คนและผู้ติดตามอีก2คนครับนอกจากนี้ในบริเวณเดียวกันยังพบรถยนต์ต้องสงสัยพร้อมกระเป๋าสัมภาระวางอยู่บริเวณกระบะหลังจากการสอบสวนเบื้องต้นบุคคลทั้งหมดให้การยอมรับว่าได้ลักลอบเดินทางข้ามมายังฝั่งประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติและเป็นบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนรถยนต์ต้องสงสัยเป็นรถกระบะ4ประตูยี่ห้อ Toyota Vigo สีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่ตเต่า8107ภายในกระบะท้ายพบสัมภาระจำนวนหนึ่งจากการสอบถามไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของรถเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สอดเข้าทำการตรวจยึดรถกระบะคันดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบแล้วก็ขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
3: ตำรวจคอมมานโดรวบหนุ่มลักเบียร์ร้านสะดวกซื้อซ้ำซากหลายครั้งอ้างว่าติดแอลกอฮอล์หนักจนมุมกล้องวงจรปิดสุดท้ายค่ะแหกโรงพักตีเนียนขอเข้าห้องน้ำก่อนหลบหนีไปแต่ก็ไม่รอดค่ะตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษนำกำลังเข้าไปจับกุมนายกันตภูมิหรือว่าเอกอายุ46ปีชาวนครศรีธรรมราชข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี2หมายจับค่ะ

0: โดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สืบเนื่องจากเมื่อ18-19 ธันวาคมปี67เคยก่อเหตุลักทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อแถวเมืองทองธานีโดยใช้วิธีการอำพรางหลีกเลี่ยงการสังเกตของพนักงานทำทีเป็นลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็เอากระเป๋าเป้สะพายหลังใส่ในตะกร้าของร้านหยิบเบียร์ใส่กระเป๋าแล้วก็หยิบน้ำแข็งไปชำระเงินก่อนจะเดินออกจากร้านไปพอพนักงานตรวจสอบกล้องวงจรปิดจึงเห็นพฤติการซึ่งผู้ก่อเหตุใช้วิธีเดียวกันทุกครั้งจนกระทั่ง20ธันวาคมเมื่อปี67ผู้ต้องหากลับมาที่ร้านก็ก่อเหตุซ้ำค่ะโดยพนักงานของร้านเข้าไปสอบถามว่าก่อเหตุลักทรัพย์ไปก่อนหน้านี้หรือไม่ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าก่อเหตุจริงจึงนำตัวพบพนักงานสอบสวนดำเนินคดีจากการสอบสวนยังพบว่าผู้ต้องหาเคยก่อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อแถวถนนบอนสตรีทเมืองทองธานีเมื่อ14และ16ธันวาคมปี67ลักษณะเดียวกันจึงแจ้งข้อหาลักทรัพย์และลักทรัพย์ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะโดยระหว่างการที่ควบคุมตัวพิมพ์ลายนิ้วมือค่ะปรากฏว่าผู้ต้องหาขอเข้าห้องน้ำก่อนอาศัยจังหวะหลบหนีออกจากการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามตัวดำเนินคดีซึ่งต่อมาค่ะจนพบว่าผู้ต้องหาหลบไปอยู่พื้นที่ภาคใต้กำลังเดินทางกลับเข้ากรุงเทพจึงได้ดักตัวสามารถจับกุมตัวไว้ได้ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ซึ่งขณะเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาพยายามใช้ลูกไม้เดิมอ้างว่าขอเข้าห้องน้ำเจ้าหน้าที่จึงไม่อนุญาตค่ะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะโดยอ้างว่าเปิดร้านขายส้มตำอยู่แถวเมืองทองธานีขายไม่ดีขาดรายได้และติดแอลกอฮอล์อย่างหนักจึงตัดสินใจขโมยค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเกิดแผ่นดินไหวระดับปานกลางขนาด 4.7 ใกล้เมืองเนเปิลทางตอนใต้ของอิตาลีแรงสั่นสะเทือนก่อความเสียหายเล็กน้อยมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนส่วนที่ญี่ปุ่นครับยอดผู้เสียชีวิตสะสมจากแผ่นดินไหวเพิ่มเป็น36คนแล้วสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของอิตาลีเปิดเผยบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.7 ในพื้นที่เมืองกัมปีเฟเกลใกล้กับเมืองเนเปิลหรือว่านาโปลีริมชายฝั่งทะเลทางตอนใต้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนระหว่างเกิดเหตุชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะที่บางคนเตรียมตัวใช้เวลาค้างคืนกลางแจ้งเนื่องจากความหวาดกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่องหรือว่า after shock ตามมาอีกสถาบันธรณีฟิสิกส์และภูเขาไฟวิทยาแห่งชาติของอิตาลีบอกว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อ 19:46 นาทีของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยเป็นจุดศูนย์กลางอยู่ระหว่างเมืองปอสซูโลอีและก็กวาโตซึ่งมีความลึกประมาณ3กิโลเมตรและก็บอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแผ่นดินไหวที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการบันทึกแรงสั่นสะเทือนได้10ครั้งภายในเวลา 20:25 นาทีของวันเดียวกันรวมทั้งแผ่นดินไหวขนาด 4.7 แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวครับสามารถรับรู้ได้ทั่วทั้งเมืองเนเปิลและก็บนเกาะอิสเกียและไกลไปจนถึงคาบสมุทรซอเรนโตมีรายงานความเสียหายเล็กน้อยต่ออาคารบ้านเรือนและรถยนต์ทั้งในและรอบๆเมืองเนเปิลครับส่วนในของญี่ปุ่นที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับตอนนี้ยังต้องเผชิญเส้นทางนะครับที่ความเสียหายเกิดขึ้นต้องได้รับการฟื้นฟูในเวลาอันยาวนานเลยครับจากกรณีแผ่นดินไหว 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะตั้งแต่วันอังคารยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น36คนรวมถึงผู้เสียชีวิตที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวโยงกับภัยพิบัติครั้งนี้ด้วยหรือไม่โดยยังมีบ้านเรือนเสียหาย 1,500 หลังคาเรือนมีผู้พยพกว่า 9,500 คนขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยหลักยังอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าอีออนที่เกิดระเบิดและก็พังถล่มและโรงงานกระดาษของ Nippon Paper Industry ที่ปล่องไฟโรงงานพังทลายจากแรงสั่นสะเทือนขณะที่รถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็นสายคิวชูบางส่วนตอนนี้กลับมาให้บริการแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ
0: เมื่อวานนี้กลุ่มผู้อพยพชาวโมร็อกโกที่เดินทางกลับจากประเทศโดยสมัครใจเปิดเผยว่าความหิวโหยความรุนแรงและไม่มีที่พักพิงคือสาเหตุหลักที่ทำให้ต้องยอมล้มเลิกความพยายามลี้ภัยในเมืองเซตอูตาดินแดนแยกส่วนในแอฟริกาเหนือของสเปนขณะที่ทางการสเปนค่ะได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถคุมสถานการณ์คลื่นผู้อพยพจำนวนมหาศาลได้แล้วส่วนใหญ่จากกว่า 50,000 คนข้ามพรมแดนมาทางบกและทางทะเลในช่วง2วันได้เดินทางกลับโดยสมัครใจแล้วเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมืองเซอูตาเปิดเผยด้วยว่าพบร่างผู้เสียชีวิต57คนและอาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมในฝั่งโมร็อกโกทั้งจากการจมน้ำและการเบียดเสียดอัดกันตายขณะพยายามปีนเขื่อนกันคลื่นบริเวณรั้วพรมแดนค่ะ
1: ศาลศรีลังกาสั่งประหารอดีตผบ.

0: รคดีระเบิดครับปูจิตชยสุนทรอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติศรีลังกาและเหมสิริเฟอร์นันโดอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงกลาโหมถูกศาลพิเศษตัดสินประหารชีวิตในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าจากการที่ไม่สามารถป้องกันเหตุระเบิดวันอีสเตอร์เมื่อปี62ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไป279คนบาดเจ็บราวๆ500คนแม้ได้รับการแจ้งเตือนข่าวกลองล่วงหน้าก็ตามครับทั้ง2คนเคยได้รับการตัดสินให้พ้นผิดเมื่อปี65ก่อนที่ศาลฎีกาจะสั่งให้เริ่มพิจารณาคดีใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ศรีลังกาจะยังคงโทษประหารชีวิตไว้ในกฎหมายแต่ก็มีแนวปฏิบัติทางธรรมเนียมที่ชะลอการประหารชีวิตจริงโดยมักจะเปลี่ยนโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตแทนครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณณรงค์จันทองดิฉันพจนาถ ธนะธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: M-Cord จัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Cord จันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: คุณกำลังฟังอสมท.จันทบุรี M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมท.จันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-Cord จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
5: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเวลาออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านรู้สึกว่าอากาศมันดูหนักๆฝุ่นควันก็เยอะหายใจไม่ค่อยจะโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะ PM 2.5 ลอยอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เรื่องราวเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าวันนี้ขอเสนอเป็นคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ช่วยทำให้การหายใจของเราเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานค่ะกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับเลยจะเป็นเบาเป็นกลางหรือว่าจะเป็นแรงได้เลยนะคะที่สำคัญในตัวเครื่องเขามีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิอีกด้วยค่ะมีมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลมีโหมดนอนหลับที่เรียกได้ว่าไม่มีเสียงรบกวนแม้ในเวลานอนด้วยนะคะจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่แน่นอนค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปาช่วยเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพแบบนี้เลือกเป็นนะคะค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ได้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีแบบนี้เพียงแค่1,200

0: 990บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นด้วยโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
2: แล้วบางสื่อเขาบอกว่าอยู่คุณย่าบางสื่อเขาบอกว่าคุณยายนะครับนะแล้วก็นะแต่ที่ตรงกันก็คือว่าน้องเป็นนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าเป็น YouTube นะเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวก็เดินทางท่องเที่ยวนะเป้ใบหนึ่งอะไรประมาณนี้เป็นพวกแบ็คแพคเกอร์ก็ไปก็ยอมรับนะครับว่าอะไรนะเพจของน้องเขานะครับที่มีชื่อว่าอะไรนะอาสาพาไปหลงนะยอมรับตรงๆว่าไม่เคยเข้าไปดูนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเขาเรียกสนใจนะครับอยากเข้าไปดูแต่ไม่เคยได้เข้าไปดูนะครับอันนี้ก็ประเด็นนึงส่วนอีกประเด็นนึงนะครับเรื่องของการศึกษาอันนี้ชื่นชมน้องมากนะว่านะครับเป็นบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ของจุฬาจุฬานะครับเป็นคณะรัฐศาสตร์จุฬาเป็นสิงห์ดำนะครับนี่ก็แสดงว่าน้องก็ต้องเรียนเก่งแหละนะถึงจะแบบสอบเข้าไปเรียนได้เลยประมาณนี้นะครับอันเนี้ยนะครับก็คือเป็นข้อมูลหลักๆแต่ว่าสาเหตุการเสียชีวิตหรือว่าเรื่องเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับของประเด็นนี้ทำไมสื่อถึงให้ความสนใจโอ้โหนะครับนำเสนอกันอุตลุดไปหมดนะครับจนกระทั่งสามารถสรุปได้ว่านะครับการนำเสนอของสื่อไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ครับไม่ว่าจะหวังดีหวัง engagement นะครับหวังยอดวิวยอดไลค์อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมาสรุปได้ตรงที่ว่านะครับประโยคเดียวก็คืออารมณ์ดราม่าเนี่ยมันแซงหน้าจริยธรรมสื่อจริงหรือเปล่านะนี่ก็เลยตั้งเป็นประเด็นในวันนี้นะครับแล้วก็ใช้นะครับบอกว่าประเด็นก็คืออารมณ์ดราม่าแซงหน้าจริยธรรมสื่อกรณีศึกษาฮารุนโซโลกับกรอบการทำงานข่าวในยุคดิจิทัลจะเป็นยังไงแบบไหนก็วันนี้จะได้มาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คงไม่ได้ไปนะครับปักนะครับคงไม่ได้ไปปักธงหรือคงไม่ได้ไปชี้หน้านะว่าสื่อตรงสำนักนั้นรายงานไม่ใช่สื่อสำนักนี้รายงานไม่ดีไม่นะครับวันนี้คุยในภาพรวมกันแล้วกันนะครับท่านแรกนะครับที่จะมาพูดคุยกับเราเป็นผู้ช่วยหน้าข่าวชีวิตคุณภาพของหนังสือของหนังสือพิมพ์มติชนและมติชนออนไลน์คุณจิราพรจันทร์เรืองนะครับเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ในสายคุณจิราพรสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีพ่อมค่ะ
2: ครับนะครับตอนนี้นี่สรุปแล้วความคืบหน้าของน้องฮารุนโซโลนะครับข่าวของน้องฮารุนโซโลเป็นยังไงบ้างครับคุณจิราพรครับ
3: คือตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่ทางการไทยนะคะก็ทางการทางจอร์เจียนี่คือก็จะต้องคุยกันค่ะว่าเรื่องของการนำร่างผู้เสียชีวิตอะค่ะสู่มาตุภูมิค่ะแล้วก็มีการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตค่ะประมาณนี
2: ้ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วนะครับคนไทยไม่เฉพาะน้องฮารุนนะครับแต่ว่าคนไทยอื่นๆเนี่ยนะครับท่านอื่นๆที่ไปเสียชีวิตในต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ปกติแล้วเขาจะมีอยู่สองทางใช่ไหมก็คือหนึ่งนำร่างกลับประเทศหรือไม่ก็ชาวพนักกิจที่ต่างประเทศแล้วก็นำกระดูกกลับมาอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับคุณจิราพรครับ
3: ใช่ค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะกระบวนการก็คือจะต้องมีการประสานทางการทูตอย่างกรณีที่นำร่างกลับมาประเทศไทยเนี่ยค่ะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่บางครอบครัวอาจจะไม่พอก็อาจจะแบบมีการชาปนกิจที่ต่างประเทศแล้วก็นำเท่ากระดูกกลับมาประเทศไทยค่ะ
2: อืมแต่ว่าสำหรับของน้องฮารุนร่างของน้องฮารุนนี่เห็นว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าได้ข่าวมาเพราะโอ้โหข่าวเยอะมากสับสนมากเห็นบอกว่าคุณหนุ่มกัญชัยนะครับแล้วก็คณะทำงานของเขาเนี่ยเขาอาสาหรือว่าเขาอาสาที่จะนำนะครับอาสาที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะให้นำร่างน้องกลับมาถูกไหมครับ
3: นี่คือไม่สามารถตอบแทนในส่วนนี้ได้อะค่ะเพราะว่า
2: ใช่ไหม
3: อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะไม่สามารถแบบตอบแทนในส่วนนี้ได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะมีทางอย่างถ้าเป็นหน่วยงานรัฐอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีกองทุนต่างๆที่จริงๆแล้วก็สามารถร้องขอไปเพื่อขอความช่วยเหลือได้อะค่ะ
2: นะครับเนี่ยถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วคุณจิรพรเองเข้าใจว่าก็คงจะ นะครับก็คงจะติดตามข่าวชิ้นนี้มีอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยผมก็มีความรู้สึกผมก็แตะห่างๆเนาะเพราะเราทำข่าวเศรษฐกิจแต่ว่าแม้คนไทยเสียชีวิตนะครับในต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูอยู่แล้วแต่เพียงเดียวว่าแตะอยู่ห่างๆก็ขนาดคุณจิรพรนะครับแตะอยู่ตลอดเวลาตามอยู่ตลอดเวลานะครับก็ยังมีความรู้สึกว่านะครับมีความรู้สึกไหมครับว่าข่าวมันสับสนเหลือเกินครับคุณจิรพรครับ
3: คือวันนี้ข่าวนี้อาจจะไม่ได้มาชี้ว่าใครผิดไปผิดนะคะแต่ว่า
2: เหตุการ ณ์เนี้
3: ยมันจะสะท้อนเลยค่ะว่าโลกขององค์การข่าวเนี่ยค่ะมันวันนี้เราแข่งกันไม่ได้แล้วค่ะว่าใครเร็วเราต้องแข่งกันที่ความครบถ้วนแล้วค่ะแล้วก็อารมณ์กับข้อเท็จจริงเนี่ยค่ะมันจำเป็นที่จะต้องเอามาพูดกันใหม่ในวงการสื่อแล้วค่ะเพราะว่าเราจะไม่ยอมให้อัลกอริทึมของสื่อค่ะมาชนะจริยธรรมของสื่อจริงๆได้อะค่ะมันจะมีประเด็นที่เราแบบคิดกันหลักๆเลยอะค่ะแบบว่าอารมณ์ดราม่าสื่อที่ต้องการความเร็วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเนี่ยมันครบถ้วนหรือเปล่าอะค่ะก็จะมีสิ่งที่นิกอยากจะสื่อสารนะคะประมาณ7ประเด็นหลักๆถ้าทำพี่ต้อมอนุญาตเลยก็เดี๋ยวนี้จะได้สื่อสารเลย
2: เชิญเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญเลยคร
3: ับก็อย่างประเด็นข่าวที่เราได้ถอดบทเรียนมาจากกรณีนี้นะคะก็อย่างเช่นข้อที่หนึ่งค่ะข่าวเนี่ยมันพอมันไม่ครบถ้วนนะคะมันอันตรายยิ่งกว่าข่าวปลอมอีกนะคะเพราะมันเป็นการประติดประต่อเรื่องราวจากหลายๆฝ่ายมันกลายเป็นว่าตอนนี้พอเราเห็นว่าฝ่ายนี้ออกมาพูดเราก็จะรีบนำเสนอออกไปเลยพอมีฝ่ายหนึ่งเข้ามาพูดอีกเราก็จะนำเสนอเรื่องนี้ไปอีกมันกลายเป็นว่าข้อมูลเนี่ยมันมีทางแยกหลายทางเกินไปอะค่ะทำให้ผู้ที่จะรับข้อมูลเนี่ยค่ะเขากลับมาต้องมาเลือกว่าเขาจะต้องเลือกทางแยกไหนซึ่งในหลักการทำข่าวจริงๆแล้วมันไม่ควรที่จะต้องเป็นแบบนั้นนะคะอย่างน้อยเราก็จะต้องมีการรวบข้อมูลมีการศึกษาข้อมูลให้มันครบถ้วนก่อนที่จะมีการนำเสนอออกไปเพื่ออย่างน้อยประชาชนเขาจะได้เหลือทางเลือกเดียวคือการตัดสินใจของเขาเองวิจารณญาณของเขาเองที่ไม่ต้องไปอ้างอิงอารมณ์จากสื่อหรือว่าอ้างอิงเขาค่ะอย่างข้อที่สองนะคะเป็นเรื่องของการพาดหัวว่าเราจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้พาดหัวเราก็ค่อนข้างที่จะเรียก engagement ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะทั้งจากสื่อหลักหรือว่าสื่อทางแบบสื่อโซเชียลต่างๆมันเป็นเรื่องไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของผู้สูญเสียและครอบครัวเขามากเท่าที่ควรค่ะต่อไปเป็นเรื่องของอัลกอริทึมต่างๆที่ไม่ได้สนใจเรื่องของความเป็นจริงเลยยิ่งทำให้มีการสร้างความโกรธสร้างเรื่องของเหมือนประมาณว่าถ้าอัลกอริทึมเนี่ยสนใจแค่ว่าเขาไปที่ประเทศจอร์เจียแล้วไม่มีการเผยแพร่ว่าจอร์เจียเป็นหนึ่งในประเทศที่อันตรายอะค่ะก็จะมีอีกมุมนึงเลยค่ะที่จะบอกว่าอันตรายแล้วไปทำไมนั่นเป็นการเบรมเหยื่อในรูปแบบหนึ่งค่ะว่าเขาเองก็ไม่ได้มีการคาดหวังว่าเขาไปประเทศนั้นแล้วเขาจะเจออะไรบ้าง
2: จะมีเรื่องจะมีประเด็นจะเสียชีวิตอะไรประมาณนี้ถูกไหม
3: เราต่างมีเหตุผลเนาะในการกระทําหลายๆอย่างแต่การที่เราไปบอกว่าประเทศจอร์เจียหรือประเทศอะไรก็แล้วแต่มีความอันตรายมีผู้สูญหายในประเทศนั้นเยอะนี่บอกว่าเรื่องนี้มันอาจจะเป็นการฟังอยู่ฝ่ายเดียวมันก็ไม่ถูกทั้งหมดอะค่ะแล้วก็ข้อต่อไปข้อที่4ค่ะว่าเราอาจจะต้องกลับมาดูว่าเรากําลังทําข่าวหรือว่าเรากําลังผลิตอารมณ์ให้กับสังคมตอนนี้หลายฝ่ายก็ให้ข้อมูลกันว่าว่าเราจะต้องให้ข้อมูลว่าอย่างเช่นใครทำให้ใครรู้สึกโมโหหรือมีส่วนร่วมในข่าวนั้นมีใครที่มีน้ำตาก่อนมีใครที่มีการช่วงชิงพื้นที่สื่อให้คนเนี่ยมาแสดงความเห็นกับเหตุการณ์นี้เยอะๆได้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะมาชิงกันเรื่องนี้จริงๆหรอต่อมาก็เป็นเรื่องของข้อที่5เป็นความเร็วค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ข้ออ้างในความผิดพลาดนะคะเรื่องของความเร็วเนี่ยพอถ้าเกิดคุณเลือกที่จะทำให้มันเร็วแล้วอะค่ะแล้วมันมากับความไม่ครบถ้วนหรือข้อผิดพลาดอะค่ะมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงอาจจะต้องหันกลับมาดูมีมาตรฐานในการประเมินบทลงโทษหรือว่าจริยธรรมให้มากขึ้นค่ะข้อที่6ค่ะไม่ว่าอันนี้จะเป็นสื่อหรือเป็นประชาชนด้วยกันเองเลยนะคะก่อนที่จะโพสต์สิ่งอะไรแล้วแต่ค่ะเราอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองในข้อหลักๆก็คือมันถูกต้องไหมมันยุติธรรมกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ไหมหรือว่าผู้ที่ได้รับความผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตนะคะเขาจะรู้สึกยังไงบ้างเราอาจจะไม่ใช่ว่าเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งอยากจะสื่อสารความโกรธก็สื่อสารอยากจะสื่อสาร ให้คนรู้สึกเศร้าก็สื่อสารซึ่งจริงๆแล้วครอบครัวเขาต้องการแบบนั้นหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องถามตัวเองทุกครั้งก่อนที่เราจะโพสต์นะคะ

0: ล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะว
1: ่
0: าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยค่ะไม่ใช่แค่การกระทำผิดครั้งเดียวค่ะแต่มันเป็นการสร้างความเคยชินให้คนน่ะรู้สึกชินกับข่าวแบบนี้อย่างเช่นการตายเท่ากับเป็นคอนเทนต์ถ้ามีสงครามเท่ากับเป็นเอนเกจเมนต์แบบนี้คือมันเราสื่อเองอ่ะกำลังสร้างค่านิยมให้คนรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าการตายของคนคนนึงเนี่ยกลายมาเป็นคอนเทนต์ของคนอื่นซึ่งเรื่องนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นกับใครอะค่ะประมาณนี้ค่ะพี่ต้อม
1: เข้าใจว่าทั้งหมดที่คุณจิรพรเล่าให้ฟังเนี่ยอันนี้ก็คือนะครับอันนี้ก็คือกรอบการทำงานของค่ายมติชนเลยถูกไหมครับคุณจิรพรครับ
0: ใช่ค่ะเราก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องต่างๆค่ะมันอาจจะไม่ใช่ว่าสังคมต้องการอะไรเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะต้องมาดูความสิทธิมนุษยชนที่เราจะต้องมองให้มันครอบคลุมเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผู้สูญเสียจริงๆนี่อาจจะมองเรื่องของเรื่องกรณีนี้ค่ะชาวเน็ตหลายๆคนหรือว่าผู้ที่มีความรู้ต่างๆค่ะอาจจะเริ่มอาจจะต้องชะลอความเห็นของตัวเองลงในโซเชียลได้แล้วค่ะ เพราะว่าช่วงฮิตของข่าวเนี่ยมันควรจะต้องอยู่สัก1-2วันแรกก็พอเพื่อให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นดำเนินตามไปอย่างที่มันควรจะเป็นอาจจะไม่ต้องไปหาสาเหตุเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้เข้าใจว่าครอบครัวเขารับทราบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: แต่เอาจริงนะครับก็นะก็คือสื่อหลักนะครับอย่างของมติชนนะครับหรือว่าสื่อหลักๆนะครับที่มีชื่อเสียงสื่อค่ายใหญ่ๆในบ้านเราเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยมีประเด็นแต่ว่าประเด็นเนี่ยจะไปเกิดกับบรรดาอินฟลูเอนเซอร์บรรดาเพจข่าวต่างๆอะไรต่ออะไรพวกนี้ถูกไหมครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับก็คือคุยกันมาเป็นตั้งแต่ประเทศไทยนะครับตั้งแต่สื่อไทยถูกดิสรัปนะครับปรับเปลี่ยนจากยุคอนาล็อกมายุคดิจิทัลเนี่ยก็พยายามที่จะดูแลกันพยายามที่หาวิธีการกันว่าจะทำยังไงแต่จนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังทำอะไรกับพวกสื่ออิสระเหล่านี้ไม่ได้ไอ้ตรงนี้เป็นประเด็นหนักหนาสาหัสขนาดไหนคุณจิรพรดูแล้ว
0: เดี๋ยวอันนี้นิกอาจจะต้องพูดในมุมนึงนะคะเพราะว่านิกก็อีกหนึ่งตำแหน่งก็คือจะเป็นอนุกรรมการวิชาการของ
1: สภาการ
0: สมาคมนักข่าวด้วยค่ะใช่
1: น
0: ัก
1: ข่าวโอเค
0: ค่ะก็คือเรามองในมุมวิชาการว่าสื่อที่เป็นสื่อออนไลน์ค่ะมันอาจจะเรียกได้ว่าเขาเองก็เรียนรู้จากเราเยอะเหมือนกันพอสมควรค่ะอย่างกรณีที่เราเห็นไปดังๆเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าสื่อเองก็มีฟีดแบ็กกลับไปยังคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆอะค่ะเขาเองก็รับทราบมีการปรับตัวค่ะว่าถ้าเขาเองเนี่ยอยากจะทำเหมือนว่ามีบทบาทในการเป็นสื่อมากขึ้นเขาจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ทักษะของการเป็นสื่อมากขึ้นยังไงบ้างเราจะเห็นความร่วมมือต่างๆของระหว่างสมาคมข่าวเนี่ยค่ะกับทางคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ออนไลน์แล้วกันเรียกแบบรวม
1: ๆ
0: แล้วก็จะมีการทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อให้เราได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองมีการแบบเหมือน awareness ร่วมกันว่าเรื่องนี้นะถ้าคุณอยากจะเข้ามาร่วมในทัพของเราด้วยเนี่ยเราคุณจะต้องทำยังไงให้มันถูกต้องมากขึ้นเขาเองก็จะต้องตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองด้วยเพราะว่านักข่าวเนี่ยเวลาเราสื่อสารอะไรออกไปเรามีสังกัดถูกต้องชัดเจนเรารับผิดชอบแบบเต็มร้อยแต่พอเวลาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าเป็นจะบอกว่าเป็นผู้ผลิตสื่อออนไลน์ครีเอเตอร์ต่างๆเนี่ยค่ะเขาเองก็จะต้องมีการรับผิดชอบที่มันมากกว่านักข่าวด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นทั้งคู่ที่เป็นเกตคิปเปอร์ด้วยใช่ไหมคะเป็นคนคัดเลือกข่าวที่จะนำเสนอด้วยแล้วเขาก็มีหน้าที่คือกระบวนการผลิตด้วยจนไปถึงตัวพับปิกออกไปหาประชาชนแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องเอาแวนเนสมากกับเราด้วยซ้ำว่าเขาคือคนเดียวแต่ว่ามันครบทั้งไซเคิลเลยตอนนี้เราก็มีการแลกเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆค่ะก็มีความร่วมมือที่เห็นในทางที่ดี
1: ก็คุณจิรพรกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วสมาคมวิชาชีพนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก็ไม่ได้ทอดทิ้งคนพวกนี้นะนะครับโอเคนะใครก็เป็นนักข่าวได้มานะครับเข้ามาจะไปเป็นนักข่าวอยากเป็นนักข่าวเข้ามาแล้วก็เราพร้อมที่จะให้ความรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับเราไม่ได้ทิ้งพวกเขาถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะอยู่ในเงื่อนไขนิดนึงอย่างเช่นพอมาเข้ามีเรื่องของพื้นฐานจริยธรรมวิชาชีพหรือว่าพอมีเขาเรียกอะไรนะมามีความร่วมกันเยอะขึ้นอ่ะเขาเองก็จะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น

0: การ respond ต่อสิ่งที่เขาทำมากขึ้นอันนี้ก็จะต้องขึ้นอยู่กับเขาแล้วค่ะว่าเขายังอยากมีความเป็นอิสระบนโซเชียลของเขาหรือว่าเขาอยากจะมาอยู่ภายใต้คอนดิชันของการเป็นสื่อมวลชนแบบเราค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานของสื่อนะที่ทั่วโลกเขาใช้กันอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับคล้ายๆอย่างนี้ถูกไหมครับ
0: ใช่ใช
1: ่นะครับทีนี้กลับมาเนื่องจากว่าประเด็นข่าวนะครับของน้องโซโลเนี่ยที่นำเสนอกันนะครับมันก็จะซ้ำๆซ้ำมาซ้ำไปซ้ำไปซ้ำมาที่จิตวิญญาณของคนทำข่าวเนี่ยอันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้เฮ้ยลองดูซิมันมีประเด็นที่มันต่างออกไปบ้างไหมโน่นไหมนี่ไหมนั่นไหมสุดท้ายก็ create กัน create เพื่อที่จะหนีประเด็นนะครับซ้ำๆเลยประมาณนี้นะแล้วก็บอกว่าถ้า create ได้ดีๆเนี่ยมันก็เหมือนจุดพลุจุดประเด็นใหม่ขึ้นมาที่บังเอิญถ้ามันพลาดขึ้นมาเนี่ยครับอันนี้มันจะยังไงแบบไหนมันคล้ายๆกับว่าเอ๊ะเราเนี่ยครับเราก็คือบรรดานักข่าวรุ่นพี่เนี่ยปล่อยให้น้องๆทำงานกันเองแล้วก็ไม่ลงไปช่วยให้คำปรึกษาไม่ลงไปเป็นเกตกีเปอร์ไม่ช่วยตรวจสอบนะทีนี้ด้วยความเร็วเนี่ยนะครับน้องๆก็ซัดเลยอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยมีเรื่องมีราวขึ้นมาเนี่ยตรงนี้นี่คุณจิรพรคิดว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไหมครับเราปล่อยปะละเลยน้องๆมากเกินไปไหมหรือว่าเข้าไปแล้วแต่ว่าเข้าไปให้คำปรึกษาแล้วแต่ว่าความเร็วนะครับหรืออย่างที่เราคุยกันนี่แหละนะครับว่าแรงกดดันอะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นจากการครีเอทประเด็นใหม่ๆขึ้นมาม
0: ันเป็นเรื่องของแรงกดดันทางด้านสังคมแล้วกันค่ะว่าตอนนี้คือวิชาชีพของเราก็ยังคงมีการยึดในจริยธรรมยังสูงนะคะถ้าเปรียบเทียบของจริยธรรมสื่อไทยกับต่างประเทศนะคะก็ถือว่าไทยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่นานาชาติเขาก็ยอมรับในการที่เรายึดจริยธรรมไว้แต่พอมันมีแรงกดดันจากภายนอกค่ะมันเป็นภัยคุกคามที่เราปฏิเสธได้ยากมากนะคะอย่างเช่นความเร็วที่เราจะต้องนำเสนอณตอนนี้เพราะว่าอย่างที่มีพี่ๆสื่อเขาก็จะพูดกันว่าเอนเกจมันหอมหวานตรงนี้ก็คือมันหลีกเลี่ยงและปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอะค่ะพอเรามานั่งคุยกันดีๆเราอาจจะต้องคุยกันให้ชัดเลยค่ะว่าภายใต้ของความเร็วเนี่ยมันต้องมีความถูกต้องแล้วความถูกต้องเนี่ยมันอาจจะไม่ 100% แล้วมันอยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่ที่เรารับได้อันนี้เราไม่ได้บอกนะคะว่าเราทำแบบข่าวที่มันเป็นลักษณะคือทำไปแบบไม่รับผิดชอบแต่ว่าแน่นอนค่ะพอมันข้อมูลมันยังไม่ครบถ้วน 100% เนี่ยแล้วเมื่อไหร่เราต้องรอครบ100มั้ยที่ถึงจะต้องแบบเล่นข่าวได้แต่มันก็คงอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราจะต้องมีการแบบสื่อสารยังไงให้คนเขาไม่ตัดสินจากข่าวของสิ่งที่เน้นย้ำสำคัญเลยค่ะว่าการทำข่าวของนักข่าวมันคืองานรูทีนของเรามันคือหน้าที่ของเราแต่ข่าวที่ออกไปอ่ะบางทีมันอาจจะเป็นช่องทางในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ที่สุดของคนๆนึงก็ได้ค่ะดังนั้นเราอาจจะต้อง awareness เรื่องนี้กันมากๆเพราะถ้าเราเอาแต่ความเร็วอะค่ะแน่นอนว่าสังคมมันพลิกผันเร็วมากความเร็วเนี่ยถ้าถามพี่ต้อมเนี่ยค่ะว่าก่อนหน้าที่จะมีประเด็นนี้พี่ต้อมจำได้ไหมคะว่ามันมีประเด็นดราม่าอะไรที่มันแบบใหญ่ๆในประเทศที่มันเกิดขึ้นมันเยอะมากเลยค่ะมันรายวันมากๆเลยนะคะ
1: เยอะจนจำไม่ไหวอะเยอะจริง
0: มันรายวันมากๆเลยค่ะดังนั้นประเด็นนี้ก็เช่นกันค่ะมันเป็นประเด็นที่โอเคเหมือนเป็นพลุที่จุดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวปุ๊บมันก็จะหายจางไปดังนั้นเนี่ยไอ้ช่วงจังหวะนี้แหละค่ะเป็นจังหวะที่สำคัญที่สุดว่าเรามีแค่จังหวะเดียวเท่านั้นในการนำเสนอเราจะต้องอย่างน้อยเราก็ต้องคีพความถูกต้องให้มันได้มากที่สุดอะค่ะไม่คงไม่ใช่ว่าอาศัยความเร็วแล้วความถูกต้องเหลือแค่ 50% แบบนี้มันอาจจะต้องมาทบทวนกันให้มากขึ้นค่ะ
1: นั่นแหละสิแต่ว่าจริงๆแล้วเอาจริงๆว่ามาตรฐานการทำงานหรือว่ามาตรฐานความต้องการของโต๊ะข่าวของบก.ข่าวแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่นบอกว่าแรงบีบจากหลังบ้านเนี่ยบอกในยุคดิจิทัลเนี่ยนะครับก็คือปีนี้2569เนี่ยไอ้แรงฟีดนะครับฟีดของโซเชียลที่มันเปลี่ยนไปทุกวินาทีเนี่ยโต๊ะข่าวและกองบก.เองเนี่ยก็เหมือนอย่างที่คุณจิรพรบอกแล้วว่ามันเกิดความกดดันนะเกิดความกดดันแต่ว่าอะไรคือแรงกดดันมากที่สุดระหว่างความเร็วของกระแสสังคมแล้วก็ยอดไลค์นะครับยอดไลค์ยอดแชร์ของอัลกอริทึมหรือว่าการกลัวตกกระแสในภาษาหุ้นเขาเรียกโฟโมอ่ะกลัวตกรถไฟเลยต่ออะไรพวกนี้ครับมันยังไงแบบไหนคุณจิรพร
0: คือนี้ก็ยังมองว่าแรงกดดันจากทางโซเชียลเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่เราเห็นมีหนึ่งเพจขึ้นเพจเราไม่มีเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่กระอักกระอ่วนใจพอสมควร
1: โดนแน่ๆ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะคือแม้ว่าเราจะยืนยันหนักแน่นในเรื่องของความถูกต้องอะค่ะแต่พอมันมีเรื่องของแรงกระท

ภายนอกค่ะเรื่องข่าวว่าใครมาก่อนมาหลังรวมถึงเรื่องต่างๆด้วยค่ะอย่างเช่นตอนนี้มันก็จะมีอัลกอริทึมของทางแพลตฟอร์มค่ะที่แบบถ้าเราลงข่าวช้ากว่าแพลตฟอร์มเดียวกันในข่าว

0: ันก็อาจจะไม่มันซึ่งมันสอดคล้องกันค่ะอย่างเช่นแบบจะเห็นหลายเพจอะค่ะว่าทำไมเขาถึงแบบบางเพจอาจจะเลือกใช้วิธีการขึ้นสเตตัสก่อนในกรณีที่เกิดขึ้นนี้หรือบางเพจอาจจะเลือกรายงานข่าวแค่สั้นๆหรือบางข่าวอาจจะเลือกรายงานแค่ด้านเดียวไปเลยเพราะว่าณตอนนี้มันมีข้อมูลแค่ด้านเดียวจริงๆมันอาจจะไม่มีตรงไหนผิดหรือถูกอะค่ะแต่พอเราต้องอาจจะต้องมาพอมันมีจุดหนึ่งที่ข้อมูลมันมากขึ้นแล้วค่ะเราอาจจะต้องกลับไปมองว่าเราจะรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้ยังไงอาจจะเป็นเรื่องของการนำเสนอข่าวใหม่หนึ่งครั้งโดยการเรียบเรียงให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรที่มันผิดพลาดไปเราอาจจะต้องมาชี้แบบให้ชัดเจนแล้วก็เรียบเรียงเนื้อหาใหม่เพื่อเป็นข้อสรุปหาข้อสรุปให้สังคมให้ได้เพื่อลดทอนในสิ่งที่มันอาจจะเกิดความเร็วไปแล้วในช่วงแรกอย่างเงี้ยค่ะพี่ต้
1: อม
0: บางข่าวที่อาจจะต้องสรุปให้ประชาชนเลยอย่างเช่นกรณีที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บไล่เรียงลำดับมาให้ประชาชนทราบว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันมีการอาจจะมีการเสนอข่าวในลักษณะไหนเราก็ยอมรับในหลักการเป็นจริงไปเลยค่ะแล้วเราก็อาจจะหาข้อสรุปให้กับประชาชนเพื่อให้ข่าวเนี้ยค่ะมันจบเร็วที่สุดไม่เป็นดราม่าเรื้อรังให้กับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะ
1: เอาขึ้นจริงนะครับว่าณเวลานี้นะครับสถานการณ์นี้เรื่องของข่าวดราม่าเนี่ยนะครับกับสื่อนะครับกับสื่อสิ่งพิมพ์นะเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็บรรดาเพจต่างๆเนี่ยไม่ค่อยจะมีประเด็นสักเท่าไหร่ถ้าประเด็นเนี่ยจะไปอยู่กับทางสถานีโทรทัศน์ซะมากกว่านะครับอะไรประมาณนั้นอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับก็ว่ากันไปทีนี้นะครับประเด็นอีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าเนี่ยก็คือหลุมพรางของข่าวต่างประเทศนะครับก็คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนไทยนะครับอะไรประมาณนี้ก็คือข้อมูลทางการมาไม่ถึงสื่อโชว์สื่อโซเชียลก็ไปแล้วอะไรต่ออะไรแล้วอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วคุณจิรพรก็เล่าให้ฟังไปแล้วล่ะนะว่าวิธีการตั้งรับจะต้องตั้งรับยังไงแบบไหนแต่ว่าถ้าเรานะครับมาดูเรื่องของมาพิจารณาประเด็นเรื่องของช่องว่างของข้อมูลเนี่ยนะครับช่องว่างของข้อมูลที่ทำให้แบบสื่อหลายสำนักต้องรายงานแล้วก็กลายเป็นตกหลุมพรางไปตกหลุมพรางก็คือว่าต้องคาดเดาแล้วเฮ้ยมันจะต้องอย่างโน้นมันจะต้องนี้เพราะว่าข่าวมันต้องมี movement ข่าวมันต้องมีความคืบหน้าก็ใช้วิธีการคาดเดาตรงนี้ยังไงครับยังไงดี
0: ถ้าพูดกันในหลักการแบบหลักการจริงๆอะค่ะข่าวทุกข่าวที่จะมีการเผยแพร่ออกไปมันต้องได้รับการคอนเฟิร์มก่อนถูกต้องใช่ไหมคะเราเรียนกันมาอย่างนี้แหละว่าจะต้องได้รับการคอนเฟิร์มหรือถ้าเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงสื่ออย่างเงี้ยค่ะการที่เขาจะเชื่อในข่าวใดข่าวหนึ่งอย่างน้อยเขาจะต้องมีการเช็คกับอีกสักสื่อหนึ่งดีไหมว่าสื่อนี้พูดแบบนี้และอีกสื่อหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นรีเช็คกับอีกสื่อหนึ่งอันนี้คือในหลักการของคนเสพอะค่ะในหลักการของผู้ชมแต่ในหลักการของข่าวแล้วจริงๆเนี่ยค่ะมันเราอาจจะต้องแยกเป็นสองเรื่องค่ะว่าความที่เราอยากได้ข้อมูลจริงๆที่มันเกิดขึ้นนะคะเนี้ยเราอาจจะต้องยอมช้าค่ะก็อาจจะต้องยอมช้าแล้วเราไปเทปประเด็นของเราที่เรามันช้าแล้วแหละมันพลาดไปแล้วว่ามันช้าไม่เป็นไรค่ะเราไปเทปประเด็นที่มันออกมาช้าแต่ว่ามันมีความแหลมคมกว่ามันมีความชัดเจนแล้วมันมีความถูกต้องค่อนข้างครบถ้วนอันนี้ค่ะมันจะมีประโยชน์ทั้งกับคนที่มาอ่านแล้วก็มีประโยชน์กับคนทำงานเองด้วยค่ะเพราะว่าคนทำงานเองเนี่ยก็จะได้ลดแรงกดดันในเรื่องของการแข่งขันด้านเวลาลงเขาจะได้ไปมีเวลาไปมองในมุมมองที่มันเฉียบแหลมกว่านั้นมีประเด็นที่มันลุ่มลึกกว่านั้นค่ะก
1: ็
0: อาจจะต้องแลกกันคนละหมัดอะค่ะ
1: โอ้ชัดเจนมากชัดเจนมากนะครับแม่เสียดายเหลือเกินนะครับกำลังสนุกนะครับแต่ว่าพูดคุยได้เพียงเท่านี้นะครับยังมีโอกาสนะครับคุณได้พูดคุยอีกหนึ่งนะครับคุณจิราพรวันนี้ขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับนะครับคุณจิราพรจันเรืองนะครับก็ผู้ช่วยหน้าข่าวชีวิตคุณภาพของหนังสือพิมพ์มติชนและมติชนออนไลน์นะครับแล้วก็เธอยังเป็นกรรมการวิชาการของสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ก็หยิบมาเป็นตัวอย่างนะครับในการทำงานข่าวของสื่อนะครับในกรณีของน้องฮารุนโซโลนะครับที่เสียชีวิตที่จอร์เจียเอาละครับในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับกรรมการจริยธรรมของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวในเรื่องนี้นะครับที่ดูอุตลุดกันไปหมดนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT

า13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินเยือนวัดเดิมบางสุพรรณบุรีไหว้ท้าวเวสสุวรรณเทพหน้าทองส่องเลขเด็ดทูบดอกใหญ่ได้996ชาวบ้านปลื้มลั่นนายกในดวงใจคู่ลุงตู่นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปยังวัดเดิมบางหรือวัดคงคารามอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมจุดธูปแดงขนาดใหญ่สักการะท้าวเวสสุวรรณเทพหน้าทองโดยใช้เวลาขอพรนานกว่า2นาทีซึ่งชุดสักการะของนายกรัฐมนตรีธูปดอกใหญ่ได้หมายเลข996จากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้ากราบนมัสการพระครูสุวรรณปุญญารักษ์เจ้าอาวาสพร้อมสนทนาถึงการก่อสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณในช่วงสมัยการระบาดของโควิด-19ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างเดินอยู่ที่วัดมีชาวบ้านเดิมบางนางบวชเข้ามาทักทายกล่าวกับนายอนุทินว่านายกในดวงใจกับลุงตู่พร้อมระบุว่าดีใจและเป็นวาสนาที่ได้พบกับนายอนุทินคุมฝากขังป๋องธงบอนฟลุกคดีฆ่าอำพราง5ศพธงกล่าวขอโทษญาติเหยื่ออ้างถูกบังคับร่วมก่อเหตุตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ควบคุมตัวนายธนาหรือป๋องเกิดทองและนายธงชัยหรือธงศรีนินออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหาเพื่อนำไปขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาฝากขังภายหลังถูกดำเนินคดีข้อหาฆาตกรรมและฝังอำพรางศพผู้เสียชีวิตรวม5รายระหว่างถูกควบคุมตัวนายป๋องมีท่าทีสงบนิ่งพยายามก้มหน้าและไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนแม้จะเงยหน้ามามองผู้สื่อข่าวเป็นระยะจากการสังเกตพบบริเวณตาซ้ายมีลักษณะปวมช้ำโดยป๋องปฏิเสธที่จะกล่าวถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือแสดงความขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตส่วนนายธงมีสีหน้าเคร่งเครียดก้มหน้าขณะเดินขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาท่ามกลางญาติของผู้เสียชีวิต3รายที่เดินทางมาติดตามการฝากขังหลายคนร้องไห้ตะโกนถามถึงสาเหตุของการสังหารสมาชิกในครอบครัวทั้งพ่อแม่และลูกในช่วงแรกผู้ต้องหาทั้งสองไม่ตอบคำถามใดๆกระทั่งในทงขึ้นไปบนรถควบคุมผู้ต้องหาได้ยินเสียงญาติผู้เสียชีวิตซึ่งรู้จักกันมาก่อนจึงเงยหน้าขึ้นกล่าวขอโทษพร้อมอ้างว่าไม่ทราบว่าเหยื่อเป็นครอบครัวดังกล่าวและอ้างว่าถูกนายป๋องบังคับหากไม่ยอมร่วมก่อเหตุครอบครัวของตนอาจตกอยู่ในอันตรายด้านญาติของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าได้ยินคำขอโทษของนายธงแล้วแต่ไม่ต้องการกล่าวอะไรเพิ่มเติมพร้อมระบุเพียงว่าขอให้ผู้ต้องหาได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรมรวบตัวการใหญ่ขนชาวจีนส่งมาเลเซียสกัดจับคาถนนขณะขนชาวจีน3คนส่งมาเลเซียโดยพันตำรวจเอกสรทัศน์เอี่ยมละออผู้กำกับการตม.จังหวัดสงขลานำกำลังชุดสืบสวนบูรณาการกำลังพร้อมตำรวจท่องเที่ยวและสภ.บางกล่ำสกัดจับรถขนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง2คันบริเวณถนนสายเอเชียหมายเลข2ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลามีนายทวีวิทย์อายุ39ปีสัญชาติไทยและนายอาทิตย์อายุ46ปีสัญชาติไทยเป็นผู้ขับขี่พร้อมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติจีน3คนที่นั่งโดยสารภายในรถโดยผู้ขับขี่สารภาพจะไปส่งคนต่างด้าวที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอสะเดาได้ค่าจ้าง 30,000 บาทส่วนคนจีนลักลอบเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสระแก้วต้องการไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียขณะจะทำบันทึกจับกุมมีนายโมหมัดอายุ31ปีสัญชาติมาเลเซียและนางสาวเหงียนทิทานอายุ38ปีสัญชาติเวียดนามมาติดต่อชุดจับกุมเพื่อขอและพยายามเจรจาขอให้ตำรวจปล่อยตัวคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้ง3คนพันตำรวจโทพงศ์สิริพบข้อพิรุธจึงขยายผลหาความเชื่อมโยงบุคคลกลุ่มนี้จนทราบว่านายโมหมัดและนางสาวเหงียนทิทานเป็นนายหน้าต่างประเทศทำหน้าที่กำหนดจุดหมายปลายทางให้กับคนขับรถไปส่งคนต่างด้าวที่โรงแรมในพื้นที่อำเภอสะเดาเป็นผู้นำพาคนต่างด้าวหลบหนีไปยังมาเลเซียเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อหาทั้ง4คนในความผิดข้อหาร่วมกันให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือประการใดๆแก่คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามา

0: ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง M-COT Radio อสมท.จันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกาย
10: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
12: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ให้
2: ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-POD Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศ

0: พื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
2: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
3: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
4: Epcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
6: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงเอ็มคอร์ด
8: เอ็มคอร์ดกรีนมาร์เก็ตในช่วงนี้13นาฬิกาถึง14นาฬิกาอยู่กับหนูริ่งชุติมาคณานุรักษ์นักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดกาญจนบุรีสัปดาห์นี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการของเรานั้นนี่ค่ะออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันเสาร์13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะแล้วก็รับฟังกันได้ทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยค่ะช่วงแรกนะคะตะลุยตลาดกับนินาชินรินทร์ปริศนาจากระยองค่ะมีชวนไปตลาดในสวนแล้วก็ถนนคนเดินด้วยค่ะสวัสดีค่ะนินา
7: เอ็มคอร์ดกรีนมาร์เก็ตช่วงตะลุยตลาด
9: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่หนูหลิงนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะนี่นาจากอสมทระยองค่ะรายงานตัวกันแล้วกับ Mcot Green Market ช่วงตะลุยตลาดค่ะวันนี้นาจะพาคุณไปที่ตลาดในสวนค่ะวันนี้เขามีก็คือวันเสาร์ก็คือวันที่1เนาะวันนี้วันที่1สิงหาคมแล้วก็มีพรุ่งนี้อีก1วันวันที่2สิงหาคมใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ถ้าจะไปช่วงบ่ายบอกเลยไม่ทันจ้าตลาดวายแล้วจ้าเพราะว่าเขาเก็บตลาดกันบ่ายโมงไงไม่ทันแล้วจริงๆนะแต่ว่าพรุ่งนี้ยังทันนะคะตลาดเปิดตั้งแต่7โมงครึ่งไปจนถึงบ่ายโมงค่ะไปออกกำลังกายกันตอนเช้าก่อนก็ได้ไปวิ่งรอบสวนไปออกกำลังกายรอบสวนสมุนไพรแล้วเราก็ค่อยไปซื้อกันมาดูซิว่าในตลาดในสวนแอดสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรอบนี้วันที่1สิงหาคมและ2สิงหาคมมีอะไรกันบ้างเขาบอกว่าช้อปกินฟินในบรรยากาศร่มรื่นใจกลางระยองมาเดินเล่นรับลมเย็นๆกันที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพนะคะพบกับร้านค้าชุมชนแล้วก็สินค้าโอทอปกว่า120ร้านค้าหาของอร่อยๆของแต่งบ้านต้นไม้ถูกใจต้นไม้คู่ใจคู่บ้านของคุณบอกเลยมีครบจบที่นี่ค่ะและยังมีไฮไลท์ที่ห้ามพลาดสำหรับใครที่เป็นสายกาแฟค่ะคุณดิฟคอฟฟี่โซนค่ะสำหรับคอกาแฟเลยหรือว่าจะเป็นคราฟโซนก็ได้แล้วก็มีสินค้ามือสองสภาพดีราคาไม่แรงจับต้องกันได้ค่ะนอกจากนี้แล้วใครที่บอกว่าจะต้องไปตัดผมโดยเฉพาะเด็กๆไงวันจันทร์จะต้องไปโรงเรียนใช่ไหมยังไม่ได้ตัดผมอ่ะไปกันได้ค่ะเขามีบริการตัดผมด้วยนะคะฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะรวมไปถึงกิจกรรมนี้น่าสนใจเลยคุณกับกิจกรรมปรับ

0: ลี่ยนปลูกค่ะสาธิตการปลูกต้นกล้าสมุนไพรนะคะสายคาฟและคนรักธรรมชาติต้องมานะนอกจากจะมาช็อปสินค้าชุมชนแล้วยังมีกิจกรรมดีๆกันด้วยไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปค่ะน้ำมันนวดกลิ่นมะลิช่วงของสิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติไงเรื่องราวของมะลิก็ต้องมานี่เลยน้ำมันนวดกลิ่นมะลินะคะหรือว่าจะเป็นการทำเทียนหอมอโลมาค่ะคุณกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ฟรีนะคะเพียงแค่คุณเนี่ยลงทะเบียนตอบแบบสอบถามหน้างานเท่านั้นเขาบอกขอแค่นี้แล้วก็ให้ไปเรียนรู้การปลูกต้นกล้าสมุนไพรในกิจกรรมปรับเปลี่ยนปลูกด้วยกันนะคะย้ำนะวันนี้วันเสาร์ไม่ทันและตลาดวายแล้วต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม 7:30 ไปจนถึงบ่ายโมงณสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพนะคะพิกัดก็คือกิจกรรมข้าง PTT Stadium นั่นเองค่ะนี่น่าบอกเบอร์ก็ได้เผื่อใครไปไม่ถูกเนาะ0899213209ค่ะนี่คือกิจกรรมแรกกับตลาดในสวนมีวันนี้กับพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้ไม่ทันแล้วเขาเก็บตลาดไปละต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วล่ะไปกันนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ด้วยนะคะหลายคนท่องเที่ยวที่อื่นเนี่ยกลับมาแล้วกลับมาอยู่ระยองแล้วเพิ่มเติมอีกนิดกับอีกหนึ่งงานค่ะคุณแต่อันนี้เป็นวันธรรมดาค่ะวันพุธค่ะวันพุธที่5สิงหาคมเอาใจชาวระยองและพื้นที่ใกล้เคียงกันละกันเผื่อมากันได้กับช็อปชิมชิลเที่ยวครบจบในที่เดียวถนนคนเดินบ้านฉางค่ะคุณกับวันพุธแรกของเดือนนะคะเดือนนี้เดือนสิงหาคมก็จะตรงกับวันพุธที่5สิงหาคมค่ะตลาดเปิด4โมงเย็นถึง4ทุ่มค่ะจัดณบริเวณถนนสายบ้านฉางพยูนนะคะด้านหน้าอะไรล่ะด้านหน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านฉางนั่นเองค่ะมีอะไรบ้างมีกิจกรรมการแสดงของน้องๆเด็กๆ เยาวชนประชาชนทั่วไปค่ะกับเวที2 B Number 1แล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าโอทอปวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนร้านเด็ดร้านดังอาหารอร่อยเสื้อผ้าแฟชั่นของใช้ราคาถูกคุณภาพดีด้วยนะคะเอาเป็นว่าที่ไหนที่สนใจอย่าลืมกันแล้วกันวันพุธที่5สิงหาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่มนะคะกับช็อปชิมชิลเที่ยวครบในที่เดียวเห็นไหมต้นเดือนมาแบบนี้มีกิจกรรมมีอะไรน่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยจริงๆแล้วจังหวัดระยองของเรายังมีอีกหลายกิจกรรมเลยคุณหรือว่าจะเนี่ยวันพรุ่งนี้อ่ะวันอาทิตย์อ่ะนะใครที่แบบว่าอยากจะมาเที่ยวน้ำตกอยากจะมาฟังเสียงอะไรจากธรรมชาติเสียงนกเสียงใบไม้ที่ปลิวลงมาได้ยินไหมเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าเสียงน้ำตกอะไรแบบนี้มากันได้นะคะกับน้ำตกที่อยู่ในจังหวัดระยองของเราน้ำตกเขาชะเมาเนี่ยคุณแต่ละพื้นที่ช่วงนี้น้ำเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช็คสถานการณ์น้ำกันอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะถ้าฝนตกบ่อยๆแบบนี้ค่ะโอกาสที่เราอาจจะไม่ได้เข้าไปเที่ยวเพราะว่าถ้าเราไปเที่ยวแล้วมันมีอันตรายไงนะคะอ่ะก็เช็คกันดีๆกันละกันนี่คือเรื่องราวของตะลุยตลาดวันนี้สองตลาดนะจ๊ะวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะกับตลาดในสวนค่ะแล้วก็วันพุธนะคะกับตลาดที่จะบอกว่าเดินชิลกันเลยถนนคนเดินบ้านฉางค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของนินาแล้วนะคะเดี๋ยวนินาต้องลาไปก่อนนะขอบคุณพี่หนูหลิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: MCOT Green Market ช่วงตะลุยตลาด
2: ขอบคุณนินาจินาลินจากระยองด้วยค่ะตะลุยตลาดค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดในสวน 1-2 สิงหาคมนี้แล้วก็งานถนนคนเดินบ้านฉางค่ะใครมีโอกาสได้ไประยองนะคะพลาดไม่ได้ค่ะกับกิจกรรมนะคะที่ชวนทุกคนไปช็อปชิมจิวแบบเพลินๆเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะกลับมาช่วงหน้านะคะใครที่สนใจในการปลูกผำนะคะที่ไร่แสงสกุลรุ่งค่ะที่นี่นะคะอยู่ด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนี่ล่ะค่ะเราไปพูดคุยกับเจ้าของไร่กันค่ะอีกสักครู่ค่ะ
1: MCOT Green Market MCOT Green Market
2: MCOT Green Market ในช่วงที่2ค่ะรอบรั้วชุมชนหนูริ่งมีโอกาสได้พูดคุยนะคะกับคุณกมลวรรณรุ่งประเสริฐวงศ์ค่ะหรือว่าคุณแสบเจ้าของไร่แสงสกุลรุ่งค่ะอยู่ที่ตำบลกลอนโดอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีไร่แสงสกุลรุ่งนั้นค่ะมีวิถีเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะแล้วก็พืชที่น่าสนใจและได้รับความนิยมของที่นี่ก็คือผำนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
1: MCOT Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน

0: น
1: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
0: ทราบว่าคุณแสบเป็นสมาร์ท
1: ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะหรือว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
0: อืมค่ะเราเป็นรุ่นแรกเลยหรือเปล่าคะเนี่ย
1: เป็นรุ่นที่3ค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่รุ่นที่12แล้วค่ะ
0: โอ้โหเนาะเยอะมากเลยนะคะเติบโตมาจนถึงรุ่นที่12แล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: อืมค่ะที่นี่เป็นวิถีเกษตรอินทรีย์นะคะเรียกว่าปลอดสารพิษทุกสิ่งทุกอย่างเลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะด้วยความที่บริบทอะค่ะตั้งแต่เริ่มต้นคุณพ่อค่ะที่เขาทำภาคการเกษตรไว้ก็คือแบบไม่ได้ใช้สารเคมีมาตั้งแต่แรกแล้วพอคุณพ่อเสียใช่ไหมคะหนูกับคุณแม่อยู่กัน2คนเนี่ยเราก็เลยพยายามเขาเรียกว่าอะไรนะคะปลูกพืชอะค่ะที่ให้เขาสามารถที่จะดูแลกันได้แล้วก็แรงงานก็หายากด้วยก็เลยเราก็เลยเลือกใช้แบบที่มันปลอดภัยกับเราที่สุดเพราะว่าเราก็ต้องบริโภคด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือผลผลิตทุกอย่างเราต้องบริโภคแล้วเราก็อยากจะส่งต่อผลิตภัณฑ์หรือว่าผลผลิตที่ดีแบบที่เราบริโภคเนี่ยค่ะให้กับผู้บริโภคด้วยเช่นกันมันก็เลยทำให้เรายึดมั่นในวิถีของการไม่ใช้สารเคมีอะค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะเป็นที่ขึ้นชื่อค่ะนะคะเรื่องของการปลูกผัมเลยค่ะผัมหรือว่าไข่ผัมคะยังไงคะแตกต่างยังไงคะเนี่ย
1: ถ้าก่อนหน้านี้ค่ะทุกคนจะได้ยินคำว่าไข่ผัม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไข่น้ำหรือว่าสาหร่ายน้ำจืดใช่ไหมคะแต่ว่าณสถานการณ์ปัจจุบันหรือว่าณปัจจุบันนะคะตามกฎเขาเรียกว่าอะไรยังเรียกว่ากฎค่ะเรียกว่ามาตรฐานของกรมวิชาการที่เป็นผู้ออกไปรับรองมาตรฐานที่เรียกว่าพืชปลอดภัยอะค่ะ
0: ค่ะ
1: เราจะใช้ได้เพียงแค่คำว่าผังเท่านั้นคือผอพึ่งสารอัมเท่านั้นใช่ค่ะเพราะว่าเราได้มีการเขาเรียกว่ามาตรฐานเนี้ยค่ะครูเสนอให้กับพระราชกิจจาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่แน่ใจว่าเขาใช้ศัพท์ว่าอะไรแต่ว่าพอศึกษามาแล้วมันไม่สามารถใช้คำว่าไข่ผังได
0: ้
1: ก็เลยจะใช้ได้เพียงแค่คำว่าผังเท่านั้นค่ะ
0: ค่ะสรุปก็เป็นสาหร่ายหรือว่าเป็นอะไรคะเนี่ย
1: แต่ก่อนอะโฆษณาว่าเป็นสาหร่ายแต่ในความเป็นจริงพอนักวิชาการจากการทำที่เราทำมาตรฐานกันขึ้นมาเนี่ยค่ะก็มีการถกเถียงกันในกลุ่มของนักวิชาการด้วยรวมถึงการวิเคราะห์เข้าไปถึงเขาเรียกว่าสปีชีส์หรือว่าสายพันธุ์ของตัวผัมเองเนี่ยค่ะก็ทำให้ทราบว่าเขาไม่ใช่สาหร่ายเขาเป็นเพียงแค่พืชน้ำเท่านั้นแต่ว่าเป็นพืชน้ำที่ให้โปรตีนสูงมากกว่าพืชชนิดอื่น
0: ๆโอ้นี่พี่หนูหลิงก็เข้าใจนะคิดว่าเออเป็นสาหร่ายนะเอาปรากฏไม่ใช่เนาะ
1: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยคนละสายพันธุ์หรือว่าคนละประเภทกันเลยค่ะ
0: อย่างนี้นี่เองนะคะ
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วผัมเนี่ยการปลูกการดูแลค่ะยังไงบ้างคะ
1: การปลูกและการดูแลนะคะทำได้หลายรูปแบบมากๆเลยค่ะ
0: สำหรับที่ในไร่
1: ถ้าสำหรับที่ไร่ค่ะเราเริ่มต้นตั้งแต่รูปแบบถ้าย้อนไปสัก7ปีที่แล้วค่ะเราจะเป็นการเพาะเลี้ยงในหลองซีเมนต์ใช่ไหมคะเป็นระบบกึ่งปิดค่ะแต่ณสถานการณ์ปัจจุบันก็คือปี2560เนี่ยเรายกระดับขึ้นมาเป็นการเพาะเลี้ยงในโรงเรือนแบบปิดใช่ค่ะก็คือเราปลูกในโรงเรือนแบบปิดเลยเพื่อให้ได้มาตามมาตรฐานของกรมวิชาการนะคะใช่แล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า IoT อะค่ะเข้ามาช่วยในการลดแรงงานเรื่องคนลงไปนิดนึงในการช่วยควบคุมปริมาณการให้ธาตุอาหารการให้น้ำแล้วก็เช็คค่าต่างๆของตัวผักอะค่ะตลอดระยะเวลาการเพาะเลี้ยงใน1ครอบค่ะ
0: หนึ่งครอบนี่คือ
1: ประมาณ14วันค่ะ
0: อ๋อรอบของเขา
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อจะเจริญเติบโตใน14วันก็คือเก็บเกี่ยวได้หรืออย่างไรคะ
1: โดยทั่วไปอะค่ะสำหรับผักเองเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่7วันค่ะ10วัน14วันคือแล้วแต่ละฟาร์มหรือว่าแต่ละเขาเรียกว่าความถนัดของแต่ละฟาร์มที่พอเลี้ยงกันได้เลยค่ะใช
0: ่รอบในการเก็บไวมากๆเลยนะคะกว่าการปลูกพืชชนิดอื่นๆใดๆเลยนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเขาอะจริงๆถ้ายิ่งช้อนนะคะเขาก็ยิ่งเกิดคือเขาสามารถแบ่งเซลล์ตัวเองแตกตัวออกไปได้ไวมากๆค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างเงี้ยเรามีปุ๋ยมีอะไรสำหรับเขาโดยเฉพาะไหมคะหรือว่าเลี้ยงแค่กับน้ำเฉยๆน้ำเปล่า

0: สำหรับปุ๋ยอะค่ะสามารถแบ่งออกเป็นได้2รูปแบบค่ะถ้าในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเรียกว่าปุ๋ยเคมีแต่ว่ามันก็ไม่ได้จ๋าขนาดนั้นนะคะนะคะก็ใช้ปุ๋ยน้ำที่เรียกว่าปุ๋ย AB อะค่ะหรือว่าบางฟาร์มเขาก็จะมีปุ๋ยสูตรสังตัดที่เป็นเฉพาะของแต่ละฟาร์มอันนี้คือโซนพืชปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยังของที่ฟาร์มของเราอะค่ะเราเป็นอินทรีย์ใช่ไหมคะหนูใช้น้ำหมักจากใบทองหลางค่ะใบทองหลางก้านแดงอะค่ะ
1: โอ้เราผลิตเอง
0: ใช่ค่ะแต่ว่าสูตรหนูไม่ได้คิดคนเองนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คือเป็นสูตรของอาจารย์วิโรธค่ะแล้วก็พอดีพี่ชายหนูปลูกทำสวนทุเรียนอยู่ทองประภูมิอะค่ะพี่ชายก็เลยแบบเขาใช้น้ำหมักใบทองหลางอันนี้อยู่แล้วเขาก็เลยแนะนำมาให้เราได้ทดลองใช
1: ้โอ้ดีมากเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะโอ้นะคะแล้วอย่างนี้มีแบบว่ามีจำหน่ายไหมคะสำหรับใครที่แบบสนใจอยากจะไปปลูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแนะนำมีจำหน่ายเป็นชุดของเขาไหมคะของที่ไล่ไหมคะ
0: ก็ถ้าสำหรับท่านใดที่สนใจที่อยากจะนำไปเพาะเลี้ยงเนี่ยค่ะก็อีกสักพักหนึ่งเราจะเซตระบบขึ้นมาสำหรับการเปิดคอร์สสอนเรียนออนไลน์แต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมอยู
1: ่
0: อีกสักพักหนึ่งสามารถติดตามได้ทางไลน์ OA เลยค่ะหนูสามารถพูดได้เลยไหมคะ
1: ได้ได
0: ้โอเคก็สามารถแอดไลน์ไปที่ตัว P ค่ะ PHAMU ก็คือพามูนั่นเองค่ะ
1: อ่ะขออีกรอบ
0: PHAMU ค่ะพามูค่ะถ้าอ่านเป็นภาษา
1: อ๋อแอดไลน์นะแอดไลน์
0: ใช่ค่ะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยค่ะตอนนี้ก็เรากำลังเซตสแตนดาร์ดทุกอย่างคือจะมีคอร์สสำหรับเรียนออนไลน์แบบระยะสั้นระยะยาวแล้วก็รวมถึงมีชุดทดลองพร้อมเลี้ยงด้วยค่ะ
1: นั่นแหละกำลังสงสัยว่าเนี่ยจะมีชุดทดลองหรือเปล่านะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วพูดถึงค่ะมีการเพาะปลูกผำแล้วเนี่ยแล้วการจำหน่ายล่ะมีทั้งแบบว่าเป็นแบบสดเป็นแบบแห้งอะไรยังไงใดๆคะ
0: ก็สำหรับที่ไร่เองนะคะเราก็มีจำหน่ายในแบบสดนะคะก็สามารถไปติดตามหาซื้อได้ที่ตลาดเกษตรเลยค่ะทุกวันพุธส่วนวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นตลาดกินการของทกสค่ะที่หน้าร้านเปียกข้าวมันไก่อันนี้ก็จะเป็นแบบสดในส่วนของแบบสดอะค่ะอายุหรือว่าเชลไลท์ในการจัดเก็บมันจะสั้นนิดนึงคือเขาจะอยู่ได้เต็มที่ในตู้เย็นนะคะประมาณ 1-2 สัปดาห์เท่านั้นเราก็เลยพัฒนาต่อยอดค่ะขึ้นมาให้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป
1: ค่ะ
0: ก็จะมีณตอนนี้ที่ยังทำอยู่นะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ดีนะคะก็จะมี1ก็คือเป็นโจ๊กผำข้าวกล้องหอมมะลิค่ะอันนี้ก็จะเป็นโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปเพียงแค่ฉีกซองเติมน้ำร้อนแต่ว่าของเราอ่ะจะทำแบบไม่ปรุงรสชาติก็คือจะสามารถทานได้ตั้งแต่เด็ก7เดือนนะคะจนถึงผู้สูงวัยผู้ป่วยอันนี้ตอบโจทย์มากๆใช่ค่ะก็คือ1ซองน้ำหนัก16กรัมเนี่ย20บาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็อีก1ผลิตภัณฑ์ก็คือจะเป็นผำฉะ
1: ผำฉะ
0: ผำฉะก็คือจะเป็นตัวผงผำที่ผ่านกระบวนการอบแห้งอะค่ะแต่ว่า
1: เหมือนมัทฉะ
0: เหมือนมัทฉะเลยค่ะกินสีรสชาติขายคึงแต่ว่าคุณประโยชน์ที่ผำให้ไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของคาเฟอีนแต่ว่าสิ่งที่ผำให้ได้มากกว่ามัทฉะคือให้แอนตี้ออกซิแดนต
1: ์
0: สารต้านอนุมูลอิสระที่มีมากกว่านั่นเองค่ะก็จะมี2ผลิตภัณฑ์นี้ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคที่ดีมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆค่ะแต่ว่ายังตัวอื่นเราก็แปรรูปมาเป็นตัวทองม้วนเป็นข้าวเกรียบเป็นขนมปังกะทิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวผำเนี่ยสามารถเข้าไปแอดออนหรือว่าไปอยู่ในเมนูอื่นๆนะคะได้เยอะมากๆเพราะว่าเขาเป็นพืชที่ให้สีให้คุณประโยชน
1: ์
0: แต่ว่าไม่ได้มีกลิ่นแล้วก็ไม่ได้มีรสชาติ
1: กำลังจะถามเลยค่ะว่าอยากให้คุณแสบเนี่ยแนะนำหน่อยค่ะว่าถ้าเป็นผำสดเนี่ยจะทำเมนูอะไรได้บ้างคะพอจะแนะนำได้ไหมคะ
0: ก็สำหรับผำสดนะคะเมนูที่ง่ายที่สุดคือใส่ไข่เจียวค่ะเหม
1: ือ
0: นลักษณะเขาจะเหมือนกับไข่เจียวชะอมแต่ว่าเทคนิคสำหรับไข่เจียวผำก็คือไข่ผำไข่ผำหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะไข่ไก่สองฟอง
1: อัน
0: นี้จะเป็นแพรสวยมาก

0: เยอะกว่านี้ค่ะไข่เขาจะไม่เกาะกันเป็นแพรค่ะเพราะด้วยตัวผังที่มีน้ำในตัวที่มันเยอะอะค่ะพอไปเจอน้ำมันก็จะแตกใช่ไหมคะนอกจากที่จะทำไข่เจียวก็ไปทำไข่ตุ๋น
1: โอ้อันนี้น่าสนใจ
0: หรือว่าจะไปทำสลัดทานคู่กับสลัดได
1: ้แบบสดๆเลยเหรอไม่ต้อง
0: ทานได
1: ้ไม่ต้องต้มหรอไม่ต้องต้มไม่ต้องทำให้สุก
0: ไม่ต้องเลยค่ะแต่ว่าในปริมาณถ้ากรณีจะทานสดสำหรับถ้าจะไปใส่ในสลัดนะคะหรือว่าจะไปทำน้ำสมูทตี้หรือว่าไปทานกับโยเกิร์ตกีกโยเกิร์ตกรณีแบบทานสดแบบนี้ไม่ควรเกิน1ช้อนโต๊ะ
1: ไม่แล้วเนี่ยผัมเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าไม่เล็กๆเล็กๆเล็กๆมากเลยค่ะแล้วเรามีวิธีการทำความสะอาดไหมคะ
0: มีค่ะคือถ้าผัมสดที่ออกไปจากเรานะคะไม่ถึงว่าจากฟาร์มนะคะเราล้างทำความสะอาดให้ผู้บริโภคเรียบร้อยคือไปถึงคุณสามารถเปิดกล่องแล้วก็นำไปปรุงอาหารได้เลยค่ะแต่ถ้าหลายๆคนถ้าไม่ได้ซื้อจากที่ฟาร์มไปเราสามารถวิธีการทำความสะอาดง่ายๆนะคะก็คือกระชอนนะคะหรือตะแกรงที่เป็นตาถี่มากๆแล้วก็ด้านล่างอะค่ะรองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ผ่านน้ำอะค่ะเอาน้ำผ่านตัวผัมเขาเรียกว่ารอดกระชอนลงไปใช่ไหมคะก็จะไปอยู่ที่ผ้าขาวบางเราก็จะล้างทำความสะอาดในผ้าขาวบางเนี่ยค่ะสัก 3-4 น้ำก็จะได้ผัมที่สะอาดพร้อมทานแล้วค่ะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็ไข่เจียวไข่ตุ๋นค่ะแล้วเป็นแกงมีไหมแกงมีไหม
0: แกงก็ได้ค่ะจะเป็นแกงคั่วแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางโซนอีสานเขาจะเป็นแกงเปิ้ลใช่ไหมคะที่ใส่หน่อไม้เอาไปใส่กับแกงขี้เหล็กก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นแกงแดงต้มจืดก็ได้นะคะทอดมันก็ได
1: ้
0: คือสามารถทำได้ทุกเมนูที่เราต้องการแต่มีแต่นะคะแต่ในที่นี้คือถ้ากรณีทำเป็นแกงเป็นต้มเป็นผัดแนะนำให้ปรุงรสชาติให้เรียบร้อยก่อนแล้วปิดไฟปุ๊บค่อยใส่ผัมลงไปคุณจะได้ผัมที่สีเขียวสวยสดน่ารับประทานค่ะถ้าเกิดว่าใส่ไปตั้งแต่ตอนแรกอะค่ะลักษณะเขาจะคล้ายๆกับเราทานแกงขี้เหล็กอะค่ะสีมันจะมนๆไม่ค่อยสวยแค่นั้นเอง
1: ไม่งามไม่งาม
0: ไม่งามแค่นั้นเองค่ะ
1: ไม่กำลังจะถามเลยเพราะว่าพี่หนูหลิงเนี่ยไม่เคยทานเลยค่ะผัมเนี่ยอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วอ่ะเนื้อแท้ของเขารสชาติมันเป็นยังไงคะมันเฟื่อนๆมันขมหรือมันหวานๆหรืออะไรยังไงคะ
0: ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเลยค่ะจืดจืดจืดแล้วก็จืดเขาจะเหมือนเราเท็กเจอร์เราเหมือนเรากินไข่กุ้งใช่ไหมคะกุ๊บกุ๊บถ้าแบบสดนะคะกุ๊บกุ๊บแบบนั้นแต่ว่ารสชาติจะเหมือนเรากินผักสลัดนะคะที่จืด
1: อ๋ออ๋อเข้าใจละอ๋อเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่ากลัวมีแบบกลิ่นเหม็นเขียวหรือว่าจะคืนคืนหรืออะไรใดๆไม่มีเน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะเอาสามารถเอาไปลอกน้องๆเด็กๆที่ไม่ทานผักอะไรเงี้ยได้เลยเพราะว่าไม่มีกลิ่นค่ะ
1: อ๋อค่ะแค่มีสีเขียวสดใสเท่านั้นเอง
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: อ๋อค่ะโอ้ยทำเมนูได้หลากหลายอยากจะรู้ประโยชน์ของผัมหน่อยอะค่ะเขามีประโยชน์อะไรบ้างคะพอจะบอกได้ไหมคะ
0: ก็สำหรับผัมนะคะแน่ๆเลยที่แบบว่าเป็นคุณสมบัติเด่นของเขาเลยคือเป็นพืชก็จริงแต่ว่าเป็นพืชที่ให้โปรตีนสูง1ค่ะ2มีคลอโรฟิลล์ค่ะ3มีไฟเบอร์ค่ะ4คือธาตุเหล็กสำหรับผู้หญิงเนี่ยเหมาะมากแล้วก็เป็นพืชชนิดเดียวค่ะที่มีวิตามิน B12 ที่ช่วยบำรุงสมองแล้วก็เทคนิคที่ดีที่สุดสำหรับการบริโภคผักหนูแนะนำเลยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ปรุงสุก
1: จะดีกว่า
0: จะดีกว่าคุณประโยชน์จากโปรตีนนะคะที่เราทานแบบสดสมมุติ1ช้อนโต๊ะนะคะเราจะได้โปรตีนอยู่ทั้งประมาณแบบ 10% 12% แต่ถ้าเอาไปปรุงสุก1ช้อนเท่ากันโปรตีนจะเพิ่มขึ้นมาอีก2เท่าอะค่ะ
1: อุ้ยหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ดีนะดีค่ะนี่คือประโยชน์ของเขา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ค่ะก็คือทานได้ทุกเพศทุกวัย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วจำกัดไหมสำหรับใครที่แบบว่ามีโรคประจำตัวนู่นนี่นั่นหลีกเลี่ยงการทานมีไหมคะ
0: ไม่มีเลยค่ะจากงานวิจัยนะคะไม่มีแบบผลกระทบใดๆทั้งสิ้น
1: โอ้ดีมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่มีอย่างเดียวก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราทานสดก็คือไม่ควรเกิน1ช้อนโต๊ะแค่นั้นเองค่ะ
1: ต่อมื้อเวลาทาน
0: ใช่ค่ะ

0: ใช่ค่ะ
1: อืมอย่างนี้นี่เองนะคะอ๋อค่ะแล้วที่นี่ล่ะจำหน่ายยังไงคะเผื่อว่าแบบคนกำลังคิดว่าเอ้ยน่าจะปลูกผําขายบ้างแหละราคาดีไหมคะ
0: ถ้าสำหรับผําสดนะคะแบบส่งตรงถึงหน้าบ้านทุกท่านกิโลละ400บาทฟรีค่ะจะส่งค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผําเลี้ยงจะอยู่กิโลละ350บาทค่ะ
1: อ๋อสำหรับใครที่สนใจจะเอาไปเลี้ยง
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เรามีจำหน่ายแบบตลาดเกษตรกรใช่ไหมคะแล้วก็ตลาดกินการทกสเนี่ยก็จะอยู่ที่1กระปุกอะค่ะ20บาทน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ70ถึง80กรัมค่ะ
1: เออเวลาทานก็แค่1ช้อนโต๊ะอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะคือแบบอยากทดลองเปิดใจอยากลองนำไปทานดูก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เล็กๆได้ค่ะ
1: แล้วมีไหมคะแบบว่าร้านอาหารเอ่ยภัตตาคารเอ่ยอะไรแบบสั่งของเรามีบ้างไหมคะ
0: มีค่ะก็ในพื้นที่ใกล้เคียงก็จะเป็นเดอะเลกาซี่ริโอแควร์รีสอร์ทนะคะที่เขาทำไปทำเป็นเมนูไข่เจียวผำค่ะแล้วจะมีแกงส้มมียำที่สำหรับคณะศึกษาดูงานค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่หนูจะส่งเข้ากรุงเทพส่วนใหญ
1: ่
0: ใช่ก็คือทางกรุงเทพร้านเขาก็จะเอาไปทำเป็นขนมปังเอาไปทำเป็นซาวโดะค่ะ
1: ที่เขานิยมมากเลยตอนนี้
0: ใช่ค่ะซาวโดคายผับค่ะแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือจะเป็นร้านอ้อมกอดคาเฟ่ที่สมุทรสงครามอะค่ะอันนั้นเอาไปทำเป็นเส้นสปาเกตตี้ค่ะ
1: ว้าวสปาเกตตี้ก็ทำได้ด้วยนะ
0: ได้ด้วยค่ะ
1: อืมค่ะทำได้หลากหลายเมนูมากๆเลยละค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเท่าที่ติดตามนะคะไล่แสงสกุลลุ่งเนี่ยไปออกบูธออกงานบ่อยมากเลยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วก็แบบว่ามีออกสื่อออกหลายช่องมากเลยค่ะเรียกว่าคุณกมลวรรณเนี่ยคุณแสบของเราด้วยค่ะเป็นคนดังมากๆเลยนะคะ
0: ไม่ถึงขั้นนั้นค่ะไม่ถึงขั้นนั้น
1: เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้มีแบบติดช่องทางไหนติดต่อบ้างไหมคะ
0: ก็สามารถติดตามได้ค่ะก็หนึ่งก็คือช่องทาง Facebook Fanpage ของไว้แสนสกุลลุ่งค่ะแล้วก็ LINE OA อย่างที่บอกไปเลยว่าพามุค่ะแล้วก็ทาง TikTok ก็จะเป็นเกษตรแสบค่ะ
1: อืมชื่อน่ารักมากเลยเกษตรแสบ TikTok นะ
0: ใช่ค่ะ TikTok เกษตรแสบค่ะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งน่าจะได้พบกันน่าจะเป็นสื่อที่ออกไปทางการประชาสัมพันธ์การพอเลี้ยงไข่ผำเนี่ยค่ะน่าจะทั่วโลกได้เห็นกันเพราะว่าชายกำลังเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะจะมีสัมภาษณ์เพราะว่าหนูเป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะที่ได้รับรางวัลยังอินโนเวเตอร์ในของ FAO ก็คือเอเชียแปซิฟิกอะค่ะ
1: ว้าวสุดยอดมากเลยอะคุณแซบ
0: ขอบคุณค่ะ
1: โอ้คุณแซบเป็นตัวแทนของประเทศไทยเลยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่าไล่เราเนี่ยคือผำก็คือเป็นที่หนึ่งnumber 1ของประเทศไทยเลยนะ
0: ยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะมีแบรนด์อื่นอีกหลายเจ้าค่ะแต่ว่าคือด้วยความที่เราเป็นเกษตรกรที่ทำงานร่วมกันกับชุมชนด้วยค่ะเด็กๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งผลให้ได้รับรางวัลนี้เพราะว่าหนูกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้หนูไม่ได้ทำงานคนเดียวค่ะมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนช่วยกันผลักดันจนให้ได้รับรางวัลนี้ค่ะ
1: นี่แหละกำลังถามอยู่เลยอะค่ะคุณแสบคะว่านะเหมือนหลายคนเนี่ยกำลังคิดว่าเออเราจะออกจากงานประจำกันนะคะหรือว่าอยากจะทำแบบที่บ้านเนี่ยมีสวนมีไร่อยู่แล้วอยากจะออกมาทำอะไรแบบเนี้ยพอจะมีข้อคิดมีอะไรเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เริ่มอยากจะทำเกษตรอินทรีย์บ้างคะ
0: สำหรับคนที่จะเริ่มต้นหนูต้องขอย้อนกลับไปเล่าของตัวเองก่อนอย่างของหนูเนี่ยค่ะที่สามารถตัดสินใจกลับมาเป็นเกษตรกรได้ไวคือออกจากงานแล้วมาปุ๊บทำได้เลยเนี่ยเพราะพื้นฐานของที่บ้านมีอยู่แล้ว
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นเคสที่สามารถต่อยอดได้เลยแต่ถ้าใครที่กำลังจะแบบมองหาแล้วอยากจะทำหนูแนะนำว่าเริ่มต้นจากการเพาะผักหรืออาจจะเป็นพืชอื่นๆคือปลูกเขาเรียกอะไรปลูกพืชที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือผักบุ้ง
1: อ๋อผักบุ้งเนาะเลี้ยงง่าย
0: เริ่มจากการปลูกผักบุ้งหรือเพาะถั่วงอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นภาคการเกษตรเนี่ยเล็กๆเป็นกิจกรรมเสริมก่อนแล้วลองดูว่ามันใช่ทางของเราจริงๆใช่ไห
1: ม
0: เพราะมิฉะนั้นถ้าคุณตัดสินใจคือยังไม่ได้มีพื้นฐานด้านการทำเกษตรเลยแต่เห็นว่าอุ๊ยเขาเลี้ยงผำแล้วได้ดีเขาปลูกทุ

0: ียนได้ดีเขาปลูกอันนั้นได้ดีอันนี้ได้ดีแล้วคุณทิ้งงานประจำของคุณเลยแล้วหันกลับมาถามโดยที่ไม่มีพื้นฐานมันจะเหนื่อยมากๆ
1: เออจริงเนาะเออมันต้องเริ่มลองอะไรเล็กๆก่อนนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะสำหรับหนูแนะนำว่าเริ่มจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนจากสิ่งเล็กๆคือเพาะผำเลี้ยงผำเนี่ยในกะละมังสักหนึ่งกะละมังเพื่อบริโภคก่อนแต่สำหรับใครที่เป็นมือใหม่สำหรับในการเพาะเลี้ยงผำเนี่ยจุดเริ่มต้นมันอาจจะยากเพราะหนูเองก็เริ่มต้นมาก็ทิ้งไปเป็นปี2ปีเหมือนกันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
1: ดูแลยากกันเน
0: า
1: ะ
0: เขาเป็นพืชที่เซนซิทีฟมากๆ
1: เขาต้องโดนแดดจัดไหมหรือยังไงคะ
0: แดดจัดไปเลยไม่ได้ค่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่เขาจะชอบแดดแบบลำไรประมาณนั้นแต่ว่าล่มไปเลยก็ไม่ได้
1: โ
0: ดนสารเคมีก็ไม่ได้
1: ก็ค่อนข้างจะเลี้ยงยากอยู่พอสมควรนะ
0: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าคือถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยหนูแนะนำเลยว่าคุณจะเสียเวลาในการแบบทำแล้วทิ้งเนี่ยกับผำเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนค่ะ
1: ลองผิดลองถูกไปก่อน
0: ใช่ลองผิดลองถูกประมาณ 2-3 เดือนแล้วเราก็จะเจอทางว่าทำยังไงเพราะด้วยสภาพแวดล้อมแต่ละพื้นที่ที่มันแตกต่างกันไปก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเขาด้วยส่วนหนึ่งค่ะแต่ถ้าถามว่าเลี้ยงแบบไหนดีที่สุดสำหรับผำเลยหนูตอบเลยว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติคือดีที่สุดธรรมชาติในที่นี้คือแบบมีบ่อดินนะคะ
1: ค่ะ
0: ที่เป็นบ่อดินบ่อใหญ่ๆอันนั้นอะดีที่สุดโดยที่เราไม่ต้องหาอาหารอะไรใดๆให้เขาเลยด้วยแต่ว่าพอเป็นแบบบ่อดินก็จะมีข้อกำหนดนิดนึงตามมาตรฐานนะคะคือต้องหาพลาสติกคลุมดินระวังดินกับน้ำไม่ให้สัมผัสกันก่อน
1: โอเค
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นเคสหรือว่าเป็นกรณีที่เลี้ยงแล้วเอาไปเป็นอาหารสัตว์คือเอาไปให้น้องไก่น้องเป็ดแล้วก็หอยเชอรี่หรือสัตว์เล็กๆอย่างเงี้ยเพื่อต้องการเพิ่มปัดโปรตีนหรือว่าให้ปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นสามารถเลี้ยงแบบไม่ต้องมีพลาสติกคลุมได้ค่ะ
1: เลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆเลย
0: ใช่ใช
1: ่ค่ะไม่แล้วอย่างเงี้ยเริ่มต้นในการทำเนี่ยปลูกผำนะคะค่าที่จ่ายค่อนข้างสูงไหมคะอันนี้แบบจะได้เป็นความรู้ด้วย
0: ถ้าสำหรับมือใหม
1: ่
0: หนูแนะนำว่าเริ่มพอเลี้ยงในกะละมังอะค่ะกะละมังพลาสติกสีโทนมืดนิดนึงก็จะเป็นสีดำสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็พันผำเนี่ยหาได
1: ้ทั่วไป
0: ใช่ตักมานิดเดียวละค่ะประมาณสัก 1-2 ช้อนโต๊ะเนี่ยเขาก็แตกกระจายต่อแล้วค่ะ
1: ใ
0: ช
1: ่
0: เพราะเขาโตไวแต่ว่าต้นทุนเนี่ยจะไปอยู่กับน้ำซะส่วนใหญ
1: ่
0: เพราะว่าผำต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำตลอดถ้ากรณีแบบเลี้ยงในพื้นที่จำกัดนะคะ
1: ค่ะเขารักสะอาดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะทุกๆ7วันก็ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำแล้วก็ตอนล้างทำความสะอาดก็จะส่งถึงมือผู้บริโภคนะคะที่ใช้น้ำเยอะใช่ค
1: ่ะสมมุติค่ะคุณแสบคะถ้าเกิดว่าอ่ะเราตั้งใจอยากจะปลูกผำเนี่ยแล้วทีเนี้ยจะมีช่องทางการขายไหมอ่ะขายยากไหมขายได้ไหม
0: สำหรับสถานการณ์ตอนนี้ในรูปแบบของผำสดหนูบอกเลยว่าอาจจะยากนิดนึงค่ะอันนี้คือเราพูดกันตามตรงเลยเพราะว่ามาตรฐานของผำมันถูกเซตออกแบบเป็นหลายสแตนดาร์ดราคาตลาดก็จะผันผวนแล้วก็จะตัดราคากันเอง
1: oh. อ
0: ันนี้คือในภาพของความเป็นจริง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าถ้ากรณีที่เลี้ยงแล้วเอามาแปรรูปคือไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเงี้ย
1: อ
0: ันเนี้ยความต้องการยังมีค่ะแล้วก็สามารถไปได
1: ้เข้าใจได้ค่ะมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อันนี้คือพูดจากใจที่ประสบพบเจอสถานการณ์อยู่นะปัจจุบันเลยค่ะใช่
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ปลูกกันเยอะด้วยแหละมีผู้ปลูกเพิ่มมากขึ้นด้วยอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเป็นเรื่องปกติของวงการตลาดเลยคือถ้าดีมานด์มันเขาเรียกว่าคนพอเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นความต้องการตลาดก็จะลดน้อยลงแหละใช
1: ่วันนี้ก็พอประมาณนะคะเรื่องของผำค่ะแต่จะถามเรื่องอื่นด้วยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะที่ไร่แสงสกุลลุงค่ะมีให้ไปศึกษาดูงานหรือว่าเป็นวิทยากรรับเชิญอะไรใดๆบ้างไหมคะคุณแสบคะ
0: ก็ส สำหรับณปัจจุบันนะคะที่ไร่อะค่ะเราเป็นศูนย์และเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนนะคะของธนาคารธ.ก.ส.ค่ะก็จะมีอบรมลูกค้าพักชำระหนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เข้ามาก็จะมีหลักสูตรก็คือการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อลดต้นทุนทำอาหารยังไงเพื่อให้แบบอย่างน้อยก็คือเราไม่ต้องไปซื้อไข่คืออย่างน้อยก็มีคลังอาหารที่บ้านนะคะแล้วก็มีการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์การปลูกพืชผสมผสานแล้วก็การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้งแจกตัวผำเองหรือว่าอื่นๆที่เราปลูกอย่างเช่นที่ไร่ปลูกกล้วยน้ำว้าใช่ไหมคะเราก็จะนำมาทำเป็นตั้งแต่กล้วยสติ๊กกล้วยอาบแดดกล้วยเชื่อมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมะกอกน้ำใช่ไหมคะเราก็จะนำมาทำเป็นมะกอกแช่อิ่มแล้วก็จะมีมะกอกแช่อิ่มอบแห้ง
1: นี
0: ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังเราปลูกข้าวใช่ไหมคะข้าวเนี่ยเราก็นำมาเขาเรียกว่ามาสร้างมูลค่าเพิ่มก็คือหนึ่งคือเอาไปแปรรูปเป็นตัวโจ๊กที่ใส่กับผังอีกหนึ่งส่วนก็คือหนูก็สนับสนุนให้ทุกคนนะคะแบบนำไปสีให้มันเป็นข้าวสารแล้วก็รีแพ็กเกจจำหน่ายโดยโรงสีที่เราใช้ก็คือใช้โรงสีชุมชนนะคะ
1: เรียกว่ากระจายรายได้นะคะให้กับคนในชุมชนด้วยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ได้ทานอะไรที่แบบปลอดสารพิษอีกต่างหาก
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นคนต่างจังหวัดล่ะเพราะว่าเอ็มคอตการเนี่ยคนฟังนะคะฟังได้หลายจังหวัดเลยนะคะถ้าอยู่สุพรรณอยู่ราชบุรีนครปฐมหรือว่าจังหวัดอื่นๆไกลๆเนี่ยจะสามารถเข้าไปอบรมอะไรได้บ้างไหมคะ
0: สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ค่ะแต่ว่ารบกวนแบบโทรมาสอบถามหรือว่าทักมาที่แฟนเพจก่อนเพราะว่าบางทีหนูก็ไม่ได้อยู่ที่ไร่ตลอดอย่างบางทีมีอีเวนต์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็อ่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้คุณแสบนะคะฝากถึงชาวเอ็มคอตกันหน่อยค่ะนะคะช่องทางการติดต่อหรือว่าใครที่สนใจอยากจะเข้าไปดูงานนะคะติดต่อทางไหนได้บ้าง
0: ได้ค่ะก็สามารถทักมาได้ที่ Facebook Fanpage ของไร่แสงสกุลลุ่งช่องทางที่1 นะคะหรือว่าทีมผำอันนี้ก็จะเป็น Facebook Fanpage เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะส่วน LINE OA ก็คืออย่างที่บอกไปว่าพามุนั่นเองค่ะตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่แต่ว่าก็สามารถทักเข้าไปได้ค่ะไปกดติดตามไว้ก่อน
1: ได้เลยค่ะแอดต้องแอดไซน์ไหมแอดไซน์ไหม
0: น่าจะไม่ต้องนะคะ
1: ID ก็คือพามุเลย P H A M U เลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวพี่หนูหลิงไปแอดไลน
0: ์ได้เลยค่ะแล้วก็ทาง TikTok ก็คือเกษตรแสบเลยค่ะ
1: วันนี้ค่ะได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะเรื่องของการปลูกผำนะคะแล้วก็วิถีเกษตรอินทรีย์นะคะขอบคุณค่ะคุณกมลวรรณรุ่งประเสริฐวงศ์หรือว่าคุณแสบมากๆเลยนะคะมีโอกาสค่ะจะได้ไปเยี่ยมเยียนนะคะ
0: ได้เลยค่ะยินดีต้อนรับค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะสวัสดีค่ะ
2: Mcot Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
1: เอ็มคอตกรีนมาร์เก็ตในช่วงรอบรั้วชุมชนขอบคุณคุณกมลวรรณรุ่งประเสริฐวงศ์หรือว่าคุณแสกค่ะเจ้าของไร่แสงสกุลรุ่งอยู่ที่ตำบลกลอนโดอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเรียกว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จมากๆนะคะในยุคนี้เลยและที่นี่นะคะก็เป็นวิถีเกษตรอินทรีย์เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมแบบยั่งยืนด้วยค่ะขอชื่นชมนะคะคุณผู้ฟังคะเวลาหมดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยสัปดาห์หน้าจะไปจังหวัดไหนนั้นก็ไม่พลาดนะคะทุกๆวันเสาร์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะหนูริ่งชุติมาคณานุรักษ์และทีมงานต้องจากลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: Mcot Green Market
3: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 Mcot จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: 2ผลงานเพลงครับในฮิตที่13วันนี้ผลงานเพลงจากนันอนันต์นะครับใครคือคนที่ใช่ของเธอครับเพลงนี้คงที่ครับ
1: ครับผมอ้าวน้องนันคงที่นะครับอยู่ในฮิตที่13แล้วก็มีดอกกระเจียวบานนะฮะจากก้องห้วยไร่นะฮะตอนนี้ก็ขึ้นจากฮิตที่17นะอยู่ในชาร์ตทั้งหมด32สัปดาห์นะครับนะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนชาร์ตนิดนึงนะครับฮิตที่20นะครับคำเอ่ยนะครับพี่ยุ้ยมานะศักดิ์นะครับ19พื้นที่ปลอดภัยนะครับน้องพิมดานะครับแล้วก็18ไอ้ทุยนะครับแอลกอฮอล์17จบสารเนาะนะครับนุชวิราวันนะครับ16บอได้จับฉลากเป็นแฟนนะครับน้องลำเพลินแล้วก็15ดอกชบาแดงนะครับน้องลูกตาลนะครับ
0: ครับผม14แผลใหม่จากหมิวรัชดาพรครับผมในฮิตที่13

0: ใครคือคนที่ใช่ของเธอนันอนันต์12ดอกกระเจียวบานครับจากก้องห้วยไร่และ11ปลายชั่วโมงนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้กับเพลงนี้เป็นผลงานเพลงจากทีเร็กนะครับกับผลงานเพลงเต้ยสังลาครับในฮิตที่11จ้ะ
1: ฮิตที่11

0: ณะนี้เวลา14:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่าย

0: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลนายกซัดป๋องและธงลั่นเอาให้สะสมกับกรรมที่ทำไว้กำชับเจ้าหน้าที่ทำสำนวนรวดเร็วรอบคอบพร้อมอำนวยความสะดวกคืนร่างผู้เสียชีวิตกลับบ้านเกิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการแสดงความเห็นว่าอยากให้ประหารชีวิตผู้ต้องหาคดีฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียและคดีฆ่าคนไทยยกครัวว่ามีกระบวนการทางกฎหมายซึ่งต้องดำเนินการกับผู้ที่ก่อความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกและจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดสิ่งที่จะเดินทางไปจังหวัดชลบุรีนั้นเพื่อย้ำการเร่งรัดการทำสำนวนทุกอย่างให้กระชับแม่นยำเพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษที่สูงสุดสะสมกับกรรมที่ทำไว้อย่าไประบายอารมณ์ว่าต้องได้รับโทษแบบไหนอย่างไรเพราะคนที่ตัดสินว่าจะต้องได้รับโทษแบบไหนคือศาลยุติธรรมแต่ต้องย้ำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้ความร่วมมือและสำนักงานอัยการสูงสุดให้เร่งทำคดีให้เร็วที่สุดเพราะคดีนี้ไม่ใช่แค่สะเทือนขวัญคนไทยเท่านั้นแต่ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายอย่างมากขอให้ประชาชนมั่นใจอย่ากังวลจะทำอย่างเต็มที่คดีนี้เป็นคดีฆ่าคนตายพ้นโทษออกมาแล้วกระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเชื่อว่าโทษจะหนักหนาสาหัสนี่คือสิ่งที่ต้องไปกำชับฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทำคดีเรื่องความรัดกุมและรอบคอบให้มากที่สุดประธานวิปรัฐบาลเผยยังรอดูคำวินิจฉัยเต็มศาลรัฐธรรมนูญเปิดวิสามัญถกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านหรือไม่นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลกล่าวถึงการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าทั้งหมดต้องรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งปัจจุบันทางสภายังไม่ได้รับจึงต้องรอก่อนและต้องมาดูว่าจำเป็นต้องมีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญหรือไม่ส่วนเรื่องขั้นตอนหากทำคำวินิจฉัยเต็มมาแล้วนายกรวีกล่าวว่าจะต้องมีมติคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องมาให้ขอเปิดประชุมวิสามัญซึ่งดูจากไทม์ไลน์แล้วจะเปิดสมัยประชุมสามัญวันที่25 สิงหาคมและหากต้องเปิดสมัยประชุมวิสามัญช่วง20 สิงหาคมซึ่งอีก 2-3 วันก็จะเปิดสมัยประชุมสามัญก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นอย่างไรก็ตามยังตอบอะไรไม่ได้จนกว่าจะเห็นคำวินิจฉัยฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญพบลูกช้างป่าไซโยกพลัดหลงอายุ2 สัปดาห์สุขภาพอยู่ในภาวะวิกฤตนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าเมื่อวันที่30 กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา6 นาฬิกาหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไซโยกได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่บ้านแม่น้ำน้อยตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีว่าพบลูกช้างป่า1 ตัวบริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อยจึงได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยต้องใช้เรือชาวบ้านในการเดินทางเข้าไปใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงพบลูกช้างป่าพลัดหลงมีสภาพอิดโรยและไม่พบโครงช้างบริเวณนั้นคาดว่าถูกทิ้งไว้ประมาณ2 วันเจ้าหน้าที่จึงได้นอนเฝ้าเพื่อสังเกตพฤติกรรมและรอโครงช้างมารับตลอดทั้งคืนลูกช้างป่าส่งเสียงร้องเรียกหาแม่ช้างเป็นช่วงๆแต่ไม่มีเสียงฝูงตอบรับคาดว่าโครงช้างได้เดินข้ามน้ำทำให้ลูกช้างพัดไหลตามน้ำมาต่อมาวันที่31 กรกฎาคมทีมสัตวแพทย์ได้เข้าพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ลูกช้างป่าเบื้องต้นพบว่าเป็นลูกช้างป่าเพศผู้น้ำหนักประมาณ40 กิโลกรัมอายุไม่เกิน2 สัปดาห์มีสภาพอิดโรยมีแผลถลอกผู้พองและหลุมแผลหลายจุดในช่องปากมีแผลคล้ายร้อนในขัดน้ำอย่างรุนแรงกินนมได้น้อยเนื่องจากเจ็บแผลสุขภาพอยู่ในแนวโน้มน่าเป็นห่วงทีมสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าลูกช้างป่าอยู่ในสภาพวิกฤตจึงเคลื่อนย้ายมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติไซโยกจัดให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนเวรดูแลตลอดเวลาและจะตรวจหาเชื้อไวรัสเฮอร์ปีสในช้างเด็กในวันนี้ทางนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมอุทยานระดมทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูแลรักษาอาการอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1 เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
4: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
8: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
9: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
10: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
11: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
12: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทดำเนินรายการโดยดีเจช้างและทีมงาน

แวดล้อมดีสังคมดีคนมีสุขถ้าหากเราไม่สนุกใช้พลังงานท่านกำลังฟัง MCOT Radio Network FM 104.5 MHz อสมทนครศรีธรรมราชต่อไปนี้เสนอรายการช้างตกมันดำเนินรายการโดยคุณณัฐพรการิการค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันครับกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันด้วยเจอกันวันเสาร์ที่1เดือนสิงหาคม2569นะครับ14นาฬิกากับ17นาทีครับตอนนี้นะฮะวันนี้ก็อีกไม่กี่ชั่วโมงก็ลุ้นกันอีกแล้ว
1: เป็นวันลุ้นวันรวย
0: หรือเปล่า
1: พี่เกียร์เขาจัดนะ
0: คือถ้ารวยแล้วก็ไม่น่าจะซื้อกันทุกงวด
1: รวยแล้วรวยอีกไง
0: ยังไม่รวย
1: รวยแล้วรวยอีกเพราะรอบที่แล้วรู้สึกก็เป็นคนนครศรีธรรมราชใช่ไหมที่ได้รางวัลที่หนึ่งนะใช่ไหมอยู่ทุ่งสงหรืออะไรประมาณนี้นะฮะอยู่ทุ่งสงอุ้ยวันนี้นะจ๋ามาสวัสดีค่ะ
0: ลุงหายหรือยัง
1: เป็นอะไร
0: ไม่สบายเหมือนกัน
1: เหมือนดีเจช้าง
0: เออนี่ขนาดไม่เจอกันยังติดกันได้นะครับไม่น่าเชื่อ
1: ติดกันทางโซเชียลค่ะ
0: นั่งอยู่ห้องเดียวกันนี่มีโอกาสไหม
1: ไม่ค่อย
0: วันนี้นะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังนะที่กำลังติดตามแล้วก็รับฟังรายการกันอยู่นะทางสถานีวิทยุอสมทนะครับทั้ง9สถานี10คลื่นทั่วประเทศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอสมทนครศรีธรรมราชนะครับ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 แล้วก็ 104.75อสมทจันทบุรีครับ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทอุดรธานีครับ FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมานะครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์2ชั่วโมงเป็นประจำนะครับบ่าย 2-4 โมงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เรามีนัดเจอกันครับ
1: ค่ะนะเรื่องอะไรคะ
0: พูดบ้างสิ
1: วันนี้เขาอยากให้ช่วยค่ะท่านผู้ฟังก็ทักทายท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันอยู่ทางหน้าจอไลฟ์สดของเราด้วยเช่นกันนะคะที่หน้าแฟนเพจดีเจช้างตกมันค่ะแล้วก็แฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะสอบถามถึงผลงานเพลงที่ท่านชอบนะคะก็สามารถโทรเข้ามาในรายการเราได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0754192225ค่ะ
0: ครับ
1: 0754192225นะคะก็เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย2โมงเศษๆจนถึง4โมงเย็นนะคะเราจะเจอกันในเรื่องของการถอดบทเรียนการพูดคุยกันเรื่องของพืชนะคะเรื่องของเกษตรนะก็สนับสนุนรายการโดยปุ๋ยแบล็คแคท

0: และก็ยาเชื้อราและแคทวันเช่นเดิมนะคะ
1: เมื่อวานนี้มีโอกาสได้นั่งพูดคุยกันนะครับกับท่านสสนะฮะเขาก็พูดกันถึงเรื่องราวของทุเรียนนะครับพูดกันถึงทุเรียนก็มีคนตั้งคำถามในวงสนทนาว่าสุภจีหายไปไหนนะฮะซึ่งก็ได้รับคำตอบมาครับว่าที่ท่านหายไปเนี่ยเพราะว่ามีการคาดการณ์อย่างแล้วครับพี่เกียวว่
0: าร
1: อบหน้าทุเรียนจะเพิ่มอีก 20%
0: หมายความว่า
1: ผลผลิต
0: จะเพิ่มขึ้นอีก
1: 20% อีกแล้ว
0: อันนี้ไม่แปลกค่ะท่านผู้ฟังเพราะว่าตามที่เรารู้กันมาเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการขยายพื้นที่ในการปลูกทุเรียนเนี่ยมันมากขึ้นนะคะมากขึ้นจริงๆนะเราจะเห็นคือช่วงระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นการล้มยางการล้มปาล์มการเคลียร์พื้นที่นายกโคกยกอะไรมาเนี่ยทุกคนก็จะปลูกทุเรียนมีไร่2ไร่ก็จะปลูกทุเรียนนะคะพื้นที่ทุเรียนก็จะมากขึ้นพอมากขึ้นปุ๊บเนี่ยผลผลิตมันจะล้นในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเพื่อนบ้านของเราผลผลิตเขาก็พร้อมที่จะออกแม้กระทั่งคนที่เป็นพ่อค้าหรือว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีพื้นที่อยู่ทางเวียดนามเขามีพื้นที่อยู่ทางสปป.ลาวนะเพื่อนั่นเขาทำของเขาเองนะคะเขาทำ MOU กันแล้วก็ไปทำพื้นที่เป็นล้านไร
1: ่
0: บอกได้เลยพื้นที่เป็นล้านไร่ที่เขาทำนะคะแล้วก็งบประมาณเยอะแน่ๆในการที่จะลงทุนแล้วก็พัฒนาเนี่ยวันนี้เราอาจจะมองว่าเขาตามหลังเรานะในเรื่องของทุเรียนแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยนวัตกรรมด้วยงบที่เขาพร้อมเงินพร้อมพี่ช้างเดี๋ยวลืมว่าหนึ่งเหรียญของเขาเนี่ยก็คือ5บาทของไทยนะคะแล้วมันจะกี่พันกีบของลาวล่ะนะคะแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยลาวเนี่ยเป็นพื้นที่มีคนทำงานมีพื้นที
1: ่
0: นะแล้วก็ดินเนี่ยบริสุทธิ์กว่าทางไทยแน่น
1: อ
0: นนะคะเคมีน้อยกว่าแน่นอนถึงแม้ว่าจะมีการนำเข้าสารเคมีทั้งหมดเนี่ยจากเมืองไทยไปแล้วก็นำเข้ามาจากจีนนะคะนำเข้ามาเนี่ยมาตรฐานหรือคุณภาพของสารเคมีเนี่ยจีนก็สู้เราไม่ได้อยู่แล้วนะคะด้วยความที่จีนเนี่ยด้วยความที่เป็นเมืองใหญ่เป็นประเทศที่ใหญ่มากแล้วก็คนรวยก็จะเยอะน
1: ัก
0: ธุรกิจก็จะมากและในความที่เรารู้จักจีนก็คือเป็นนักก๊อปปี้ตัวยงของโลกอยู่แล้วนะคะเป็นนักก๊อปปี้ไม่ค่อยมีของจริงเป็นแบบสนเจิ้นน่ะเป็นของก๊อปแท้ๆคุณช้างเข้าใจใช่ไหมท่านผู้ฟังเข้าใจไหมเป็นของก๊อปแท้ๆอะค่ะนะก็แม้กระทั่งไข่หรือแม้กระทั่งข้าวสารข้าวสวยที่เราทานเนี่ยค่ะมันเราอย่าไปคิดว่าเรากินที่จีนแล้วได้กินข้าวจริงๆนะมันคือการบางที่อ่ะคุณต้องระมัดระวังมันอร่อยเหมือนข้าวนี่แหละค่ะแต่มันก็คือเป็นสารเคมีที่เขาทำขึ้นมาให้มันเหมือนข้าวคือเขาเก่งมากแล้วก็วันหนึ่งเราไม่รู้ว่าเขาสามารถทำทุเรียนแบบในจินตนาการมาได้หรือเปล่านะคะแต่ในความที่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นอีก 20% ใช่ไห
1: ม
0: วันเนี้ยภาคใต้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแสนกว่าล้านกิโลนะที่ตามข่าวเนี่ยณปัจจุบัน
1: แ
0: ล้วพอปีหน้าเพิ่มอีก 20% ของแสนกว่าเนี่ยแล้วทางภาคตะวันออกล่ะเท่าไหร่นะอันเนี้ยไม่แปลกอย่างพี่เกียร์เนี่ยพี่เกียร์เดินทางด้วยความเป็นบริษัทปุ๋ยเราก็จะเห็นพื้นที่เล็กพื้นที่น้อยพื้นที่ใหญ่พื้นที่กว้างปลูกกันบางคนเนี่ยเป็นหมื่นต้นนะบางคน 5-6,000 ต้นเยอะมากและยังต้องขยายต
1: ่อ
0: ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นภาพบางสื่อโซเชียลที่เราเห็นก็คือเขาโค่นเลย
1: ครับ
0: เมื่อวันอาทิตย์พี่เกียร์ก็เจอนักธุรกิจท่านหนึ่งที่ทำเกษตรนะคะท่านผู้ฟังก็คือมีพื้นที่สวนยางเยอะมากเมื่อก่อนเราที่บ้านพี่เกียร์เนี่ยจะรับซื้อยางแผ่น
1: ครับ
0: บ้านแฟนพี่เกียร์จะรับซื้อยางแผ่นแล้วเขาเนี่ยเป็นลูกค้าที่บ้านอยู่แล้วเวลาเอายางแผ่นมาขายเป็นเทลเลอร์ค่ะยางแผ่นออกมาหนึ่งรอบนี่คือเป็นเทลเลอร์นะคะก็คือถือว่าเยอะมากเป็นร้อยตันอ่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้เขาไม่ได้ทำยางแหละเขาไปปลูกทุเรียน
1: ทำทุเรียน
0: ซึ่งทำทุเรียนมาแล้ว3ปีตอนนี้ต้นทุเรียนคือ3ปี
1: ครับ
0: 3ปีได้คุยกันเขาก็บอกว่าตอนแรกพอเจอปุ๊บพี่เกียร์ก็แบบเหมือนเอ้ยยางพาราเนี่ยแปลงที่ตายนึ่งเนี่ยเอาแบ็คแคทไปใช้เลยเนาะอะไรเงี้ย
1: คิดว่าปลูกทุเรียนปลูกยาง
0: เลยใช่ก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำแล้วแต่ทำทุเรียนแล้วตอนนี้เกิดความท้อแล้ว
1: 3ปีเลย
0: สามปีแล้วท้อแล้ว
1: ผลผลิตหรือยัง
0: ยังค่ะ
1: ยังนะฮะท้อแล้ว
0: ท้อแล้วค่ะเริ่มเห็นราคาที่มันตกต่ำ
1: ครับ
0: พราะเขาไปเห็นว่าคนที่ทำทุเรียนแล้วไม่ได้ผลผลิตไม่ดีคุณภาพไม่ดีเนี่ยก็จะอยู่ที่35 ถึง 65 บาท
1: ครับ
0: ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพนะท่านผู้ฟังแล้วคนที่ได้คุณภาพณปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ85 บาท 90 บาทณปัจจุบันนะซึ่งถามว่าถูกไม่ถูกมาจากวันที่เราเริ่มต้นมาปลูกทุเรียนกันในวันนั้นเนี่ยราคาทุเรียนอยู่ที่200 กว่าบาทเวลาหน้าพีคือ225
1: ครับ
0: เราจะเห็นลูกค้าเราอย่างคุณสายันจันทร์พักดีเนี่ยได้มีการขายแบบเหมาทั้งสวนเลยนะก็คัดลูกเสียลูกเน่าลูกท็อปลูกเน่าเท่านั้นก็ราคาเดียวกันทุกลูก
1: ครับ
0: อยู่ที่225 บาทตั้งปีที่แล้วนู้นนะคะเขาได้ขายราคานั้นจริงๆแล้วก็เอาตัดจนหมดอ
1: ่
0: ะอันนี้คุณสายันสายันเนี่ยจะเป็นคนที่ขายทุเรียนแล้วไม่เคยแพ้เลยเ
1: นื่องด้วยราคาดี
0: ได้ราคาดีแล้วก็คือการขายแพ้นี่มีนะ
1: ครับ
0: แพ้เหลี่ย
1: ม
0: แพ้เหลี่ยมล้มมีบางคนขายไม่เป็นบางคนแพ้กับการขายผลผลิตสวยแต่แพ้การขายอ
1: ัน
0: นี้เข้าใจใช่ไหมคะไม่ได้แพ้ราคาอย่างเดียวนะแพ้การขายดังนั้นเนี่ยคุณสายันเนี่ยเขาไม่แพ้การขายเลยเพราะว่าลูกที่ปั้นมาน่ะพี่ช้างสายันนี่อยู่กับเรามา12 ปีนี้แล้วนะ
1: ครับ
0: กับปุ๋ยแบคแค่ตั้งแต่เกียร์ยังไม่จดทะเบียนปุ๋ยอะท่านผู้ฟังอยู่กันมา12 ปีรู้จักมักจีกันอย่างดีเลยว่าโอเคเขาจะใช้ช่วงไหนพี่เกียร์ไม่เคยไปแตะเขาเลยเขาจะสะดวกแบบไหนเอาที่แบบสะดวกแต่ความหมายคือมันปั้นลูกได้สวย
1: ครับ
0: มันขึ้นทรงขึ้นภูทำหนามได้ดีมากมากดังนั้นพอเวลาลงมาเดินปุ๊บอ๋อเดินแค่แปลงเดียวเห็นผลงานปุ๊บอ๋อของคุณสายันเหมือนเดิมทุกปีเหมือนเดิมทุกปีไม่ว่าจะเป็นทุเรียนชอบเป็นไม่ว่าจะบานผ่าฝนหรืออะไรก็แล้วแต่เขาได้เหมือนเดิมทุกปีนะคะดังนั้นเนี่ยพ่อค้าก็แย่งกันซื้อทำสัญญาก็ไม่ทิ้งสัญญายอมเอาเพราะผลผลิตมันสวยดังนั้นเนี่ยเวลาเราทำทุเรียนตอนเนี้ยใจทุกคนเริ่มตุ้มตุ้มต่อมต่อมพี่ช้างเพราะผลผลิตมันมากราคามันต่ำเราเคยคุยกันอยู่แล้วในรายการว่าเราจะทำอะไรในภาคเกษตรเราอย่านึกถึงแค่ราคาขายณปัจจุบัน
1: ต้องดูอนาคตด้วย
0: เพราะว่าราคามันไม่เคยเสถียรตัวราคามันไม่เคยยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเลยพี่เกียร์ยอมอย่างเดียวยอมเรื่องของส้มโอทองดีของพี่ขลี
1: ครับ
0: ราคาแบบเสถียรคือ85 บาท
1: ตลอด
0: 20ปีมาแล้วก็ยังเป็น85 บาทไม่ขึ้นไม่ลงอยู่ที่คุณภาพอยู่ที่คุณภาพนะ85บาทมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ไอ้85บาทเนี่ยเมื่อก่อนพี่ขรีทำ6เบอร์ไงก่อนใช้ปุ๋ยแบคแคทเมื่อก่อนทำถึง6เบอร์เลย1 2 3 4 5 6แล้วก็ถั่วเฉลี่ย1จะน้อยหน่อยนอกนั้นก็จะเป็นถั่วเฉลี่ยไปนะคะได้ทั้ง6เบอร์แต่ตั้งแต่ใช้ปุ๋ยแบคแคทมันเหลือแค่3เบอร์พี่ช่าง
1: ครับ
0: มันแค่1 2 3ดังนั้นถั่วเฉลี่ยของพี่ขรีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ75 บาทหรือ 80 บาททุกลูกนี่แหละคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนคำนวณแล้วก็คำนึงถึงอยากคำนึงนะว่าโอ๊ยตายแล้วบ้านนั้นขาย65 บาทเราจะอยู่ยังไงวันนี้ไม่ว่าคุณจะปลูกยางทำนาข้าวทำปาล์มน้ำมันทำส้มนะคะหรือว่าจะเป็นมังคุดทุเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่คุณปลูกอยู่สิ่งที่อยากให้คำนวณก่อนอันดับแรกคำนึงถึงอันดับแรกก็คือทำยังไงให้แปลงของเรามีผลผลิตที่มีคุณภาพ
1: ครับ
0: ถ้าเราทำให้ผลผลิตเรามีคุณภาพพี่ช้างราคาไหนไม่เกี่ยงเงินเราจะได้เยอะกว่าชาวบ้านเขาแน่นอน
1: ก็เขาบอกว่าอย่างผลไม้เนี่ยถ้าเป็นมังคุดเนี่ยเราไปกินที่ญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะเขาขายเป็นลูก
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วลูกนี่100 กว่าบาท
0: แล้วเราก็บังเอิญอยากกินซะด้วยวันนั้นเดินญี่ปุ่น
1: ถ้ามันเป็นของคุณภาพเขาบอกว่าทำเกษตรบ้านเราอ่ะนะเขาจะบอกว่าจะมี3 ประเทศที่เราจะส่งไปขายได
0: ้
1: คือ1จีน2อินเดียเพราะว่าประชากรเยอะไงไอ้2 ประเทศเนี้ยเอาแบบไม่ต้องคุณภาพมากให้เขากินได้อันนี้ส่งไปขายได
0: ้
1: ก็เป็นอีกราคาหนึ่งแต่ถ้าแบบทำแบบพรีเมียมให้มันคุณภาพอันนี้คือส่งไปญี่ปุ่นเลย
0: ส่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่จะคัดของ
1: ครับ
0: คัดแล้วจะมีสวนลุงโตเนี่ยที่ทำตลาดเมื่อก่อนทำตลาดให้กับญี่ปุ่นเมื่อก่อนครั้งแรกเลยลุงโตเนี่ยที่ทำมังคุดที่แบบสวยมากผลผลิตเยอะมากอยู่ที่สิชลบ้านเราเนี่ย
1: ครับ
0: มังคุดลุงโตนะใครทำมังคุดพี่จะเดินมังคุดหลายๆสวนมากมังคุดที่ทำกันถนส่วนมากจะตัดกิ่งล่างออกหมดเลยจะขึ้นไปลำต้นแล้วก็ไปเป็นอย่างเงี้ยแต่สวนลุงโตนี่กิ่งก้านเขาอยู่บนดินเลยนะ แล้วเวลาเก็บนี่คือแค่ยกชายขึ้นมาแล้วก็เก็บเลยเขาจะไม่ตัดกิ่งล่างเลยทุกคนค่ะคือ

0: ษตรอะเรียนกันไม่จบไม่ว่าจะเป็นทุเรียนจะเป็นมังคุดจะเป็นลังสาดหรือเงาะเห็นไหมตลาดลองกองตายสนิทมากี่ปีละลองกองจากราคาที่มันแบบโอ้โหสูงริบเรี่ยวมาก่อนคุณกินลองกองกิโลเป็นร้อยมึงปลูกกูปลูกเหลือ20 บาทเหลือ15 บาทลองกองนะก็เริ่มโค่นลองกองแล้วตัวที่ราคาโดดเด่นที่สุดตอนนี้ระหว่างลองกองลังสัตว์คือลังสัตว
1: ์
0: ลังสัตว์ราคาสูงเพราะอะไรไหมก็โค่นกันไปหมดแล้วอะเหลือน้อยอะ
1: ปลูกลองกอง
0: ปลูกลองกองหมดแล้วก็เหลือน้อยเราอะช่วยทำใจให้สงบนิ่งหน่อยได้ไหม
1: ครับ
0: ในการทำเกษตรวันนี้ทำอะไรอยู่ก็ทำตรงนั้นเถอะแต่ทำยังไงให้ได้คุณภาพทำยังไงให้ผลผลิตมันดกทั้งปีทำยังไงให้อย่างทำปลูกปาล์มก็ขอให้ stable อยู่กับการปลูกปาล์
1: ม
0: หลักเลยฉันทำปาล์มทำปาล์มจะ2บาท3บาท4บาท5บาท8บาท12บาทก็เป็นการทำปาล์มแต่ทำยังไงให้ปาล์มไม่ขาดคอเมื่อถึงเวลาที่คนอื่นขาดคอราคา10กว่าบาทเรายังมีมันก็ถั่วเฉลี่ยทั้งปีคือเวลาทำงานอย่าเอารายรอบถ้าเอารายรอบขาดทุนแต่ถั่วเฉลี่ยทั้งปีสิคะทำปาล์มเนี่ยถั่วเฉลี่ยทั้งปีแล้วเนี่ยผลผลิตเนี่ยปาล์ม10ไร่ได้มาเท่าไหร่ถ้าไปขาดคออีกสัก4เดือนจบเฮเลยคุณก็จะได้แต่ราคาต่ำก็จะมีบ่นใบไม่รอดไม่มีตังค์ค่าปุ๋ยเพราะอะไรไหมได้ผลผลิตมาแล้วได้เงินมาแล้วเอาเงินไปซื้อมือถือไปซื้อตู้เย็นไปสร้างบ้านใหม่ไปผ่อนรถค่าเทอมลูก
1: ครับ
0: แต่ไม่เคยกันเงินให้กับปาล์มเลยไม่เคยเลยใครเคยแบบบางคนนึกโอเคให้ปุ๋ย1ปีจากเคยให้3รอบปีนี้ไม่มีเงินราคาถูกก็รอบเดียวแล้วกันนะเคยไปทางหญ้าไปทำอะไรไหมคนที่เขาใส่ใจเขาได้ผลผลิตคนที่ไม่ใส่ใจยังไงก็ผลผลิตเทียบเท่ากับคนที่ใส่ใจไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้นะคะอันเนี้ยอยากให้คิดเรื่องนี้แล้วอย่าตะพึดตะพือฉันมีไร่สมัยที่แบบเดือน2เดือนที่ผ่านมาหรือปีที่แล้ว2ปีที่แล้วจะมีคนโทรมาปรึกษาเยอะมากพี่ชายลูกเกียเนี่ยมีดินอยู่2ไร่จะปลูกทุเรียนทำยังไงดีถามว่าปลูกทุเรียน2ไร่เนี่ยไร่ละ20ต้น40ต้น40ต้นคำนวณเลยค่ะกว่าจะได้ผลผลิตถ้าคุณดูแลดีตั้งแต่เริ่มปลูกทำยอดมาได้รักษายอดได้ทุกเรื่องทุกยอดที่ออกมา 45-50 วันได้ยอดเก็บไว้ทุกรอบเลย3ปีครึ่งคุณทำผลผลิตได
1: ้ครับ
0: แต่บางคน7ปีแล้วยังไม่ได้ผลผลิตเมื่อเช้าโทรมาผมทำทุเรียนมา10ปีแล้วคุณเกียร์ผมไม่ได้ผลผลิตเลยแร็คแคทจะช่วยผมได้ไหมเกียร์ตอบกับทุกคนได้เลยว่าแร็คแคทช่วยได้ทุกสวนทุกแปลงขอแค่ฉีดพ่น
1: ครับ
0: ฉีดพ่นเถอะแต่วันนี้พอถึงเวลาเนี่ยเกียร์ก็ไม่เข้าใจว่าที่ผ่านมาคุณก็ทุ่มไปหมดทุกอย่างแหละแต่คุณไม่ได้อะอีกฮึดเดียวอ่ะขออีกหนึ่งฤดูกาลกับเราได้ไหมถามว่ากู้ได้ไหมล่ะคุณเกียร์ไม่ได้เปิดบริษัทให้เงินกู
1: ้
0: คุณเกียร์เปิดบริษัทให้ปุ๋ยให้อาหารที่ดีและมีคุณภาพให้เท่านั้น
1: ครับ
0: นะคะส่วนจะตัดสินใจหรือไม่อยู่ที่ทุกท่าน
1: แต่ที่แน่ๆคือถ้าเอาไปใช้อ้าวครั้งแล้วมันไม่เห็นผลเนี่ยเงินที่คุณซื้อปุ๋ยไปเนี่ยคุณก็ได้กลับคืน
0: คือใน90วันน่ะเกียร์การันตีนะคะยินดีคืนเงินภายใน90วันถ้ามันไม่ดีไม่สวยไม่งามกว่าทุกครั้งที่มันทำมา
1: ครับ
0: สู้ทุกรอบที่คุณทำมาไม่ได
1: ้
0: ฟื้นต้นให้คุณไม่ได้ขอแค่ต้นไม่เน่าก่อนนะรากต้องไม่เปื่อยคามือแล้วพอดึงมารากเปื่อยยุ่ยแล้วบางคนเนี่ยไม่มีใบแล้วต้นดำหม้อต้อแล้วอะค่ะแล้วมาถามว่าเนี่ยคุณจะฟื้นได้ไหมเฮ้ยคุณหยุดคำถามคุณเลยนะคะบางคนพอมาโพสต์แบบนี้มีคนเข้าไปตอบให้คุณจุดไฟเผาเถอะค่ะ
1: ครับ
0: นะคะให้คุณเข้าใจด้วยว่ารากยังไม่เปื่อยแต่ถ้าวันนี้ยอดมาแล้วฝอยอดมาแล้วฝอเราจัดการได้นะคะแต่ต้องใช้และเวลาเราฟื้นต้นแบบนี้พี่ช้างมันต้องใช้งบประมาณค่ะ
1: ใช
0: ่นะมันต้องใช้งบประมาณมีคนเขาเปิดคลินิกรักษาต้นทุเรียนต้นละ 3,000 บาทคุณเกียร์ไม่ต้องใช้งบขนาดนั้นมาได้เลย
1: ครับ
0: ไม่ต้องใช้งบต่อต้น 3,000 บาทครับนะคะไม่ต้องต่อถัง 3,420 บาทไม่เกิน90วันต้นไม่ดีไม่สวยคืนทุกบาท
1: ครับ
0: นะคะนี่คือปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะ
1: ครับสวัสดีนะจ๋านะครับคุณกุศลห่อหุ้มนะครับสวัสดีครับแล้วก็ป้าพึ่งด้วยนะครับสวัสดีครับคุณเกษมสวัสดีครับ นะครับแล้วก็พี่วรชกบุตรครุฑด้วยนะครับทักทายกันมาก็ขอบคุณด้วยกันละกันนะครับทางหน้าไลฟ์สดนะใครที่สนใจต้องการที่จะปรึกษาหรือว่าต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับรวมไปถึงยาราแบล็คแคทวันด้วยเนี่ยก็ติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทได้เลยที่เบอร์โทรนะครับ0634596939นะครับ0634596939นะครับก็ติดต่อได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวเกียร์บอกอะไรนิดนึงแล้วการพรุ่งนี้นะวันนี้ที่ติดตามอยู่นะคะพรุ่งนี้ในรายการพี่เกียร์จะปล่อยโปรโมชั่นให้จะปล่อยโมชั่น
1: ฉลองมรดกโลกอะไม่ได้แจกวันน้ำโมนะจะปล่อยโปรโมชั่นปุ๋ยแบ็คแคท
0: ก็จะปล่อยโมชั่นยาเชื้อราให้ในวันพรุ่งนี้วันที่2สิงหาในรายการติดตามนะคะ
1: ช่วงบ่าย2ถึง4โมง
0: ติดตามช่วงบ่าย2ถึง4โมงนะคะคุณติดตามแล้วคุณก็โทรกันเข้ามาแล้วคำนวณให้ดีค่ะปล่อยให้แล้วคิดว่าน่าจะเป็นการปล่อยโปรครั้งสุดท้ายสำหรับยาเชื้อราไม่กักจำนวนไม่กักจำนวนแต่จะยอมให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ของดีในราคาที่เกียร์ขาดทุนแต่เกียร์แค่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นประสิทธิภาพของยาเชื้อราบและแคทวัน
1: ครับ
0: อยากให้ทุกคนเห็นมันจริงๆ
1: เพราะหลายคนอาจจะใช้ปุ๋ยแบคแคทอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่แต่ยังไม่ได้เอายาราบและแคทวันนี้ไปใช้คู
0: ่ใช่นะแต่สิ่งที่เกียร์อยากให้ได้ใช้คู่เหตุผลมันมีแค่ข้อเดียวคือมันปลอดภัยแล้วมันดีมากๆมันดีมากๆแล้วคุณก็จะปลอดภัยไม่ต้องใช้พวกเคมีหนักๆเหมือนที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะคะอันนี้มันเป็นเรื่องที่อยากมาส่งต่อมาส่งมอบให้กับทุกคนก็ติดตามนะคะพรุ่งนี้เราจะปล่อยโปรโมชั่นอันนี้ไม่เคยบอกล่วงหน้าเมื่อก่อนจะคิดโปรก็คือคิดในรายการเลยแต่อันนี้คิดมาให้เพราะว่ามันน่าจะขัดทุนอยู่เยอะนะคะแต่ว่าอยากทำให
1: ้ครับ
0: ในเมื่ออยากทำให้ก็ปักหมุดกันไว้นะคะพรุ่งนี้รอติดตามนะคะในรายการด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ตัดสินใจคำนวณเลยค่ะสิ่งที่เอามาให้คือถูกที่สุดแล้วรับประกันว่าถูกมากพี่ช้างนะคะถูกมากแล้วก็ไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากการที่อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสรู้จักเชื้อราและแคทวันให้มากขึ้นกว่าเดิมให้รู้จักมากกว่าราคา 1,540 บาทที่ทุกคนคิดว่ามันแพงนะคะแต่เกียร์อยากให้ทุกคนมองถึงคุณสมบัติมองถึงประสิทธิภาพที่จะไปช่วยเหลือทุกคนได้แล้วการที่ใช้งานไม่สเปะสปะนี่บอกได้เลยว่าในกลุ่มทุเรียนโรคไฟท็อปเทอร่าจะไม่กลับมาที่สวนคุณอีกเลยนะไฟท็อปเทอร่าจะไม่มาเน่าคอดินจะไม่เห็นฟิลซาเรียมจะหยุดอยู่หมัดได้เลยแต่มันมีวิธีการในการจัดการนะมันมีวิธีการในการจัดการวันที่2นะคะเราเจอกันกับโปรโมชั่นนะทางหน้าปัดวิทยุหรือหน้าจอไลฟ์สดนะทุกคนก็ปักหมุดเอาไว้แล้วกันได้ยินเสียงแล้วก็ปักหมุดเอาไว้นะพรุ่งนี้เราเจอกันในรายการนะก็จะมาปล่อยให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้นะเข้าถึงง่ายมีโอกาสใช้เกียร์ขอแบกเป็นครั้งสุดท้ายนะขอแบกเป็นครั้งสุดท้ายในการที่จะช่วยให้ทุกคนได้เห็นคุณภาพพอไปนึกถึงเรื่องนี้วันก่อนคุณไปงานบุญบ้านคุณภากรนาที่สิชนนะคะพี่เกียร์ก็เดินเข้าไปหลังบ้านไปห้องครัวไปตักแกงใส่ถุง ไปตักแกงนะเขามีแกงอุตภิษคุณรู้จักไหมแกงอุตภิษคนสิชนมาฮะที่จะได้ทานเรื่องนี้คนเปลี่ยนคนสิชนจะได้ทานแกงอุตภิษมันเป็นเหมือนบุบเหมือนบอนเหมือนแกงบอนนะคะใบบอนอะไรพวกเนี้ยค่ะแต่มันต้องใช้วิธีกรรมวิธีในการเคี่ยวหลายชั่วโมงมากกว่าที่จะได้มาเป็นแล้วใครทำไม่ได้เนี่ยมันเป็นพิษกินไปแล้วเป็นพิษนะคะแล้วก็นั่นแหละพี่เล็กก็พาพี่เกียร์ไปตักแกงอุตภิษนี่แหละที่อยู่หลังบ้านเพราะทำมาเฉพาะถวายพระนะก็อาจารย์ท่านก็เหลือไว้ให้ไม่แตะด้วยอาจารย์บอกผมอันนี้เหลือให้โยมพี่เกียร
1: ์ครับ
0: ก็ได้เอาแกงเนี่ยก็เดินไปติดเขาก็เปิดม่านเลยปุ๊บเปิดหน้าต่างเธอดูนะแปลงเนี้ยจะตายทั้งแปลงเลยถามมันเป็นอะไรอ่ะก็มันถูกฟิวซาเรียมสิเชื่อไหมว่าเชื้อราเธอเนี่ยแบล็คแคทวันช่วยฉันได้ทั้งแปลงเลย มันโคตรดีเลยพี่ช้างเชื่อไหมว่าใบตอนนี้คือเท่าฝ่ามือ
1: ครับ
0: แล้วใบหนาใบเงาใบดำใบใหญ่มากนะซึ่งเป็นแปลงหลังบ้านที่บ้านแม่พี่เลยค่ะนะ พี่เล็กอ่ะเขาจะเป็นคนไม่พูดถึงเรา

0: บ่อยนัก
1: ครับ
0: ไม่ค่อยให้เราเข้าไปในสวนเขาพี่เล็กกับพี่เกียร์เนี่ยก็เกือบ20ปีแล้วค่ะที่รู้จักกันมานะคะท่านผู้ฟังเขาไม่เคยให้เกียร์เข้าสวนเขาเลยนะคะใน20ปีที่เราเจอเนี่ยเกียร์ได้เข้าสวนเขาแค่2ครั้งนะตอนนั้นไปกับรัฐมนตรีเขาถึงให้พี่เกียร์เข้าก็ได้เข้ากับอธิบดีได้ไปทำไปดูสวนเขากับอธิบดีนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปโอ้นี่เหรอแปลงที่เธอใช้ปุ๋ยฉันมายาวนานมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ครั้งเนี้ยตอนแรกที่พี่เกียร์ให้เขาใช้ Black Cat 1อ่ะเขาก็บ่นมันแพงไปไม่มึงมันอย่างงนอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเขาก็บ่นมากเลยนะเกียร์บอกว่าพี่เล็กต้องเปิดใจลองนะแล้วพี่เล็กจะไม่ต้องลงทุนซื้อยาเคมีเขาซื้อทีเป็นล้านนะยาเคมีพี่บอกว่าพี่เล็กจะได้ไม่ต้องซื้อยาเคมีแบบนั้นลองดูแล้วกันนะฮะก็บีบบังคับให้เขาซื้
1: อ
0: เขาก็ซื้อไปค่ะแล้วก็ไปใช้มันจำเป็นต้องใช้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ต้องซื้อแล้ว
0: ต้องซื้อแล้วพอจำเป็นต้องใช้พอใช้ไปเสร็จนั่นแล้วเขาบอกโอ้โหแม่งมันดีจริงว่ะ
1: อ
0: ่ะเขาก็เลยได้ใช้กับมะนาวได้ใช้กับทุเรียนนะแล้วก็แบ็คแคทเนี่ยเขาได้ใช้กับปาล์มแล้วก็ยางพาราแล้วก็แก้วมังกรปลูกแตงก็ใช้กับแตงคือพี่เล็กปลูกทุกอย่างมันสำปะหลังเหรอ
2: ไม่ใช่
0: มันอะไร
1: มันเทศ
0: มันเทศนะปลูกมันเทศมันแครอทนี่แหละเกียร์ก็เป็นคนหายอดนะเขาแบบเวลาเขาจะปลูกอะไรปลูกมะละกอฮอลแลนด์อย่างเงี้ยค่ะเขาปลูกหมดทุกอย่างเลยนะพื้นที่ของเขาเขาใช้งานได้อย่างเต็มที่จริงๆนะคะแล้วก็เกียร์ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีพลังบวกในการที่จะได้ทำเกษตรแล้วก็ลองตั้งใจดูนะคะว่าเอามาแล้วใช้ดีไม่ดีคือเกียร์บอกแล้วในระยะเวลา90วันถ้ามันไม่ดีคืนเงิน90วันก็อยู่ที่ประมาณ7รอบที่เราการันตีว่าเอ้ยฉีดพ่นในประมาณเนี่ย7-10วันนะให้ได้สัก7ครั้งอ่ะถ้ามันไม่ดีไม่เห็นผลน่ะเราคืนเงินให้เต็มจำนวนคืออันเนี้ยมันคือการการันตีบางคนก็บอกว่าไม่มีหรอกซื้อใช้ไปแล้วจะมารับประกันเนี่ยคุณเกียร์ทำแล้ว
1: มี
0: อ่ะคนเนี้ยมีจริงๆนะคะใช้แล้วไม่ดีคืนเงินนะคะใช้ตามคำแนะนำคืนเงินแน่นอนนะคะไปดูอย่างน้องจุรีพรหมดวงคุณจำคุณจุรีพรหมดวงได้ไหม
1: พัทลุงเนาะ
0: อยู่ที่ป่าพยอมบ้านอยู่ควนขนุนนะก็จะมียางพาราอยู่ป่าพยอมแล้วก็ทำนาข้าวอยู่ที่ป่าพยอมค่ะ
1: ครับ
0: ก็ส่งภาพนาข้าวมาให้นะคะว่าสองปีที่ผ่านมามีโอกาสใช้กับนาข้าวนะพี่เกียร์ปีแรกฉีดไปรอบเดียวถามว่าข้าวดีไม่ดีขึ้นกว่าเดิ
1: ม
0: ปีที่สองฉีดไปสองรอบแต่ปีนี้พี่เกียร์รู้ไหมว่าหนูฉีดไปทั้งหมด4ครั้ง
1: ครับ
0: ข้าวโคตรสวยแล้วบอกว่ากอไก่ล้านตัวคือสวยมากๆๆๆๆอย่างนี้เลยข้าวสวยมากแล้วแม้กระทั่งคนที่รับจ้างบินโดรน
1: ครับ
0: พอเห็นปุ๋ยแบ็คแคทเขาก็บอกน้องจุลีว่านี่เธอใช้ปุ๋ยแพงอย่างนี้เลยเหร
1: อ
0: แต่แปลกจังเลยนะเพลี้ยหนอนไม่มีเลย
1: ครับ
0: แล้วข้าวสวยมากเดี๋ยววันที่ไม่วันจันทร์หรือวันอังคารเกียร์จะไปเก็บภาพมาให้ทุกคนเห็นด้วยสายตาเกียร์เหมือนกันเพราะน้องจุลีก็อู้มันสวยมากพี่เกียร์ยางดีข้าวดีเราก็แบบอยากจะไปเก็บภาพเพื่อให้พี่น้องพัทลุงหัวไซเนาะตรงนี้อะไรนะอำเภออะไรอำเภอหัวไซที่เราจะไปวันก่อนอะที่พี่ละไม้อยู่อะ
1: ละโนดหัวไซ
0: เขาพังไกลทำนาข้าวเยอะนะคะก็อยากให้พี่น้องที่ทำนาข้าวเนี่ยได้ข้าวดีๆค่ะ
1: ครับ
0: แล้วน้องจิ๋วบอกพี่เกียร์ตอนนี้ตันนึงอ่ะ 8,500 แล้วนะข้าวราคาดีหนูก็ได้ข้าวเยอะมากคือรวงเต็มมากๆเนี่ยเขาก็จะพูดแบบนี้เราก็ได้ยินมาเราก็ดีใจนะท่านผู้ฟังเกียร์ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยปีนี้คุณไม่ทันไม่เป็นไร
1: ครับ
0: นะรอบหน้าจะเป็นนาปีนาปลังได้หมดจะนาดำนาหวานได้หมดสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทนะคะใครที่ทางภาคอีสานนะคะทางภาคเหนือทั้งภาคกลางที่กำลังหวานไปได้เข้าไป 20-25 วันแล้วคุณเริ่มใช้ได้เลยเริ่มใช้ปุ๋ย Black Cat เลยนะคะ Black Cat กับ Black Cat 1ใช้คู่กันใช้ได้กับพื้นที่นา10ไร
1: ่
0: นะคะใน1รอบเก็บเกี่ยวได้10ไร่ค่ะแล้วก็ปุ๋ยทางดินคุณลดปริมาณลงมาเหลือครึ่งนึงเลยไม่ว่าจะเป็นยูเรียหรือว่าปุ๋ยสูตรที่คุณใช้อยู่ประจำอะค่ะให้ลดปริมาณลงมาเหลือครึ่งนึงเลยเคยใส่ไร่ละ1กระสอบก็เหลือแค่ครึ่งกระสอบพอนะคะก็คือ10ไร่10ลูกก็เหลือแค่5ลูกเท่านั้นนะคะคุณใช้ดูค่ะแล้วคุณจะได้มีความรู้สึกเหมือนน้องจุรีพรหมด้วงแล้วก็คุณอะไรอีกนะที่สุโขทัย

0: ลุงแดงพี่แดงที่สุโขทัยนะฮะจะเป็นเหมือนที่ทำยางพาราเราอะที่อุดรอุบลนะฮะพ่อโสพลจะเหมือนบ้านพ่อใหญ่อ้อยจะบ้านแม่ตังจะไปคือทุกแปลงที่เขาใช้เขาประสบผลสำเร็จหมดนะตอนนี้ทางทีมงานสปป.ลาวเขาก็แจ้งมาพี่เกียร์ตอนนี้นาข้าวเนี่ยเริ่มใช้กันเยอะขึ้นนะทางจำปาสักแล้วก็ได้ผลดีด้วยพี่นะมันเริ่มต้นจากไร่ของตัวแทนนี่แหละค่ะไร่ของน้องมอนเนี่ยมอนเขาก็ทำกันมาแล้วเขาก็บอกว่าโอ้หนูได้ข้าวเยอะมากก็เริ่มดีใจก็เหมือนบ้านน้องโอโน่ที่ได้ข้าวกินเกินปีแล้วอะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ครบปีอะในครอบครัวที่จะกินอะ
1: ครับ
0: ไม่ครบปีอะทำได้ยังไงนาข้าวตั้งกี่ไร่แล้วมีข้าวกินไม่ครบปีแต่ตั้งแต่ใช้ปุ๋ยแบคแคทตอนนี้ข้าวเหลือให้ญาติยืมแล้วด้วยนั่นคือที่โขงเจียมเขายืมข้าวกันนะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: คือเราก็ไม่รู้วัฒนธรรมนะแต่พอมารู้กับน้องโอโน่ว่าอ๋อนี่คือเขายืมข้าวกันนะคะในเครือญาติต้นกล้าไม่พอก็แบ่งกันไปใครได้ข้าวมาไม่พอกินทั้งปีก็แบ่งข้าวจากคนที่เหลือแต่ตอนนี้คนที่เคยได้ข้าวเยอะกว่าบ้านน้องโอโน่เนี่ยตอนนี้มาแบ่งข้าวบ้านโอโน่แล้วนะ
1: โอโน่ได้เยอะกว่าแล้วตอนนี
0: ้โอโน่ได้เยอะกว่าแล้ว
1: ครับสวัสดีคุณหวานด้วยนะครับก็จะวันน่าจะมาจากสปป.ลาวนะครับสบายดีมา
0: สบายดีเจ้า
1: ปูน้องนะครับสวัสดีครับขอฟังเพลงสุรพลสมบัติเจริญด้วยนะครับขายดิบขายดีนะครับเพลงรวยรวยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะฝากบอกต่อด้วยนะคะใครใช้ดีก็บอกต่อนะคะ
1: ครับ
0: ใช้ดีบอกต่อค่ะถือว่าไม่ได้เป็นการทำให้มาทับลายกันแน่นอนเรื่องของผลผลิตมากก็ดีเพราะเราต้องการแข่งกับเพื่อนบ้านแข่งกับประเทศอื่นอยู่แล้วเดี๋ยวทำทุเรียนเนี่ยจับกลุ่มกันเถอะค่ะอย่าแยกซื้อแล้วไม่ต้องปกปิดจับกลุ่มคุณได้ราคาถูกอ่ะพี่ช้าง
1: ก็ซื้อยกหลังไป
0: ใช่นะคะ
1: นะครับหลังหนึ่งก็24ชุดนะ 37,920 บาทยาราแบคแคทวัน1หลัง12ขวด 17,520 บาทนะครับก็ประหยัดไป
0: ใครอยู่แถวควนซางก็ไปซื้อที่ร้านประพึ่งได้เลย
1: ครับ
0: นะคะใครอยู่ที่พริ้วก็ไปซื้อที่สากลแหลมสิงห์อยู่ที่แหลมสิงห์อ่ะไปซื้อสากลแหลมสิงห์นะแล้วก็มีที่โอ้ยทำไมจำที่ไม่อยู่ไม่ได้เขาสมิงก็ไปซื้อได้นะคะเขาไรยาที่แกรงที่แยกประแสนะคะแล้วก็อสมทนะคะอสมทชุมพรอสมทยะลานะคะอสมทนครราชสีมาคุณอสมทจันทบุรีแล้วก็อสมทตราดคุณก็ไปหาซื้อกันได้เดี๋ยวจะเปิดตลาดให้กับอสมทสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะ
1: ก
0: ็ใครที่ทำเกษตรกันอยู่นะฟังกันมานานแล้วพื้นที่สุราษฎร์ตอนนี้กระพือมากพี่ช้างแบบเป็นอะไรที่แบบคือสุราษฎร์เนี่ยเกียร์ก็พูดกับพี่น้องที่อยู่สุราษฎร์ที่ฟังอยู่รายการคนฟังรายการเยอะมากที่สุราษฎร์ธานีนะพี่ช้างนะบางคนฟังกันมาเป็นปีแล้วแล้วก็ตัดสินใจเดี๋ยวเก็บเกี่ยวผลช่วงเนี้ยมันกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนะบางแปลงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ย้ำกันอีกนิดนึงแล้วกันนะสำหรับพี่น้องที่ปลูกทุเรียนนะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จกรณีที่คุณอยากจะเปลี่ยนการทำงานมาใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะขอย้ำว่าตัดผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องซื้อยาล้างสารไม่ต้องลงยิปซัมไม่ต้องโรยโดโรไมท์นะไม่ต้องลงฮิวมิกเลยนะไม่ต้องซื้อสาหร่ายไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะคะให้คุณมีแค่ปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1 2ตัวนี้เท่านั้นนะคะแล้วหลังจากตัดเก็บนับไปเลย1ยอดหรือประมาณ 45-50 วันเราไม่ใส่อะไรทางดินเลยไม่ว่าจะเป็นสารปรับสภาพดินไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่ใส่อะไรเลยนะคะพอเราไม่ต้องใส่อะไรลงไปเลยฉีดแค่ปุ๋ยแบคแคทและก็ยาเชื้อราแบคแคทวันเท่านั้นฉีดลำต้นฉีดกิ่งฉีดใบและฉีดลงดินให้ชุ่มถ้าเมื่อก่อนในแปลงของคุณเคยฉีดอยู่1,000 ลิตรนะคะอาจจะต้องเพิ่มปริมาณเป็น 2,000 ลิตรแต่เรื่องอาหารทางดินใน50วันนี้ปลอดโปร่งทุกอย่างไม่ต้องใส่ปรับสภาพดินไม่ต้องโดโรไมท์ไม่ต้องยิปซัมไม่ต้องฮิวมิกไม่ต้องนะคะยกเลิกไปได้เลยกลุ่มนี้นะคะแล้วพอเราได้1ชุดใบชุดใบที่2มาเราค่อยใส่ปุ๋ยทางดินที่เป็นอินทรีย์เคมีนะคะแต่ถ้าฟังรายการอยู่แล้วก็บอกว่าโอ๊ยทำยังไงดีใส่ไปแล้วไม่เป็นไรค่ะที่ไม่ให้ใส่เนี่ยเหตุผลเดียวพี่ช้างสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุเพราะแบคแคทเราสามารถปรับสภาพดินให้คุณได
1: ้
0: นะสร้างจุลินทรีย์ในดินได้นะคะแล้วก็ทำใ เกิดออกซิเจนในดินของเราเนี่ยได้คือเขาเรียกว่าดินมันจะโปร่งจะร่วนซุยได้ง่ายกว่าเดิมแล้วก็ไส้เดือนเนี่ยจะเต็มสวนเลยแหละพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยรากมันก็จะแลกเปลี่ยนอาหารที่เราใส่ทางดินได้มากขึ้นกว่าเดิมไม่เกิดการตรึงอาหารที่หน้าดินและจะไม่ทำให้ดินเราเป็นกรดหรือดินเปรี้ยวแล้วมันจะเป็นที่อยู่ของโรคนี่คือกระบวนการในการที่จะตัดวงจรในเรื่องของไฟทับเทอราเน่าคอดินแล้วก็พวกฟิวซาเรียมหรือเชื้อราอื่นใดที่ทำให้คุณต้องเปลืองงบประมาณในการซื้อยากลุ่มเคมีมาใช้กันอยู่เท่านั้นเองค่ะ
1: ครับปุ๋ยแบคแคทนะครับ1ชุดราคา 1,980 บาทนะครับซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ครับซื้อ1ลัง24ชุดนะครับ 37,920 บาทครับส่วนยาลาแบคเก็ตวันนะครับ1ขวด1ลิตรก็ 1,540 บาทซื้อ1ลัง12ขวดนะครับ 17,520 บาทซื้อคู่กันนะครับจาก 3,520 เอ้ยหรือว่า 3,400 นะ
0: 3,520 บาท
1: แล้วก็ลดไป100
0: ค่ะเหลือ 3,420 บาทได้ซื้อคู่นะมาเปิดใจลองกันฉีดแค่ไหนเอาแค่นั้นเถอะเอาที่สะดวกใจนะคะเอานี่ไงมีสาขาแก่งหางแมวด้วยลืมไปพี่ตู่นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ตู่ของเรานะคะคุณปูบอกว่าขอเบอร์หน่อยครับ
1: 063ครับ459 6939ค่ะ063459 6939ครับ
0: เบอร์นี้แอดไลน์มาได้ด้วยนะคะสามารถส่งภาพและบรรยากาศในสวนณตอนนี้ของคุณมาให้เราดูก่อนได้นะคะที่จะตัดสินใจแล้วถ้าเกิดว่ามีพรรคพวกเพื่อนฝูงสนใจกันอยู่แล้วก็รวมกลุ่มกันมาซื้อได้เลยเพื่อทำให้ต้นทุนในการซื้อปุ๋ยของคุณเนี่ยลดลงและการถ้าตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบคแคทแล้วไม่ต้องหาตัวอื่นมาเพิ่มมาเติมเลยค่ะพี่ช้างขาไม่ต้องเติมไม่ต้องเพิ่มอาหารที่เราใส่ลงไปในปุ๋ย Black Cat เนี่ยค่ะม
1: ัน
0: เพียงพอที่พืชต้องการในแต่ละรอบมันอยู่ที่เราฉีดพ่นให้สม่ำเสมอเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: นะครับก็ไม่ต้องไปเพิ่มอะไรใดๆอีกแล้วทั้งสิ้นเลยนะเอาแค่ปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1นะคู่กันเลยครับคุณผู้ฟังครับง่ายๆนะใครที่แบบไม่เคยมีความรู้ในการทำสวนมาก่อนเลยต้องใส่อะไรบ้างทำอะไรช่วงไหนระยะไหนนี่แหละทำให้คุณทำสวนได้แบบง่ายมาก
0: ง่ายมากนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยจะพาไป
1: ผสมปุ๋ยให้เป็นแล้วก็ฉีดอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วผสมง่ายมากไม่ถึง10นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาคุณผสมกันเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงค่ะกว่าจะแล้วกว่าจะเสร็จแล้วกว่าจะได้ทำงานถ้าพอเป็นปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันคุณขาไม่ถึง10นาทีนะคะเทปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็ฉีดพ่นได้เลยนะคะแล้วคุณไม่ต้องเตรียมตัวใส่ชุดเหมือนขึ้นยานอวกาศ
1: ครับ
0: ไม่ต้องขนาดนั้นทำงานง่ายมากลูกค้ารีวิวให้พี่เกียร์เป็นไงว่าใส่ชุดออกกำลังกายผมไปฉีดพ่นปุ๋ยกับการใส่ชุดออกกำลังกายคุณเกียร์ชีวิตผมสะดวกมากชีวิตผมดีนะขอบคุณคุณเกียร์ที่ทำผลผลิตไอ้ทำผลิตภัณฑ์แบบดีๆมีคุณภาพแบบนี้มาให้เนี่ยถ้ามันแพงไม่มีใครซื้อได้หรอกค่ะพี่ช้างนะแต่วันนี้มีคนซื้อได้แสดงว่าไม่แพงแล้วคนที่ซื้อเอาไปใช้ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นผลได้ดีมากๆมันแพงตรงไหน 1,980 บาทยาเชื้อรา 1,540 1,560 บาทนะคะซื้อคู่ 3,420 บาทเอาไปใช้ขับผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะคะ
1: ครับ
0: ลองใช้ดูก่อนนะคะครบใน90วันหรือ7รอบในการฉีดพ่นไม่ดีไม่เห็นผลเอากลับมาค่ะขวดเปล่าๆนั่นแหละค่ะเอาเงินคืนกลับไปเลย 3,420 บาทไม่คิดค่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่จะการันตีให้ทุกคนได้เกิดความวางใจได้ว่าเออสินค้าเราอ่ะตั้งใจทำให้ทุกคนเนี่ยได้ทำงานง่ายได้สวนที่สวยขึ้นและมีโอกาสที่จะทำผลผลิตได้ดีกว่าเดิมที่เคยทำนะคะเรื่องนี้การันตีได้จากหลายสวนแล้วเดี๋ยวจะไปบอกต่อว่าสวนพี่ตรีน้องเจี๊ยบสวนของน้าสาวที่บ้านตาขุนสวนที่พี่ปูนที่ไหนๆที่เขาใช้กันเขาได้ผลผลิตกันเป็นแบบไหนที่เขาใช้เราแบบ100% เขาได้กันแบบไหนคำว่า 100% คือไม่ผสมนะ
1: ครับ
0: ไม่เอาถาดอาหารรองถาดอาหารเสริมไม่เติมโบรอนไม่เติมสาหร่ายไม่เติมจิ๊บไม่เติมออกซินไม่เติมอะไรใดๆทั้งสิ้นยกเว้นยาหนอนยาเพลียตามระยะที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองนะคะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเนา
0: ะ
1: ค่อยมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับระหว่างพักนะฮะโทรหาคุณเกียร์ได้นะที่063459 6939นะครับเราเนี่ยส่งให้ทั่วประเทศเลยนะสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านฟังอยู่ที่ไหนก็สามารถโทรมาได้นะครับที
0: ่063
1: 459 6939แต่ถ้าเกิดว่าต้องการจะแนะนำบทเพลงนะครับในชั่วโมงหน้าเนี่ย นอกจากคอมเมนต์มาหน้าไลฟ์สดแล้วก็โทรมาได้เหมือนกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังวิทยุอยู
0: ่
1: ที่เบอร์โทร075-419-225
0: ค่ะ075-419-225ขอบคุณผู้ใหญ่แสงด้วยนะคะที่พี่ปูนนะคะก็เป็นลูกค้าประจำเรามาหลายรอบหลายปีแล้วนะคะ
1: ครับ

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมทนครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา 15:00 นาฬิกาเทียบเวลาโดยจอวินิกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิกเพราะจอวินิกเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิกกรุ๊ปร่วมกับอสมทนครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลอนุทินอวยพรถึงบ้านวันเกิดประพัฒน์ครบ77ปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของนายประพัฒน์โพธสุธนส.ส.สุพรรณบุรีพรรค

0: ใจไทยที่บ้านเรือนไทยอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ77ปีพร้อมพบปะข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนโดยมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและสมาชิกพรรคมารอต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวบนเวทีว่าในอดีตสุพรรณบุรียังไม่ค่อยรู้จักพรรคภูมิใจไทยแต่เมื่อมาครั้งแรกแล้วได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นได้พูดคุยเปิดใจกันความรู้สึกของตนในวันนั้นมีความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งและเชื่อมั่นว่าชาวสุพรรณบุรีจะให้โอกาสพรรคภูมิใจไทยพวกเราจะรักษาสัญญาในสิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญากับชาวสุพรรณบุรีและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเราต้องนำมาปฏิบัติซึ่งได้ดำเนินการมาตามลำดับจนสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นทุกเรื่องมีความมั่นคงมากขึ้นปากท้องประชาชนได้รับการแก้ไขเศรษฐกิจราคาพืชผลทางการเกษตรราคาข้าวเส้นทางคมนาคมทั้งหมดจะต้องดีขึ้นวันที่1สิงหาคมของทุกปีจากนี้ไปตนไปไหนไม่ได้ต้องมาที่สุพรรณบุรีเพื่อพบกับพี่น้องประชาชนทุกคนและยังมีวันที่23ตุลาคมที่จะต้องอวยพรวันเกิดนายจองชัยเที่ยงธรรมอดีตรัฐมนตรีและอดีตส.ส.สุพรรณบุรีซึ่งเป็นผู้ใหญ่อีกคนของจังหวัดสุพรรณบุรีมท.4สั่งสท.ยกระดับมาตรฐานสอบท้องถิ่นชูแนวคิดคดีต้องเดินระบบต้องเปลี่ยนนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ให้เร่งยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำชับทุกหน่วยงานนำบทเรียนจากข้อกังวลของสังคมเกี่ยวกับความโปร่งใสของการสอบมาปรับปรุงระบบการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนระยะยาวขณะเดียวกันหน่วยงานในกำกับดูแลต้องยกระดับมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ในอนาคตคดีต้องเดินตามกระบวนการของกฎหมายส่วนระบบต้องได้รับการปรับปรุงให้รัดกุมกว่าเดิมเพราะความเชื่อมั่นของประชาชนจะเกิดขึ้นได้เมื่อทางการบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันการทุจริตเดินหน้าไปพร้อมกันจึงมอบนโยบายให้สท.จะทำแผนยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แนวคิดวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเพื่อให้การปฏิรูประบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้ประธานวิปรัฐบาลไม่หวั่นฝ่ายค้านขู่เปิดซักฟอกมั่นใจรัฐมนตรีมีคำตอบปมไทย AI พาสปอร์ตนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะวิปรัฐบาลเปิดเผยถึงกรณีฝ่ายค้านขู่ว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังการเปิดประชุมสภาในเดือนสิงหาคมว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่จะใช้ช่องทางนี้ตรวจสอบรัฐบาลส่วนประเด็นต่างๆที่ถูกคาดว่าจะหยิบยกขึ้นมาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเชื่อว่ารัฐมนตรีแต่ละคนมีคำตอบอยู่แล้วเมื่อถามว่าหากมีการพูดถึงโครงการไทย AI พาสปอร์ตหรือการทุจริตสอบท้องถิ่นที่เป็นประเด็นขณะนี้จะรับมืออย่างไรนายกรวีกล่าวว่าคิดว่ารัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและรัฐมนตรีมหาดไทยที่ดูแลเรื่องท้องถิ่นอยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงโดยเฉพาะเรื่องการสอบท้องถิ่นยืนยันแล้วว่าเกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาจึงคิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยอย่างแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซ

0: หลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
2: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
7: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบ็คแคทโดยดีเจช้าง
9: ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ดล้อมดีสังคมดีคนมีสุขถ้าหากเราไม่สนุกใช้พลังงานท่านกำลังฟัง MCOT Radio Network FM 104.5 MHz อสมทนครศรีธรรมราชต่อไปนี้เสนอรายการช้างตกมันดำเนินรายการโดยคุณณัฐพรการิการค่ะ

0: ับคุณผู้ฟังกลับเข้ามา
1: ชั่วโมงที่2อ่ะเจอกันในชั่วโมงที่2นะคะ 15:00 น.กับ 17:00 น.ค่ะนะคะก็มาพบกันเช่นเดิมนะคะกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะในรายการช้างตกมันนะเกียร์ก็พูดสลับกันไปแล้วนะดีเจช้างกำลังตกใจกับอาเจกที่พาสาวเที่ยวมังจิงกันอยู
0: ่
1: นะคะเมื่อกี้ได้กินอะไรมั่ง
0: ฮะ
1: กินอะไรมั่ง
0: ผักปุ้งไฟแดง
1: พาไปเที่ยวผักปุ้งไฟแดงนี่คุณปูน้องบอกว่าเพลงนี้ครับโอ้นี่แสดงว่าเปิดแบบเปิดเพลงได้ถูกใจมาก
0: ใช่ไหมไม่เขาได้ฟัง
1: เขาไม่ได้ขอมานี่ชื่อเพลงแต่คุณเปิดเองใช่ไหม
0: ใช่ใจตรงกัน
1: ก็ถูกป้าๆถูกใจป้าๆลุงๆนะนะ
0: เสียซี่ไอลือเจ็กนั่งชื่อเพลง
1: เสียจี้ไอลือเจ็กนั่งเมื่อกี้คุณปูได้เบอร์โทรไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทก็เป็นเบอร์0634596939นะคะตอนนี้เอาใจช่วยดีเจช้างหน่อยนะคะกำลังไอเลิฟยูกันเลยนะคะพี่เกียรติเคยไอแบบเนี้ยเกลือค่ะพี่ช้างไปไหนแล้วล่ะอย่าถอดแมสนะปิดเดี๋ยวนี้นะคะคือจริงๆเนี่ยการไอมันมีหลายคือป่วยไอไข้ไอเนี่ยก็เขาบอกว่าให้หายเอาบอระเพ็ดอะค่ะกินกับกินคู่กับมะเขือพวงนะทุกฟังตำตำตำแล้วกินเลยพี่ช้างหรือไม่ก็เคี้ยวเลยกินมะเขือพวงก่อนแล้วก็ตามด้วยบอระเพ็ดมันจะทำให้ไม่ขมแต่มันจะทำให้ไอหายแต่ไอเนี้ยเกียร์ไม่รู้ว่าไอโควิดหรือไออะไรเพราะว่าคุณช้างยังไม่ได้ไปตรวจคุณช้างไม่ได้พักผ่อนแล้วคุณช้างก็เจอฝน
0: เมื่อคืน
1: ก็เลยหนักเข้าไปอีกตอนแรกก็ทำท่าว่าจะดีแล้วนะคะ
0: เจอฝนนี่ยังไม่เท่าไหร่
1: เจอใครคะ
0: เจอสอสอปุ้ย
1: แล้วยังไงคะสอสอแกป่วยเหรอ
0: แกเอามาหลายขวด
1: แล้วไหนบอกว่าจะเอามาเผื่อพี่เกียร
0: ์
1: ไม่เห็นเอามาเผื่อให้ถึงบ้านเลย
0: ขอ
1: ะะ
0: เพลงบอกเคยลืมเจ้านะครับจากร้านเรือนมะลินะครับสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับ
1: จ้านะก็ยังคงอยู่กันเหมือนเดิมนะคะบอกกันไป
0: มีลูกค้าไปนวดอ่ะฝากถามหน่อยว่าที่บ้านมีสวนทุเรียนหรือเปล่าฝากขายปุ๋ยด้วยหรือจะได้มีขายที่ร้านเรือนมะลิต่อไป
1: เรือนมะลิที่สุราษฎร์ธานีเหรอคะ
0: ใช่เป็นร้านนวด
1: ค่ะ
0: ใ
1: ครเจ็บป่วยปวดเมื่อย
0: ใช่
1: เจ็บสะบงสะบักก็ไปนวดกันได้ที่ร้านมะลิ
0: เรือนมะลิ
1: อ๋อเรือนมะลินะคะมีแรงคุยยัง
0: พูดสิ
1: จริงๆนะมาคุยเอาไว้ท้ายชั่วโมงที่แล้วเนี่ยจะบอกว่าจะพาทุกคนเนี่ยไปยังไม่ได้ดูหรอกเดี๋ยวคุณเข้าไปดูย้อนหลังกันในหน้าแฟนเพจของเราแฟนเพจ
0: ปุ๋ยแบ็คแคทเพจหลักบริษัท
1: ใช่ก็คือพูดถึงสวนของพี่ตรีนะคะ
0: อยู่ที่
1: น้องเจี๊ยบอยู่ที่กระทูลอำเภอพี่ปู
0: นเอง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วแปลงเนี้ยไม่ได้ทำทุเรียนน้อยเลยพี่ช้างทำทุเรียน 3,000 กว่าต้น
0: เยอะ
1: นะพุทธทุเรียนเนี่ยมี 3,000 เกือบ 3,500 ต้นได้นะโดยประมาณแต่ใน 3,000 กว่าต้นน่ะพี่ช้างก็ทำมันหลายปีแล้วเนาะผลผลิตยังไม่เคยเกิน25ตันเลยทำมาตลอดเลยในการทำทุเรียนพี่ตรีก็ชอบมากในการที่จะแบบเหมือนพาวัวไปเทียบแล้วชนะก็ไปซื้อสวนทุเรียนไปซื้อสวนซื้อที่เพื่อจะทำทุเรียนทำไปหมดล้มยางมาปลูกทุเรียนมีความสุขว่ามีทุเรียนอยากเก็บสะสมต้นทุเรียนให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ที่ผ่านมาน้องเจี๊ยบบอกว่าทุเรียนของหนูนะพี่เกียร์ที่ทำที่ผ่านมาคือทุเรียนทำดูใบ
0: ดูแต่ใบอย่างเดียวไม่มีดอก
1: ไม่เคยได้ผลผลิตเกิน25ตันเลยนะคะแต่ปีนี้ตัดสินใจคือ Black Cat เราได้มีโอกาสเข้าไปสวนนี้เนื่องจากว่าสภาพสวนมันโทรม
0: ครับ
1: ซึ่งเหมือนกับหลายๆแปลงที่รอให้โทรมแล้วมาเป็น Black Cat
0: ครับ
1: นะคะก็เอาไปใช้ค่ะแล้วมาใช้ตอนที่งบประมาณ
0: เหลือน้อยแล้ว
1: เหลือน้อยมากมากก็เลยใช้อย่างประหยัดแบบเขียมแบบอะไรนะเขาเรียกแบบตรณีเลยแหละแต่ใช้ทุกรอบนะคะใช้ทุก 7-10 วันในระหว่างที่ทำงานเขาก็จะประสานมาตลอดเวลาเลยว่าพี่เกียร์เนี่ยดอกระยะนี้แล้วหนูไม่ต้องบวกอะไรจริงๆหร
0: อ
1: ไม่ต้องเติมโบรอนหรือพี่ไม่ต้องใส่สังกะสีเพิ่มหรือพี่ไม่ต้องเอาแม็กหรือยอดเดินมาเนี่ยบอกว่าขอร้องเขาก็บอกว่าพี่ตรีอ่ะสามีเขาจะไปซื้อแล้วนะจะต้องไปซื้อของแล้วนะเกียร์บอกว่า ไปด้วยกันไหมถ้าไปด้วยกันหยุดทุกอย่างก่อนทำแค่นี้แล้วก็ฉีดแบบนี้ถ้าเจอวิกฤตนี้ต้องเพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นเพิ่มขึ้นนะก็ปรากฏว่าตอนนี้กำลังตัดเก็บผลผลิตพี่เกียร์ก็เข้าใจว่าเขาเก็บเสร็จแล้ว
0: ยัง
1: ไม่เสร็จ
0: ได้ไปเท่าไหร่แล้ว
1: เมื่อวานนะสอบถามเมื่อคราวโน้นเราสอบถามไปอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าได้30กว่าตันแล้วใช่ไหมคะยังเหลือบนต้นอีกเป็นหมื่นกว่าลูก
0: นั่นคือมากกว่าที่เคยได้อยู่แล
1: ้
0: ว
1: ได้มากกว่าอยู่แล้วแต่เมื่อวานเนี่ยมีการโทรคุยกันนะคะอันนี้เป็นวิดีโอคอลเลยเขากำลังเก็บผลผลิตอยู่เลยค่ะท่านผู้ฟังคะนะคะก็บอกว่าตัดไปแล้ว60กว่าตัน60กว่าตันแล้ว
0: ครับ
1: บนต้นยังเหลืออีกประมาณสัก20กว่าตันเขาได้เกิน80ตันนะพี่จาง
0: ครับ
1: แล้วพี่เกียร์ก็เลยบอกว่าที่จริงโดยสวนของคุณมันต้องเป็นร้อยร้อยตันเพราะปริมาณต้นมันเยอะเขาบอกใช่ถ้าหนูไม่ได้ใช้น้อยๆไม่ได้ใช้แบบตรงนี้
0: ถ้าได้ใช้แบบเต็มที่เลย
1: ถ้าได้ใช้เต็มที่ตามสูตรแบล็กแคทนะรับประกันว่ามันเกิน150ตันแน่นอน
0: แต่นี่ขนาดว่ายังไม่เต็มที่แต่ได้ถึง80
1: ซึ่งไม่เคยได้แล้วก็บอกว่าพลิกหน้าประวัติศาสตร์ในการทำทุเรียนของเขาเลย
0: 2 3เกือบ4เท่าเลย
1: ใช่แล้วดีใจตรงที่ว่าผลผลิตสวยมากพี่น้ำสวยผลผลิตสวยที่สำคัญคือต้นโสมไหมมีบางแปลงโสมอยู่นะเพราะใช้น้อยมากๆแล้วก็ยังไม่เข้าระบบการฟื้นฟูเลยด้วยว่ายังตัดเก็บผลผลิตไม่เสร็จแปลงที่ตัดเสร็จกันมาก่อนก็ยังไม่ได้ฟื้นฟู
0: ครับ
1: นะคะรอเก็บให้หมดเนื่องด้วยว่ายุ่งแล้วก็ได้ราคาอยู่สำหรับแปลงนี้นะครั้งแรกสุดคือเหมาทุกลูก85บาทคัดหนอนเท่านั้น85บาท
0: ครับ
1: แล้ววันเนี้ยเมื่อวานที่คุยกันราคาเพิ่มขึ้นมา95บาทดีมากแล้วยังไม่เคยทำทุเรียนเลยได้เม็ดเงินแบบนี้พี่ช้างนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าเขามีรู้สึกว่ามีคนใช้ตามเขาเยอะมากแล้วนะพี่ปูนพี่เกียร์รู้ไห
0: ม
1: นะจริงๆพี่ปูนคุณไปแบ่งพี่ตรีพี่เจี๊ยบได้นะ
0: ครับ
1: ใครที่รู้จักกันแล้วคือคุณไม่ต้องห่วงว่าเขาจะได้กำไรมันอยู่ที่ปริมาณการสั่งซื้อของคุณนะคุณไม่ต้องห่วงว่าเพื่อนคุณจะได้กำไรนะดีซะอีกนะเขาจะได้ถ่ายทอด
0: วิธีการ
1: ที่เขาได้รับไปจากบริษัทเนี่ยเขาจะได้ถ่ายทอดวิธีการ
0: เขาใช้มาก่อนเขาก็จะรู้แล้ว
1: ใช่รู้จักแล้วเข้าใจแล้วว่าทำลูกให้สวยทำแบบไหนทำต้นให้แข็งแรงทำแบบไหนนะคะใช้แบบเขาบอกว่าเขาแทบไม่เชื่อและไม่เคยคาดว่าจะได้เกิน25ตันไม่เคยคาดคิดเลยพี่เกียร์ก็เลยบอกว่างั้นผลผลิตที่ได้มาทั้งหมดพี่เกียร์ขอแบ่งสัก10กว่าตันได้ไห
0: ม
1: 10กว่าตันด้วยปริมาณต้นของเขามันเยอะไงพี่ช้าง
0: ครับ
1: แบ่งไปไหนหรอแบ่งให้เขาไปซื้อปุ๋ยเพื่อมาฟื้นฟูต้นให้เต็มที่เพราะรอบหน้าเราจะทำที่ไม่ต่ำกว่า150ตันเราจะทำตรงนั้น
0: ครับเพราะตอนนี้ถือว่าทุนเราก็เริ่มกลับมาแล้ว
1: นะเริ่มกลับมาแต่คุณจะไปให้มันเท่ากับที่คุณลงทุนมาเป็นระยะเวลา10กว่าปีอ
0: ่
1: ะไม่ได้นะแต่ว่าเราเริ่มต้นกันตรงนี้แล้วก็มาต่อยอดเขาก็โอเคเขาก็บอกว่าได้เลยเขาตัดเก็บผลผลิตเสร็จก็น่าจะประมาณกลางเดือนนี้กลางเดือนสิงหาค่ะ
0: ครับ
1: น่าจะหมดนะเมื่อวานบอกโอ้ยลูกสวยวางเรียงกันแล้วทำงานไม่เหนื่อยเลยพี
0: ่
1: นะต้นนึงอ่ะตัดออกมาเป็น6ถึง8ตะกร้า
0: ครับ
1: คนตัดบ่น
0: เยอะ
1: มันเยอะไงต่อต้นแล้วจำนวนต้นยังเหลืออีกเท่าไหร่ตัดไม่หมดสักทีเขาบอกมันตัดไม่หมดสักทีไม่รู้จะหมดไหมกลางเดือนนี้เราก็ดีใจนะคิดว่าน่าจะเกิน85ตัน
0: ครับ
1: นะที่จากประเมินเพราะน้ำหนักมันดีมากนะคะน้ำหนักดี 3-4-5 นะคะน้ำหนักอยู่ที่3กิโล 4-5 กิโลนะคะดังนั้นถือว่าน้ำหนักดีหนามสวยนะคะแล้วก็ภูอ่ะพี่ช้างรู้ไหมว่าเป็นคืบเลยต่อภูอ่ะ4ภูมากสุดคือ4ภูแต่สิ่งที่เราทำกันมาอย่างสวนของรองนรินเนี่ยเราจะทำมากสุดคือ5ภูปริมาณ80ตันเนี่ย5ภูเนี่ยเยอะมากนะ 80% เป็น5ภูแล้วก็จะเป็น4ภูน้อยมากแล้วก็5ภูก็จะน้อยลงนะคะนี่คือมาตรฐานของคนใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแต่ต้องทำกันไปให้เต็มโดสที่เรากำหนดให้ตามปริมาณที่เรากำหนดเราบอกว่าปุ๋ยแบล็คแคทของเราเนี่ยผสมน้ํา 1,000 ลิตรได้นะแต่หมายถึงต้นเล็กต้นเพิ่งปลูกนะหมายถึงพืชผักสวนครัวหมายถึงนาข้าวหมายถึงทุเรียนที่เพิ่งปลูกยังไม่ได้ให้ผลผลิตไม่ได้หมายถึงทุเรียนที่ต้องไปฟื้นฟูต้นโสม
0: ๆ
1: ถ้าคุณอยากเห็นฟื้นเร็วทำผลผลิตได้เร็วค
0: ุ
1: ณต้องใส่อัตรา 1,000 ลิตรต่อน้ำ1ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตร นะนี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนใช้แล้วใช้ในอัตรานี้ไปแล้วชันฉีดดินให้ชุ่มรับประกันว่ามันจะยิ่งดีและตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะคุณเกษรินทร์บอกว่าปุ๋ยกับยาราใช้ผสมกันทีเดียวเลยใช่ค่ะยาราแบ็คแคทวันกับปุ๋ยแบ็คแคท
0: ไม่ต้องปุ๋ยแบ็คแคทฉีดรอบนึงแล้วค่อยผสมยาราฉีดตามอีกรอบนึงไม่ต้องแบบนั้นเลย
1: ผสมได้เลยค่ะนะช่วงไหนที่ยอดมาเรากำลังเริ่มเปลี่ยนวิธีการจากการใช้ทั่วไปในท้องตลาดมาเป็นปุ๋ยแบ็คแคทกับยาราแบ็คแคทวัน
0: ครับ
1: ช่วงที่ไม่ได้เดินยอดคุณไม่ต้องบวกหนอนเพลี้ยแมลงอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ระยะที่อยู่ประมาณ 1-3 เดือนเนี่ยเรากำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นคือ1ชุดใบเรากำลังสร้างภูมิอยู
0: ่
1: ดังนั้นเวลายอดใหม่มันออกมาคุณจำเป็นต้องบวกพวกอบาบ้างนะคะเล็กน้อยพอจากเมื่อก่อนคุณใส่1ลิตรต่อน้ำพันลิตรคุณก็ใส่500ซีซีต่อน้ำ1พันลิตรได้เลยให้ลดปริมาณได้เลยแต่ให้เน้นการใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันค่ะเพื่อไปสร้างภูมิแล้วต่อไปเพลี้ยไก่แจ้ก็จะไม่เข้าสวนคุณเลย
0: ครับ
1: เพลี้ยหอยก็จะไม่เจอนะคะแล้วก็จะไม่เจอพวกราดำราแป้งนะไฟท็อปเทอร่าอันนี้คือจะออกจากสวนคุณไปโดยปริยายเลยนะคะ
0: สักทายน้องข้าวฟ่างด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่จินดาจันหอมนะครับขอเพลงเงาะป่ามาด้วยนะครับรอฟังอยู่ค่ะ
1: พี่ชัยรัตน
0: ์ครับอยู่ในสวนทุเรียนนะครับตอนนี
1: ้
0: ขอเพลงพี่ไปหลายวันนะครับไปสวนทุเรียนหลายวันนะ
1: ไปไหนจ้าพี
0: ่ไปสวนทุเรียน
1: แล้วก็ป้าพึ่งบอกว่าให้ป่วยเร็ว
0: ๆขอให้ป่วยเร็วๆนะคะลูกดีเจเพราะว่าดีเจช้างป่วยแล้วแต่ดีเจเกียร์ยังไม่ป่วยไง
1: ไม่เกียร์ไม่ขอขโมยปอนนี้ป้าพึ่งค่ะมีงานเยอะมากเพราะว่าในแพลนก็คืออาทิตย์หน้าเนี่ยสุราษฎร์ธานีค่ะพี่น้องสุราษฎร์ธานีสวนไหนไม่สวนที่ใช้อยู่แล้วนะสวนที่ใช้อยู่แล้วยกมือกันมาอยากไปเยี่ยมชมสวนไหนเพื่อพัฒนาต่อแต่สวนที่ยังไม่ใช้ขออนุญาตไม่ลงแปลงก่อนนะคะขอให้คุณใช้กับเราไปก่อน7รอบหรือ90วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะไปเยี่ยมและเพื่อจะพัฒนาการทำงานกันต่อไปนะคะ
0: ฝนมืดมากเลยค่ะตอนนี้นะคะที่อำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะครับ
1: นครศรีธรรมราชก็เริ่มมืดแล้วค่ะป้าพึ่งขานะ Black Cat มีโปรอะไร tomorrow นะคะพรุ่งนี้
0: ต้องรอพรุ่งนี้ไง
1: พรุ่งนี้จ้ะวันนี้ไม่บอก
0: เป็นยาราแบล็คแคทวัน
1: เป็นยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะเพื่อที่ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ใช้ยาเชื้อราที่ดีมีคุณภาพเพื่อที่จะให้ทุกคนไปลดการใช้ยาเคมีที่มันเป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วก็เป็นตัวเป็นเหตุทำให้ดินเราเป็นกรดและเป็นที่อยู่ของโรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นเช่นเน่าคอดินไฟท็อปเทอร่าฟิวซาเรียมหรือว่าราชมพูราทุกชนิดอาหารที่มันเกิดขึ้นโรคที่มันเกิดขึ้นต้นเยิ้มๆน้ำไหลๆอย่างเงี้ยค่ะคุณใช้แค่ปุ๋ยแบคแคทกับแบคแคทวันสิ่งเหล่านี้จะไม่กลับมาที่สวนคุณอีกเลย
0: ครับ
1: คุณตัดวงจรแบบสวนแบบต้นตายรายปีออกจากสวนคุณได้เลยถ้าใช้แค่2ตัวนี้อย่างสม่ำเสมอทุกรอบในการฉีดพ่นค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอโปรโมชั่นนะครับวันพรุ่งนี้นะว่าเราจะเป็นโปรโมชั่นอะไรอย่างไรแต่บอกได้เลยว่าคุณคุ้
1: ม
0: นะคร
1: ับ
0: แน่นอนนะสำหรับใครที่จะได้เอาไปใช้กัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: พรุ่งนี้นะรับประกันเลยนะไปกันที่สวนของน้าสาว
0: อยู่ที่
1: อำเภอบ้านตาขุน
0: จังหวัด
1: สุราษฎร์ธานีนะคะน้าสาวเนี่ยเป็นน้าของน้องมิ้วพี่ช้างจำน้องมิ้วได้ไหมในงานที่เราจัดที่สุราษฎร์ธานีเมื่อปีที่แล
0: ้
1: วที่บอกว่าใช้ปุ๋ยแบคแคทอยู่ดีๆวันนึงก็เปลี่ยนใจไปใช้อย่างอื่นนะฮะเปลี่ยนใจไปใช้อย่างอื่นด้วยเหตุว่าหาราคาถูกแล้วก็ต้นมันสวยขึ้นแล้วก็คิดว่าไปใช้อย่างอื่น
0: ก็น่าจะได้
1: สุดท้ายตอนนี้คือไม่ไปไหนแล้วจ้าเพราะมันไม่คุ้มกันเลย
0: ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่
1: ต้องมาเริ่มต้นใหม่แล้ว

0: ว่าสวนของน้าสาวเนี่ยค่ะบอกว่าก่อนน่าจะใช้ปุ๋ยแบคแคทนะพี่ช้างผลผลิตของเขาอยู่ที่4ตัน
1: ครับ
0: 4ตัน
1: อืม
0: 4,000 กิโลค่ะฟังไม่ผิด
1: ครับ
0: แต่พอใช้ปุ๋ยแบคแคทแล้วตอนนี้ได้13ตันกว่า
1: อืมก็3เท่า
0: เออ
1: กว่า
0: ใช่แล้วก็ถูกใจมากรู้ไหมว่าพี่เนี่ยสามารถมาสร้างบ้านในสวนได้แล้วเพราะว่าการใช้เคมีเนี่ย
1: ไม่มีแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะแล้วก็มีความสุขมากขึ้นในการที่เห็นผลผลิตแหละก็รู้สึกว่าทำงานง่ายขึ้นตัวเองไม่เครียดทำงานง่ายจากตัวเองคือเป็นข้าราชการเกษียณมาเนาะเมื่อก่อนฝากสวนคนอื่นทำฝากญาติๆฝากพี่น้องช่วยทำช่วยดูแลรอบนี้เนี่ยเกษียณอายุแล้วย้ายกลับจากกรุงเทพก็มาอยู่ที่บ้านตะขุนค่ะแล้วก็ใช้ปุ๋ยแบคแคทกับเรามาปีนี้เป็นปีที่2แล้วก็ถูกใจประทับใจมากนะต้นทุนก็ลดผลผลิตก็เพิ่มแถมต้นที่เมื่อก่อนมันแดงไปหมดโดนถากต้นไปหมดทั้งสวนตอนนี้เนื้อเยื่อมันเพิ่มขึ้นค่ะพี่ช้างนะเนื้อเยื่อมันเพิ่มขึ้นแล้วก็บอกขอบคุณมากเนี่ยคือน่าจะนับถือศาสนาคริสต์เนาะพระเจ้าเนี่ยขอบคุณมากเลยที่ส่งคุณเกียร์มาขอบคุณพระผู้เป็นเจ้ามากๆที่ส่งมาแล้วเกียร์ก็บอกว่าต้องขอบคุณที่ตัดสินใจใช้มากกว่านะคะคุณถึงได้รู้จักแล้วก็ได้มีโอกาสในการที่จะทำสวนได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะใครที่ฟังกันอยู่ยาวนั้นตัดสินใจเถอะค
1: ่
0: ะไม่ผิดหวังแน่นอน
1: จริง
0: 90วันไม่ดีคุณคืนเงินได้เลย
1: ครับคุณหนึ่งสราวุธนะบอกว่าขอเพลงของนิวพงศกรเพลงอะไรก็ได้คุณธรรมนูนฟังอยู่ใต้โคนเรียนครับตอนนี้อยู่ที่บ้านนาสาร
0: บ้านนาสารตอนนี้นี่เก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปยังเสร็จไม่หมดทุกแปลงนะคะแต่สมาชิกครอบครัวปุ๋ยแบคแคทเพิ่มขึ้นเยอะมากนะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลย
1: จริงๆนะพูดถึงที่นาสานี้ผลไม้ที่ดังตั้งแต่อดีตเลยก็จะเป็นเงาะไหม
0: เงาะโรงเรียน
1: ใช่ไหมเงาะโรงเรียนนี่เขาเพิ่งจัดงานกันไปวันผลไม้
0: เดี๋ยวนี้เงาะโรงเรียนก็เปลี่ยนไปนะรสชาติเนี่ยเกียร์พี่เกียร์มองจากสภาพนี้กลุ่มเงาะที่ใช้เยอะที่สุดของเราเนี่ยก็จะใช้ที่จังหวัดตราดกับที่อำเภอชะอวดบ้านเราเนี่ยค่ะแต
1: ่
0: ที่บ้านนาสารเนี่ยพี่เกียร์ไม่ได้เดินตลาดเงาะสักเท่าไหร่นะแต่จริงๆแล้วเงาะเนี่ยใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะก็จะมีเงาะที่อยู่ในผสมผสานกับสวนทุเรียนที่เขาใช้กับทุเรียนอยู่แล้วก็เหมือนบ้านพี่ออสอย่างเงี้ยก็โอ้เงาะดีน้องเกียร์แล้วก็ไปกับสวนของผู้ช่วยหมีก็ไปใช้กับเงาะได้ขายน้องเกียร์แล้วก็ไม่มีลูกที่แบบลูกที่เราชอบอ่ะมันไม่มีก็คือลูกที่มันเล็ก
1: ๆมัน
0: รีบๆไม่มีเมล็ดอันเนี้ยเราชอบ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันไม่
1: ม
0: ีแต่มันจะมีสวนอื่นที่ไม่ใช้ปุ๋ยแบคแคทเนาะอันเนี้ยถ้าคุณไปใช้กับเงาะนี่คือกระติดมันจะติดดีลูกมันจะใหญ่แล้วขนมันนะคะ
1: ครับ
0: ผมมันจะเขียวสวย
1: มันดูสดอ่ะ
0: น้ำหนักดีแน่นอนอะไรที่คุณต้องขึ้นตาช่างแล้วก็ขายนะคุณขายใช้เถอะครับแบคแคทมันดีจริงๆ
1: ครับแล้วมันเวลาเราไปวางกว่าจะได้ขายมันก็จะไม่ช้ำไม่เป็นน้ำเนื้อมันก็จะกรอบอร่อย
0: ใช่นึกถึงผู้บริโภคปลายทางเนาะคนขายก็ยังมีเขาเรียกว่าขายได้ต่อเนื่องนะมาดารีมาแล้วบอกว่ารอโปรโมชั่นพรุ่งนี้นะครับตัดเก็บผลผลิตเสร็จแล้วหรือยังคะมาดารีนะคะคุณเกษรินสั่งวันนี้ขอโปรพรุ่งนี้ได้ไหมคะมีได้คุณให้ชื่อที่อยู่ไว้ก่อนค่ะ tomorrow นะคะ
1: ไม่เป็นไรเขามีแบบไม่จำกัด
0: ไม่จำกัดจำนวนแต่ให้เวลาในการสั่งซื้อไม่มากด้วยให้เวลาไม่มากด้วยให้เวลาไม่มากเพราะถือว่าอยากให้โอกาสคนที่เปิดใจ
1: ครับ
0: ไม่เปิดใจไม่เป็นไรนะอยากให้โอกาสคนที่เปิดใจได้รู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆที่ปลอดสารเคมีแล้วไปช่วยต้นไม้ของคุณได้ดีด้วย
1: ครับ
0: ได้ดีด้วย
1: คุณธรรมนูญอยากฟังเพลงปริญญาสุรานะครับบอกจัดรายการดีมากข้อมูลดีมีประโยชน์มากครับนะแล้วก็รับชมตลอดไปครับพี่ช้างพี่เกียร์
0: ขอบพระคุณนะคะ
1: ดีแล้วก็สินหน้าตาดีหรือเปล่า
0: เข้าไปช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อย
1: ก็พูดดี
0: เขาพูดดีคนพูดดีหน้าตาดีทุกคนเอาจริงคุณลองดูสิ
1: จ้าม
0: ันมาทุกอย่างอะไรที่ดีๆมันก็จะออกมาเป็นดีพลังบวกก็จะเยอะ
1: ครับ
0: คนที่แบบมีปมด้อยในชีวิตพลังบวกก็จะไม่ค่อยมีนะฮะมันก็เลยทำให้ต้องเจออะไรที่มันเป็นลบอยู่เรื่อยๆการมองคนก็มองลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะอย่างหลายๆคนเนี่ยมองที่ราคาคุณก็มองอยู่ตรงนั้นแหละไม่เป็นไร
1: เมื่อก็ขอหายป่วยค่ะไม่ใช่ขอให้ป่วยค่ะ
0: เอาประพึ่งบอกขอให้หายป่วยขอบคุณนะคะเกียร์ไม่กล้ารับเลยเมื่อกี้คำอวยพรแรกที่บอกขอให้ป่วยเร็วๆนี่ก็ไม่เอานะคะประพึ่งขาไม่อยากป่วยเลยวันนี้ต้องขอบใจน้องช้างนะคะที่รู้จักใส่แมสมา
1: ครับ

0: ในรถมีเป็นกล่อง
1: เหรอทุกทีเขาจะกลั่นแกล้งเรานะจะไม่ใส่แมสนะวันนี้เขาใส่แมสมาต้องขอบคุณน้องช้างด้วย
0: จะเสียงอาจจะไม่พอเท่าไหร่นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้
1: เพราะยังไงถึงยังไงคุณก็เพราะ
0: ลองกลัวไหมว่าตอนสอดจะ
1: เดี๋ยวไม่ต้องค่ะไม่ต้องกรุณาเก็บเอาไว้เพราะเขาจำอยู่แล้วว่าเสียงที่ไม่ใส่แมสเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะพรุ่งนี้มาได้เลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นยาเชื้อรานะคะทุกคนถามไม่ได้มีโปรโมชั่นปุ๋ยแบคแคทปุ๋ยแบคแคทยังคงโปรโมชั่นเดิมค่ะซื้อ6ชุดแถมฟรี1ชุดซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดซื้อยกลังลดกันไปเลย 9,600 บาทจาก 1,980 บาทต่อลิตรก็เหลือที่ 1,580 บาทต่อลิตรนะคะ1กล่องบรรจุ24ลิตรค่ะคุณใช้มีน้อยๆอย่างเช่นฉีดพ่นครั้งละ 1,000 ลิตรคุณใช้ได้ทั้งปีนะแต่ถ้าฉีดพ่นอย่างละ 10,000 ลิตรเนี่ยอันนี้ใช้ได้เดือนนึงเพราะมันเอาไปผสมน้ำได้ 24,000 ลิตรถ้าคุณฉีดรอบละ 10,000 ลิตรคุณฉีดได้แค่รอบครึ่งอ่ะพี่ช้างเนาะถ้าฉีดรอบละ 10,000 ลิตรอย่างของพี่เกียร์เนี่ยฉีดพ่นรอบละ 25,000 ลิตรก็คือพี่ใช้รอบละ1ลังเดือนนึงก็คือ3ลังเกียร์ก็มีต้นทุนนะท่านผู้ฟังเกียร์ก็เป็นต้นทุนเทียบเท่ากับทุกคนเพราะคุณถ้าคุณซื้อเลท10ลังไปคือชนบริษัทเลยนะคะแต่เราก็แค่อยากให้คุณได้มีโอกาสใช้ทั้งปีเพราะคุณจะได้เห็นความแตกต่างว่าเมื่อตัดผลผลิตขึ้นตาชั่งแล้วคุณได้อะไรบ้างวันนี้น้องปีโป้จากอำเภอขนอมก็โทรมายืนยันว่าพี่เกียร์สิ่งที่พี่เกียร์พูดไม่ว่าจะพูดในรายการหรือแนะนำเขาเป็นการส่วนตัวได้เห็นตามที่พี่เกียร์พูดทุกข้อทุกขั้นตอนเลยแล้วผลผลิตออกมาดีมากครับพี่เกียร์คุณปีโป้ชื่อจริงว่าจำชื่อไม่ได้จำชื่อคุณกรุณานะคุณกรุณาน่าจะเป็นภรรยานะคะ อยู่ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกว่าจะตัดสินใจใช้ยากมากเหมือนกันนะคะพอวันนี้ตัดสินใจใช้แล้วหลงรักแบล็คแคทแล้วก็แบล็คแคทวันกันไปแล้วนะคะก็ขอบคุณไม่ว่าจะเป็นป้าสีไม่ว่าจะเป็นคุณกรุณาไม่ว่าจะเป็นน้องจุนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเกษรินจากตรังนะ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณเกษรินจากชุมพรตอนนี้อย่างรองนรินเนี่ย60กว่าลังแล้วอ่ะพี่ช้างปุ๋ยแบคแคทใช้ไป60กว่าลังแล้วนะยาเชื้อราไป40กว่าลังแล้วนะ
0: ครับ
1: นะสำหรับรองนรินนะคะแล้วก
0: ็คุณหนึ่งถามว่าปุ๋ยแบคแคทใช้กับต้นจากได้ไหมครับ
1: ได้สิคะคุณขายลูกจากคุณขายน้ำล่ะคุณฉีดพ่นได้เลยจากก็ประเภทเดียวกับปาล
0: ์ม
1: ประเภทเดียวกับทางสละหากคุณฉีดเข้าไปในทลายในคอมันได้เลยนะคะมันจะได้เนื้อได้น้ำหนักถ้าคุณขายอะไรที่เป็นน้ำหนักอะไรที่เป็นพืชฉีดได้ทุกอย่างค่ะ
0: ครับ
1: นะคะ
0: เดี๋ยวจะได้นำทีมงานได้ซื้อปุ๋ยแบคแคทนะครับจากคุณธรรมนูนครับ
1: โอ้ยได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะใครที่ปลูกพืชอยู่ทำยางพาราก็ใช้เถอะนะทำยางพาราใช้เถอะคุณจะได้น้ำหนักยางที่เพิ่มขึ้นตอนนี้ยางพารากิโล80บาทนะคะ
0: ครับก็เลยเงียบกันเนาะ
1: เออชาวสวนยาง80บาทฉีดพ่นไปเถอะค่ะจากเคยได้อยู่ที่100กิโลคุณจะได้130กิโลขั้นต่ำ
0: อ
1: ันนี้การันตีที่ขั้นต่ำถ้าไม่ได้แบบนี้คืนเงินด้วย
0: ครับ
1: นะคืนเงินเหมือนกัน
0: คือเหมือนกันนะคือ2เท่าใช่ไหมยางพาราเนี่ย
1: ใช่นะคืน2เท่าคุณลองแบบฮึดซื้อมันสักเล็ดซิเอาไปใช้สัก10ไร
0: ่ชุดเดียว
1: ทั้งปี
0: ได้เป็นปี
1: ได้ทั้งปีนะคะเอาไปใช้เหอะแล้วคุณอึดใจแบบให้ตังน้องเกียร์สัก 1,980 บาทซิเอาไปใช้กับยางพารานะคะเออแล้วเพื่ออะไรเพื่อให้ผลผลิตในยางพาราของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น
0: หน้ายางนิ่มกรีดง่าย
1: หน้ายางนิ่มกรีดง่ายต้นตายนึ่งก็ออกจ้านะคะก็ง่ายๆเลยนะคะตอนนี้ก็ดีใจกับสวนของพี่ตุ่มไม่ใช่พี่ตุ่มกับพี่ประสิทธิ์นะที่บ้านหนับเผานะคะอำเภอท่าสาราตอนนี้ดอกมาพรึบเลยทั้งสวนนะแล้วก็น้องแตงที่แปลงที่ไฟไหม้ก็ตอนนี้ได้ดอกเรียบร้อยแล้วนะคะน้องแตงน้องป้อมน่าจะประมาณกลางเดือนนี้ได้ตัดชุดแรกในพื้นที่89ต้น
0: ครับ
1: นะคะที่ดกเต็มต้นเช่นกันนะก็ถือว่ามีผลผลิตอย่างน้องแตงน้องป้อมนี่บอก2ปีทำผลผลิต3รอบหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์ว่ามีที่ไหนไม่ต้นไม่ตายไม่ตายนะต้นเขาตอนนี้ใบเท่าฝ่ามือพี่ช้างนะคะแขวนลูกเต็มสวนเลยใบเท่าความฝ่ามือเลยนะคะใบหนาใบดีทำใบดีมีชัยไปกว่าครึ่งไอ้ประเภททำใบเล็กแล้วทำผลผลิตอันนั้นโบราณเก่าเก็บแล้วนะคะลองปรับวิธีใหม่ให้ต้นสมบูรณ์แล้วได้ผลผลิตมันจะทำให้ต้นคุณไม่โทรมผลผลิตที่ได้จะขึ้น AB 75% ขั้นต่ำค่ะทุกคนค่ะ
0: ครับ15 นาฬิกากับ40นาทีพักกันสักเพลงกันแล้วกันนะครับที่ แนะนำกันมาจากเรือนมะลินะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ
2: คนที่เฮาฮักที่สุดก็คือคนที่เฮาบ่มีสิทธิ์ได้อยู่กับเขาดนๆแต่ถึงเขาสิไปไกลปานใดความฮักของเฮามันบ่เคยย้ายไปใส่เพลงนี้ฝากให้คนที่ยังลืมบ่ได้เด้อครับบ่เคยลืมเจ้า

0: บางคนบ่ได้แพ้พระบทสู
1: นะครับนั่นคือบทเพลงที่มีชื่อว่าบ่เคยลืมเจ้านะครับแนะนำกันมานะจากสุราษฎร์ธานีนะครับเราก็เปิดให้ได้ฟังผ่านพ้นกันไปสิน้องเบสณัฐพลด้วยนะครับที่กำลังฟังรายการกันอยู่นะครับ
2: ค่ะนี่น้องเข้าฟังส่งหัวใจมารัวๆเลยพี่ช้างนะสำหรับบทเพลงนี้แต่มีจริงหรออ
1: ืมทำไม
2: เขาไม่มีคนอื่นแล้วยังรักอยู่มีจริงหรออ
1: ืม
2: มีหรอ
1: ไม่รู
2: ้มันอาจจะมีเลยเนาะ
1: เออคนที่เขาไม่โกรธไม่แค้นอะไรอะไรเงี้ย
2: เป็นรักที่หวังดี

0: ช่ไหม
1: ไม่รู้น้องวอยบอกว่าเสียเวลาชีวิตเมื่อกี้คุยกับทีมงานน้องวอยบอกว่าไม่สำหรับเขาไม่มีเลิกแล้วเลิกเลยไม่รักแล้วนะแล้วก็ถ้ากลับไปนั่งรักนั่งอะไรก็เสียเวลาชีวิตเขาตอบอย่างนี้เนี่ยเด็กรุ่นนี้บอกเสียเวลาชีวิตนะคะก็แล้วแต่ความรู้สึกเนาะแต่ความรู้สึกอ่ะ
0: ครับ
1: มันคือความรู้สึกที่บางคนมันก็พูดออกมาไม่ได้นะมันเป็นความรู้สึกที่ลึกๆมันอาจจะคิดถึงในเวลาหนึ่ง
0: ก็ถือว่าที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาดีๆ
1: ใช่
0: ไหมล
1: ่
0: ะที่เราอยู่ด้วยกันมาก่อนมันก็มีความสุขแฮปปี้นะช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่มันก็คิดถึงได้
0: เอาไว้ในเมื่อยังไม่มีใครอยู่อะไรเงี้ย
1: รายการฟังเพลินนะคะได้ทุกอรรถรสเลยนะคะเพลงเพราะข้อมูลทางเกษตรก็ดีมากขอบพระคุณนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยแล้วกันนะใครที่เข้ามาพูดคุยกับพวกเราก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะที่เข้ามานะก็อีกหนึ่งแปลงแหละแจ้งข่าวกันเมื่อเช้าหรือเมื่อวานตัดเก็บบ้านน้องแต่งน้องน้ำเมื่อคืนตัดเก
0: ็
1: บ
0: เลย
1: ไปอีก10ตันเขาก็เก็บของเขามาเรื่อยๆนะคุณก
0: ็
1: แต่ว่ามีดใหญ่อ่ะหมายความว่าชุดใหญ่อ่ะจะตัดเก็บก็คือไม่เกินกลางเดือนกันยา
0: ครับ
1: นะชุดใหญ่ชุดนั้นที่มีเป็นร้อยตันน่ะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นคือเราประเมินการนะวันนี้สถานการณ์ณปัจจุบันประเมินไปได้ว่าน่าจะเกิน150ตันด้วยนะคะนะสำหรับแปลงของน้องน้ำน้องแตงหรือว่าพ่ออารมณ์แม่พอนะคะก็ยินดีปรีดานะคะเพราะทรงลูกก็สวยอะไรก็ดีนะคู่นี้ก็ทำงานกับเรามานานค่ะพี่ช้าง7ปีแล้วนะอยู่ด้วยกันกับปุ๋ยแบล็คแคทเราไม่ต้องสงสัย
0: ยังซื้อหวยทันมั้ยเนี่ย
1: ทำไมอ่ะ
0: 5789ป้ายทะเบียนรถน้องแตงเน
1: ี่ยเขาทุกได้เยอะเหรอ หรือว่ายังไง
0: ไม่รู้เห็นป้ายทะเบียนรถพอดีไงโผล่มารถทุเรียน
1: นี่มันน่าจะ4โมงแล้วนะคุณน่าจะ4โมงแล้วออก
0: 789นี่สนุกแน่วันนี
1: ้เนาะแล้วเนี่ยเห็นไหมได้ไป10ตันอีกแล้วอ่ะแล้วมันเป็นอะไรที่เราก็ยิ้มแทนเพราะเมื่อวานเนี่ยเขาวิดีโอคอลมาหาพี่เกีย
0: ร์
1: เขากำลังแกะทุเรียนหนามดำกันอยู
0: ่
1: แล้วเขาก็แกะทุเรียนแบบสุกคาปิงให้พี่เกียร์ดู
0: เขา
1: ใจร้ายอ่ะเขาใจร้ายมากนะก็ใจร้ายมากกับท่านผู้ฟังค่ะเขาแกะให้เราดูแล้วก็แบบมาโชว์เป็นวิดีโอคอลแล้วก็กินให้ดูด้วยอุ้ยเนื้อไก่ฉีกพี่เกียร์ขาหวานมันครีมมี่นี่สิ่งที่ก็บอกวันนี้น่าจะกำลังขายทุเรียนกันอยู่นะหรือไม่ก็จังตัดเก็บอีกโอ้โหนี่สวยมากอะเยอะมากยินดีปรีดากับแม่อารมณ์ไม่ใช่แม่พรกับพ่ออารมณ์ด้วยนะคะพี่เกียร์ก็สลับชื่อให้เขาประจำในบ้านนี้
0: เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนอะไรเน
1: า
0: ะ
1: เปลี่ยนวะเปลี่ยนตามพี่เหรอ
0: เปลี่ยนที่คุณเกียร
1: ์เปลี่ยนสลับช่วยวิ่งชนกันหน่อยพ่อกับแม่ช่วยวิ่งชนสลับชื่อกันหน่อยไม่งั้นเกียร์ก็พูดไม่ถูกสักทีนึงแต่ระยะเวลาก็หลายปีแล้วไปกินข้าวบ้านเขาก็หลายมื้อแล้วทุกคนค่ะกินทุเรียนเขาก็หลายเข่งแล้วนะยังพูดชื่อเขาสลับกันอยู่เลยนะคะไม่น่ารักเอาเสียเลยสำหรับคุณเกียร์นะคะเพลงเพราะนะครับดีเจช้างนะคุณตาตา
0: ครับขอบคุณครับขอเพลงฝนตกบ้านน้องฟ้ารองบ้านพี่ด้วยนะครับ
1: ก็
0: พี่วรรณโชคก็บอกเพลงเพราะครับดีเจ
1: วันนี้พี่วรรณโชคไม่ขอเพลงเนาะฟื้นฟูต้นหรือยังคะคุณพี่ฟื้นฟูต้นกันแล้วหรือยังสำหรับสวนของพี่วรรณโชคนะแล้วก็พี่สมเกียรติไม่แน่ใจตัดผลผลิตเสร็จกันแล้วหรือยังนะแจ้งข่าวด้วยเป็นยังไงบ้างโอ้โหดูสี่ภูห้าภูนี่พี่เกียรติยังไม่เห็นรูปนี้เลยนะ
0: ครับ
1: จริงมาเห็นพร้อมกันเนี่ยรู้แต่ว่าเขาบอกแค่ว่าเขาตัดผลผลิตอยู่นะคะเกียร์ยังไม่ได้เห็นภาพเลยนะคะเพิ่งเห็นพร้อมๆกับท่านผู้ชมที่ชมกันทางหน้าจอไลฟ์สดนี่แหละค่ะคือจริงๆไม่เป็นห่วงเลยนะคะสำหรับผลผลิตสวนของแม่พรพ
0: ่ออารมณ์
1: พ่ออารมณ์แม่พรพ่ออารมณ์นะถ้าควบคุมการผลิตโดยน้องแตงเนี่ยพี่เกียร์ไม่เป็นห่วงเลย
0: ครับ
1: นะน้องแตงกว่าเราจะคายตะขาบเอาไว้ได้พี่ช้างรู้ไหม1ปีเต็มที่เขาโทรคุยพี่ครับอย่างงั้นพี่ขายอย่างงี้อย่างงี้คือคุยตลอดคุยกันตลอดทุกแทบจะทุกวันในระยะเวลา1ปีนะต้องรอสัญญาณที่เขาว่างด้วยนะพี่ไม่สามารถคอนแทคเขาได
0: ้
1: เขาจะเป็นคนติดต่อกลับมาหาเกียร์เองเท่านั้นนะแล้วเขาก็จะถามปุ๋ยทั้งดินยังไงต้นเป็นแบบนี้แตงไปทำแบบนี้มาพี่แล้วผลผลิตแตงได้แบบนี้แบบนี้เขาจะเล่าหมดทุกอย่างแล้วเขาจะเป็นคนที่สื่อสารกับเราเยอะมากนะคะไม่แปลกวันนี้ที่ทำให้สวนของแม่อารมณ์ไม่ใช่แม่พรเพราะอารมณ์นะคะได้ เป็นแปลงใหม่เลยพี่ช้างเป็นทุเรียนที่สวยขึ้นทุกปีพี่ช้างไปมาแล้วอ่ะจากครั้งแรกที่ไปอ่ะครั้งแรกที่เขาบอกว่าสวยขึ้นแล้วอ่ะพี่ช้างนึกภาพออกได้ไหมว่าก่อนหน้านั้นมันจะแย่ขนาดไหน
0: ใช่ใช
1: ่แล้วไปล่าสุดมาเป็นยังไงล่ะแปลงเก่า
0: สวยมาก
1: ต้น
0: ใหญ่ต้นอะไรนี่สมบูรณ์หมด
1: ค่ะนะอ๋อนี่คุณตาต้าอยู่เชียงราย
0: อุ้ยสวัสดีเจ้า
1: เชียงรายเขาบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมบ
0: ่
1: น้ำท่วมอยู่ก่อนมีจริงๆช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นลมสักลมเก่านะที่เพชรบูรณ์นะแล้วก็จะเป็นที่เชียงรายจะเป็นที่ทางเหนือตอนนี้เนี่ยมีน้ำท่วมอยู่นะคะพื้นที่ก็ติดตามอุตุด้วยแล้วกันนะทุกท่านค่ะนะดูในเรื่องของกระแสน้ำจะไปทางไหนคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เคยท่วมอยู่บ่อยๆก็เตรียมตัวดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยนะคะแล้วก็จันทบุรีนะบางแปลงที่ส่งภาพมาก็น้ำท่วมนะคะอันนี้เป็นช่วงเวลาที่จำเป็นมากๆที่ทุกคนจะต้องมียาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะเพื่อช่วยไม่ให้เกิดโรคในระบบรากนะเพราะมันเกิดโรคไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเป็นปัญหาเรากำลังเดินหน้าทำชุดใบอยู่เพื่อที่จะประมาณสิงหากันยาเนี่ยเราต้องโฉบสารแล้วนะ
0: ครับ
1: ช้าสุดนี่คือตุลานะช้าสุดคือตุลานะคะสำหรับจันทบุรีถ้าคนที่ทำด้วยปุ๋ยแบคแคทอยู่แล้วเนี่ยเราทำชุดใบเร็วค่ะเพราะชุดใบของเราเนี่ยถ้าเป็นชุดแรกที่มาจากการฉีดสารชุ่มๆมาเนี่ยชุดใบแรกของเราออกมาน่าจะเป็น 5-7 ใบนะคะแต่พอเป็นชุดใบที่2เรากระตกลงไปโดยการฉีดลงดินชุ่มๆเนี่ยมันจะมาเป็น9ใบเลยพี่ช้าง
0: ครับ
1: ซึ่งพอเป็น9ใบบางคนทำแค่ชุดครึ่งก็เพียงพอในการที่จะต้องฉบสารล็อตต่อไปนะส่วนช่วงเนี้ยกำลังฝนตกหนักกันอยู่เนี่ยจำเป็นมากๆนะไปดูของคุณชนทิชามั่งมีเนี่ยเขาจะบอกว่าฉุดให้สัก2ชั่วโมงก็ยังดีนะฉีดพ่นแบคแคทไปฉีดพ่นกันไปเนี่ยอันนี้ก็ใช้กันมา 5-6 ปีแล้วเหมือนกันนะใช้เงียบๆไม่ให้เยี่ยมสวนกลัวต้องออกสื่อใช้เงียบๆไม่ให้เยี่ยมสวนนะก็พูดถึงพี่ศักดิ์พูดถึงพี่ประภาสพี่ประภาสนี่เป็นลูกค้าใหม่เลยนะในพื้นที่อำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยนะคุณเกียร์ลงทุนผมไม่กลัวแต่ที่ผ่านมานะพี่โดนหลอกมาเยอะน้องเข้าใจไหม
0: ครับ
1: บอกไม่เป็นไรพี่ประภาสอยู่กับ Black Cat แค่7รอบในการฉีดพ่นหรือไม่เกิน90วันค่ะถ้าไม่ดีพี่ประภาสซื้อกี่บาทคืนเต็มจำนวนพี่ไม่ได้อยากคืนแต่พี่อยากได้ของดีเจอกันแล้วฉีดพ่นไปวันนี้วันที่3
0: คร
1: ั้งที่3ก็โทรมาบอกก่อนเข้ารายการเนี่ยพี่ช้างก็บอกว่าตอนนี้ยอดเริ่มปิ่มแล้วน้องเกียร์มีความหวังมากๆนะสำหรับต้นที่โซมก็เห็นยอดแต่มันไม่เยอะเท่ากับต้นที่สมบูรณ์นะก็บอกไม่เป็นไรค่ะถ้าเห็นว่ามันเริ่มจะแตกยอดแล้วระบบรากมันเริ่มทำงานขอเวลานิดนึงสำหรับต้นโสมนะคะฉีดไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอหลังจากฉีดรอบที่3นับไป 3-4 วันก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกแบบนึงนะคะพอครบรอบ7วันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกแบบนึงนะคะเราไม่กลัวเลยนะคะเหมือนที่น้าสาวที่บ้านตาขุนพูดแหละว่าฟังคุณเกียร์พูดแล้วมาทำตามเป็นแบบเหมือนที่คุณเกียร์พูดทุกอย่าง
0: นั่นคือสิ่งที่คุณจะได้
1: ใช่
0: นะครับ
1: นะคะ
0: นะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะรายการสดครับใช่ไม่สดแล้วจะอ่านข้อความได้ไงล่ะคุณตาตา
1: จัดสดค่ะจริงๆคุณเกียร์กับคุณช้างเนี่ยชอบจัดรายการสดไม่ค่อย
0: ถ้า
1: ไ
0: ม่จำเป็น
1: ถ้าไม่จำเป็นนะคะเราจะไม่อัดเทปเลยนะนอกจากว่าเราเดินทางต่างประเทศเราก็จะอัดเทปนะแต่เทปเราไม่ได้อัดข้ามก็อัดก่อนออกรายการ
0: ก็อัดที่ต่างประเทศแล้วก็ส่งกลับ
1: อัดที่ต่างประเทศแล้วก็ส่งมาออกอากาศนะก็จะไม่ค่อยทำแบบไม่สดอ่ะถ้าอย่างมากสุดเราก็โฟนอินเข้ามาคุณก็จะไม่เห็นเราไลฟ์สดนะคะแต่ส่วนมากจะโฟนคือต้องเป็นภาพสดเสียงสดแล้วก็ณเวลาปัจจุบันที่สุดในการจัดรายการจะไม่เอาของเก่ารุ่นไม่รู้ปีไหนมาออกมาคุยนะฮะจะเป็นภาพเรียลไทม์ตลอดเวลา
0: หน้าเพจ Facebook รีวิวของลูกค้าก็เป็นปัจจุบันด้วย
1: เรียลไทม์มากปัจจุบันสดๆนะถ้าคนที่ติดตามหลายยี่ห้อ
0: ครับ
1: ติดตามอยู่หลายยี่ห้อคุณดูเรื่องนี้ด้วยแล้วกันว่าเขาอัปเดตของคุณเมื่อไหร่
0: ม
1: ัน
0: จะมีอยู่ภาพเดียวโพสต์เดียวแล้วก็ยิงแอดเวียนอยู่ตลอดทั้งปีทั้งชาติ
1: แต่การทำงานของปุ๋ยแบ็คแคทเนี่ยเราจะลงสวน
0: บ่อย
1: แล้วก็จะเป็นการอัปเดตณปัจจุบันที่สุดนะอย่างสวนน้องน้ำน้องแตงก็ปัจจุบันล่าสุดเลยสวนน้าสาวที่บ้านตะขุนก็ล่าสุดสวนพี่ตรีก็เมื่อวานเองนะคะ ล่าสุดจริงๆนะดังนั้นคุณสบายใจได้ติดตามพวกเราคุณได้ภาพจริง

0: เสียงจริงจากผู้บริโภคหรือว่าคนที่ใช้งานจริงนะมีประสบการณ์จริงๆแล้วก็แม้กระทั่งตัวเกียร์เองก็เป็นประสบการณ์การลงสวนจริงๆไม่มีการนั่งเทียนแล้วก็มาโนเอายิ่งได้ยินว่าโอ๊ยมันดีแบบไหนดิฉันต้องไปเอาภาพจริงด้วยสายตาและก็สัมผัสจริงมาเพื่อจะมาบอกเล่ากับอีกหลายแสนชีวิตที่ติดตามเราอยู
1: ่
0: นะคะดังนั้นคุณ

0: องเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปเอาภาพจริงมาให้ซึ่งอยู่ที่นู่นเลยโชคชัย4เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อำเภอโชคชัยไม่ใช่โชคชัย4อำเภอโชคชัยที่จังหวัดนครราชสีม
1: า
0: ก็จะไปเอาภาพจากนั้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะแล้วก็นาข้าวของเย่ก็จะไปเอามาจากเขาคอไหมทุกคนเห็นนาข้าวของน้องโจ๊กพรุ่งนี้ก็จะไปป่าพยอมเพื่อไปเอาภาพและบรรยากาศไหมทุกคนดูคือเกียร์ก็ต้องเห็นเองด้วยนะคะไม่ใช่บอกว่าเอ้ยเนี่ยดีแล้วเกียร์ก็เอาความดีตรงนั้นมาทั้งหมดโดยที่เกียร์ไม่เคยเห็นอย่างสวนของน้าสาวเกียร์ก็ไปเยี่ยมเขามาแล้ว
1: ครับ
0: สวนน้องแตงน้องน้ำเนี่ยหลายรอบแล้วนะคะสวนพี่ออสก็ไปมาแล้วหลายรอบด้วยนะคะสวนสายยันนี่ไปมา10กว่าปีแล้วด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าคุณเกียร์ทำงานแบบนั่งเถียนคุณเกียร์ต้องเห็นจริงสัมผัสจริงแล้วเอาบอกเรามาบอกเล่าให้ทุกคนได้เห็นความเป็นจริงๆสำหรับผลผลิตหรือว่า
1: ผลงาน
0: การใช้งานของปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวันมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังที
1: ่ยัง
0: ฟังเออใช
1: ่ครับผลการออกรางวัลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลครับงวดประจำวันที่1สิงหาคมนะครับรางวัลที่1ครับเลขที่ออก932479นะครับ932479ครับส่วนเลขท้าย2ตัว69ครับแล้วก็เลขท้าย3ตัวนะครับมี154แล้วก็039เลขหน้า3ตัวครับ413แล้วก็672ครับวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมโปรโมชั่นสุดพิเศษนะฮะจากยาราแบล็คแคทวันที่เราจะเอามาให้พี่น้องชาวเกษตรกรกันนะครับ
0: พิเศษสุดจริงๆพรุ่งนี้รอติดตามพวกเราทางหน้าไลฟ์สดแล้วหน้าแฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทกันด้วยแล้วกันนะคะสำหรับโปรโมชั่นครั้งนี้ที่จะมาส่งมอบผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะทำให้คุณไม่ต้องใช้ยาเคมีกันอีกต่อไปค่ะ
1: เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้เวลาหมดลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: องค์ใหญ่เลย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมทนครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาเทียบเวลาโดยจอวินิตกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิตเพราะจอวินิตเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิตกรุ๊ปร่วมกับอสมทนครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ดูจุดพบศพสองพี่น้องชาวรัสเซียเองประกาศกล้าวโทษหนักถึงที่สุดแต่การลงโทษเป็นอำนาจของศาลรัฐบาลมีหน้าที่ดำเนินคดีผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่นิราศทิพย์ศรีรายงานครับ
4: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีด้วยตนเองเพื่อติดตามคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและคดีพบผู้เสียชีวิตรวม5ศพโดยนายกรัฐมนตรีประกาศกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่สนับสนุนการลดโทษแก่ผู้กระทำผิดในคดีอุกอาจพร้อมแสดงความเสียใจและขอโทษชาวรัสเซียย้ำเป็นเหตุ

0: าะรายพร้อมทั้งสั่งการให้ตำรวจเร่งรัดสำนวนคดีอย่างรัดกุมเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษสถานหนักถึงที่สุดรวมถึงเตรียมทบทวนมาตรการกับผู้ที่มีประวัติอาชญากรรมซ้ำซ้อนทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลักคือนายธนาหรือป๋องและพวกไปได้แล้วและอยู่ระหว่างติดตามผู้ร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนิราชทิพย์ศรีธรรมนัสข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดชลบุรีครับ
1: ครอบครัวรอรับน้องเทียนที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหลังตำรวจจะพาตัวมาสอบปากคำในฐานะพยานช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหรือน้องเทียนทั้งนายธนาศักดิ์ทองน้อยและนางสาวกัญญาวีเฟื่องเพียรพ่อและแม่รวมถึงญาติญาติเดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อมารอรับน้องเทียนหลังน้องเทียนเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นเพราะอัยการของญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องกรณีถูกจับกุมพบยาไอซ์ซุกซ่อนในซองกาแฟที่รับหิ้วโดยนายธนาศักดิ์ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกเพียงสั้นๆว่าขอรอเจอน้องเทียนก่อนเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับน้องเทียนและยังติดต่อไม่ได้ด้านพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกลทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำในฐานะพยานก่อนตอนนี้มีตัวละครที่เป็นผู้ต้องหาในคดีอยู่แล้วซึ่งน้องเทียนเป็นคนกลางของเรื่องทั้งหมดจึงต้องพามาสอบปากคำทีนี้หลังจากการสอบปากคำก็จะดูผลการสอบปากคำอีกครั้งว่าจะมีความผิดแบบไหนหรืออย่างไรขณะนี้ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องแล้ว2รายซึ่งเป็นกระบวนการส่งยาไอซ์ซุกซ่อนพัสดุมาให้กับน้องเทียนในการจ้างหิ้วไปประเทศญี่ปุ่นโดยหลังจากนี้จะมีการขยายผลและมีการออกไปจับผู้ร่วมกระบวนการรายอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดทั้งหมดในช่วง17นาฬิกานี้กรวีไม่กังวลคดีหัวสวลามถึงขั้นยุบพรรคภูมิใจไทยชี้ฝ่ายค้านปั่นกระแสหวังกดดันกกต.ปัดข่าวรอยร้าวในพรรคยันไม่มีเรื่องไหนจริงนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส. อ่างทองพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคดีหัวสว.ที่ฝ่ายค้านพยายามหยิบขึ้นมาพูดในช่วงนี้มองว่าจะไปถึงขั้นยุบพรรคหรือไม่นายกรวีกล่าวว่าไม่ได้กังวลเพราะทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของกกต.อยู่แล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมายไม่มีอะไรต้องกังวลเมื่อถามว่าขณะนี้ผู้เปิดข้อมูลมีการพูดว่าจะเดินหน้าชนมองว่าจะไปถึงขั้นยุบพรรคหรือไม่นายกรวีกล่าวว่าไม่ได้กังวลเพราะทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของกกต.อยู่แล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมายไม่มีอะไรต้องกังวลเมื่อถามว่าขณะนี้ผู้เปิดข้อมูลมีการพูดว่าจะเดินหน้าชนสว.ขึ้นมาช่วงนี้คิดว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหม่เจตนาชัดที่อยากจะกดดันกกต.ให้มีความคืบหน้าของคดีและไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียMCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
8: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
9: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
12: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
13: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ไฟ Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคละแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไป

0: น้องน้าน้ากาลาโต้แล้วก็มีตั้งใจมาหลอกชัดๆแล้วก็กินตับแต่เท่งนะฮะ
1: ก็ชื่อน้องไม้ไม่ใช่ชื่อน้องนะกาลาโต้
0: นี่ไงอะไรน้ากาลาโต้
1: อันนั้นชื่อเพลงน้ากาลาโต้คนร้องชื่อน้องไม้น้ากาลาโต้นะครับผมชั่วโมงที่เท่าไหร่ละ4
0: ชั่วโมงที่4ชั่วโมงสุดท้าย
1: สม
0: ม
1: ิสมกรีซครับผม
0: ชั่วโมงนี้แน่นอนก็เป็นช่วงของการเจาะคิวฮิตครับผมก็จะเป็นเจาะคิวฮิตของวันที่3ถึงวันที่7สิงหาคมแล้วเอ้ยใกล้จะวันเกิดผมแล้ว
1: อ๋อเหรอปีนี้ครบ22
0: ไม่ใช่32แล้ว
1: โอ
0: ้ครับก็คือ5เพลงนะฮะที่เข้าเจาะขึ้นมาใหม่นะครับผมเพราะงั้นแล้วไม่ต้องรอช้าเราไปที่เพลงแรกกันเลย
1: ครับ
0: ชื่อว่าหญิงชาวบ้านเป็นผลงานเพลงจากแพรชนาครับผม

0: หญิงชาวบ้านครับแพรชนาสังกัดแกรมมี่โกลคำร้องทำนองได้พานุวัฒน์วิเศษวงศาครับเรียบเรียงโดยอนุชาลึหะภักดีกับขจรเดชพรมรักษาและพัชระรัตนอรุณโอ้ชื่อยากๆกันเลย
1: ครับผม
0: ครับ
1: มาครบมา
0: ครบนะฮะ
1: แต่ MV ทำดีมากเลยนะด
0: ู
1: แบบอบอุ่นแล้วก็แต่งแบบไทยๆเลยนะครับนะมีผ้าถุงนะก็เป็นเสน่ห์ของเราด้วยเนาะ
0: ครับผม
1: นะครับเพลงที่1 นะครับเพลงที่2 นะครับชื่อเพลงว่าบางเวลาโคตรคิดถึงนะคณะขวัญใจนะจ๊ะ

0: ลิ้วมากนะครับผมนี่คือบางเวลาโคตรคิดถึงนะครับคณะขวัญใจนะครับนะแล้วก็คำร้องคำนองทำนองนะครับพี่ชีวินโกมารทัศน์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงคณะขวัญใจนะครับ MV นี่ก็เป็นบรรยากาศเหมือนเขาเล่นคอนเสิร์ตนะฮะแล้วก
1: ็
0: เห็น FC เนี่ยมองขึ้นมาแล้วก็เป็นบรรยากาศแห่งความคิดถึงของเขา
1: ครับ
0: ครับ
1: เพลงที่2นี่ต่อมาเพลงที่3ครับเป็นผลงานเพลงจากอ้นพานุวัฒน์ครับสังกัดอิสระชื่อว่าฝ้ายเปลี่ยนสีครับ

0: ฝ้ายเปลี่ยนสีนะฮะของอ้นพานุวัฒน์ครับผมเพลงนี้สังกัดอิสระคำร้องทำนองครูเกรียงเดชผลทวีครับเรียบเรียงโดยครูวายสักกรินครับผม
1: ครับผมเพลงที่3ผ่านไปนะครับแล้วก็มาเพลงที่4นะครับงานจากหนุ่มมีซอนะครับชื่อเพลงฝังใจสังกัดอิสระจ้ะ

0: ฝังใจนะครับจากหนุ่มมีซอสังกัดอิสระคำร้องทำนองได้มหาอามครับเรียบเรียงโดยพรชัยทันทภาครับผม
1: ครับผมอ้าวฝังใจนะครับนะมีหลายท่านก็บอกโอ้ยเหมือนพี่เขาเปลี่ยนแนวเหมือนกันนะเป็นแบบแนวป๊อปๆหล่อๆเลยนะ
0: ใช
1: ่ฝังใจนะครับแล้วก็มาเพลงที่5นะครับงานจากไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์นะกับบุญผลาบ่อฮอดจ้ะ

0: อ้าวงานจากไอแมนพิสิทธิ์พงษ์นะฮะใครที่เป็น FC นะฮะของไอแมนนะครับตอนนี้ก็เตรียมฟังได้เลยเข้ามาขอได้นะครับบุญผลาบ่อฮอดนะครับสังกัดแบมบูบีทนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองคุณเจมวิชยากรนะครับแล้วก็เรียบเรียงจินนี่ภูไทยนะครับนะโอ้แล้วก็ MV นี่ก็ทำดีนะฮะแล้วก็มีพี่ฝนธนสุนทรมาเล่นด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาทวนกันนิดนึงนะครับเพลงที่1หญิงชาวบ้านนะครับน้องแพรชนานะครับเพลงที่2บางเวลาโคตรคิดถึงนะครับคณะขวัญใจครับ
1: ที่3ฝ้ายเปลี่ยนสีครับของอ้นพานุวัฒน์เพลงที่4ฝังใจของหนุ่มมีซอแล้วก็เพลงที่5ครับบุญผลาบ่อฮอดครับ
0: ครับผม
1: ไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์ครับผมเดี๋ยวเรา
0: พักกันสักครู่นึง
1: เดี๋
0: ยวไปจวดกัน
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: สบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
2: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
1: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัว

0: เพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต
7: แม่
8: แจ
7: ้มีเสียมบ่ยืมเสียมเนี่ย
8: เอาไปให้หยังล่ะพ่อ
7: มาสิพากันไปขุดแย่

una.

0: ป็นช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงตั้งแต่มหานครชาร์ตมาจนถึงช่วงของจ่อคิวฮิตครับแล้วก็ขอบคุณพี่หมีที่มาร่วมจัดรายการด้วยกัน
1: ขอบคุณด้วยครับสมคริสครับผมนะฮะก็เดี๋ยวติดตามต่อนะช่วงหน้าอยู่กับท่านอาจารย์ประยงกันต่อเลย
0: ใช่ครับผม
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเจอกับผมในวันเสาร์หน้านะครับผมบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นครับ
1: แล้วเดี๋ยววนมาเจอกันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละครับผม
0: ครับผมดูแลตัวเองกันนะครับผม
1: บ
0: ลาไปก่อนกับเพลงจากสอนศิลชัยครับ
1: ครับผม
0: แก่งเลิงจ้า
1: พี่สอนครับผม
0: สันหานใจ
1: จ้าสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา17:00 น.

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองน้องเทียนเดินทางมาถึงกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเมื่อเวลา 16:07 นาทีที่ผ่านมานางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหรือน้องเทียนเดินทางมาถึงกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยทันทีที่เดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่ได้พาตัวเข้าพบครอบครัวทันทีเมื่อนายธนาศักดิ์ทองน้อยผู้เป็นพ่อได้เจอหน้าลูกสาวถึงกับร้องไห้พร้อมจับมือและลูบหัวโอบไหล่น้องเทียนด้วยความเป็นห่วงขณะที่นายสราวุธแฟนนุ่มก็ได้เข้าโอบกอดและให้กำลังใจน้องเทียนเช่นกันพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกลทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและพลตำรวจตรีวรพจน์ดิษยบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ซักถามน้องเทียนเกี่ยวกับการให้ปากคำที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงการให้ความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างไรจนกระทั่งซักทอดถึงผู้รับของที่ปลายทางได้โดยน้องเทียนทำเพียงแค่พยักหน้าก่อนสื่อมวลชนจะโดนเชิญออกไปรอบริเวณด้านนอกเพื่อรอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งสมอปูพรมตรวจตลาดสำเพ็งกวาดล้างสกุชี่ไม่มีมอกกว่า 20,000 ชิ้นสกัดสินค้าเสี่ยงเจือปนสารก่อมะเร็งและโลหะหนักนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอเปิดเผยว่าสมอได้ติดตามและเฝ้าระวังการจำหน่ายสกุชี่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง TikTok ซึ่งมุ่งเน้นไปที่บัญชีร้านค้าที่มีผู้ติดตามและยอดเข้าชมสูงจากการสืบสวนและขยายผลเชิงลึกพบว่ามีร้านจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้ารายใหญ่จำนวน6แห่งตั้งอยู่ในย่านตลาดสำเพ็งจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจากการตรวจค้นร้านจำหน่ายทั้ง6แห่งพบสกุชี่

0: ทิบริมาตรฐานจำนวน 19,665 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทโดยพบว่าผู้ประกอบการ1ใน6รายดำเนินธุรกิจในลักษณะเป็นผู้จำหน่ายและผู้นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก5รายเป็นผู้จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานทันทีสมอจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ประกอบการทุกรายสกุลชีที่ไม่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่มักผลิตจากวัสดุประเภทโพลียูรีเทนและโฟมเกรดต่ำซึ่งมีความเสี่ยงต่อการตกค้างของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายและสารกลุ่มพราเทตซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและรบกวนการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อบางชนิดถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายอาหารและมีสารแต่งกลิ่นซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่เด็กเล็กจะนำเข้าปากก่อให้เกิดอันตรายจากสารพิษหรือภาวะทางเดินหายใจอุดตันการสัมผัสที่สูดดมสารระเหยอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและกระตุ้นให้เกิดภาวะภูมิแพ้เกาหลีใต้เผชิญฮีทเวฟยืดเยื้อ3วันติดเกาหลีใต้บันทึกอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่เริ่มบันทึกข้อมูลสภาพอากาศสมัยใหม่เนื่องจากคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟที่ยืดเยื้อทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงเกิน40องศาเซลเซียสติดต่อกันเป็นวันที่3ในหลายพื้นที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีหรือ KMA ระบุว่าสถิติดังกล่าววัดได้ที่เมืองยังซานทางตะวันออกเฉียงใต้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 47.4 องศาเซลเซียสเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ซึ่งทำลายสถิติสูงสุดระดับประเทศเดิม 41.0 องศาเซลเซียสบันทึกไว้ที่เมืองฮงชอนเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 พร้อมประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสูงสุดในบางพื้นที่ของจังหวัดฮยองซานใต้รวมถึงเมืองยังซานซึ่งยังคงมีการเตือนภัยและคำแนะนำเรื่องฮีทเวฟทั่วพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาหลีใต้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรีย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
8: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
9: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
10: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
11: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิ

0: ญญาไทย
1: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: M-Cot จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะพิเศษอย่างไรจะเพราะแค่ไหนจะซาบซึ้งแค่ไหนจะถูกใจบ้างหรือไม่นั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังติดตามรายการของเราไปให้จนจบรายการนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1สิงหาคมพ.ศ.2569นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จทุกประการที่ท่านปรารถนานั้นขอให้ทุกท่านได้รับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ร่ำรวยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องร่ำรวยในเรื่องใหญ่นะครับท่านฟังขอท่านผู้ฟังร่ำรวยทุกท่านกันแล้วกันนะครับเพลงแรกที่จบลงไปนั้นชื่อเพลงว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2มิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554และก็นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติ2536ร่วมกันประพันธ์เพลงนี้นะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสโมสรนักเพลง

นะครับเป็นการขับร้องหมูนะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับก็จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับจะเริ่มในแบบลูกทุ่งก่อนนะครับเพลงแรกชื่อว่าอีสานบ้านของเฮานะครับพงศักดิ์จันทรุขาศิลปินแห่งชาติ2557เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาแล้วก็ชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและบรรเลงพร้อมด้วยกันนะครับขับร้องโดยเทพพรเพชรอุบล นะครับเพลงที่สองสาวอีสานรอรักนะครับสมทุมไพริมบึงเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับไมตรีนิยมแสงแล้วก็มืดไข่มุกร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานนะครับเสียงกีตาร์ที่สโลในเพลงนี้ก็เป็นการสโลของคุณไมตรีนิยมแสงซึ่งเป็นนักจารายการในคลื่นของเรานี่เองนะครับท่านผู้ฟังครับขับร้องโดยออนอุมาสิงห์สิรินะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังเพลงแบบลูกทุ่งอีสานทั้งสองเพลงขอเชิญครับ

ก็พี่น้องชาวอีสานก็คงจะถูกใจนะครับเอาละครับต่อไปก็จะให้ท่านฟังเพลงในแบบไทยลูกทุ่งนะครับจะเริ่มด้วยเพลงถุยใจดำนะครับมนตรีผลพันธินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยดอกไม้ป่านะครับเพลงที่สองสอบตกนะครับปฏิภาณสุขสุทธิเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสาน

มาสนุกสนานกับเพลงแบบไทยลูกทุ่งชื่อเพลงว่าสาวสงฮาร์ตนะครับวิเชียรคำเจริญหรือวรบบุรีรัตน์ศิลปินแห่งชาติ2548เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยจันทราธีรวรรณนะครับเพลงที่2รอวันเธอว่างนะครับการการุณวงศ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยรังสีเสรีชัยขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของ

0: ุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข่าช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

สรรพคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงบนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เรื่องงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
2: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปขับพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
1: แล้วเจอกันนะคะ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
4: มาเพราะๆกับเพลงไทยสากลต่อไปนะครับท่านผู้ฟังเพลงแรกชื่อเพลงว่าน้ำเซาะสายนะครับชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติ2136เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยจำรัดเสวตาพรนะครับขับร้องโดยจำรัดเสวตาพรนะครับเพลงที่สองเดือนเพ็ญครับผู้ประพันธ์คำร้องทำนองก็คืออัศนีพลจันทร์นะครับธนิตศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติ2559เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยคาราบาวก็โดยเอสคาราบาวศิลปินแห่งชาติ2556หรือว่ายืนยงโอภากุลก็คือคนเดียวกันนะครับขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงในแบบไทยสากลครับ

มาฟังเพลงในแบบลูกทุ่งครับจะเริ่มเพลงแรกด้วยเพลงรู้ว่าเขาหลอกนะครับการกรุณวงศ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับ อเนกรุ่งเรืองเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสิรินทรานิยากรนะครับเพลงที่สองหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือสรเพชรพินโยเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยสรเพชรพินโยและก็หนุ่มภูไทยนะครับก็ขับร้องโดยสรเพชรพินโยร้องคู่กับน้องนุชดวงชีวันนะครับขอเชิญท่านรับฟังสุดยอดเพลงลูกทุ่งทั้งสองเพลงขอเชิญครับ

ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบา

0: ายแค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอร์ดเรดิโอเด็กฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับอ้อมยุรากรสุนทรญาติแล้วก็อาจารย์สมฤทธิ์พลเงินนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
3: อาจารย์ไม่ได้เปิดพัดลมใช่ไหมคะวันนี
4: ้ไม่ได้เปิดครับ
3: โอเคค่ะอาจารย์เสียงดังขึ้นอีกนิดนะคะ
4: ได้คร
3: ับ ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเช็คทางสถานียังไงส่งข้อความมานะคะว่าอาจารย์เสียงเป็นยังไงบ้างนะคะเอาวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกของเดือนสิงหาคมค่ะอาจารย์สำหรับโครงการ CEO of ASEAN ของเราก็ยังรับสมัครนะคะ

0: ที่จะเราจะเปิดรับถึง25สิงหาคมนี้ในรุ่นที่3นะคะอาจารย์ก็เจาะลึกใน11ประเทศอาเซียนค่ะต้องให้อาจารย์ได้พูดให้ฟังว่าสำหรับกัมพูชานะคะหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับมหาอำนาจตอนนี้เนี่ยอาจารย์มีอะไรจะมาฝากในหลักสูตรนี้บ้างคะอาจารย
1: ์ก็กลายเป็นประเทศซึ่งไม่สงบจากข้างในนะฮะก็เพราะความบ้าคลั่งอำนาจของคนนี่แหละคุณอ้อม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็จากความต้องการที่จะชนะและครองอำนาจอย่างยาวนานมันส่งผลกระทบที่ไม่เฉพาะข้างในเท่านั้นข้างนอกก็กระเทือนนะครับแล้วมันก็ส่งผลที่เป็นลูกโซ่ไปในหลายเรื่องหลายราวแล้วข่าวล่าสุดก็ห้างแมคโครของคนของทุนไทยเราก็ประกาศปิดตัวที่เสียมมาราชนะครับซึ่งเคสนี้ไม่ใช่เคสธรรมดานะครับมันสะท้อนหลายอย่างมากคุณอ้อมอย่างกรณีแมคโครเนี่ยที่ส่วนใหญ่คนไปซื้อสินค้าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะครับเราที่ซื้อสินค้าเพื่อที่จะไปขายต่อหรือถ้าเมืองท่องเที่ยวเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงห้างร้านอาหารโรงแรมอะไรต่างๆซึ่งต้องใช้วัตถุดิบนะครับจำนวนมากสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่เมื่อแมคโครปิดตัวนั่นแสดงว่าสภาวะในเรื่องของการท่องเที่ยวมันซบเซาอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือผู้ประกอบการอย่างที่ไล่เลี่ยงให้ฟังสักครู่นี้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะเป็นลูกโซ่ที่ขนาดใหญ่มากแล้วก็มันยังจะส่งผลกระเทือนต่อวิกฤตที่ชายแดนไทยกัมพูชาในระยะยาวด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็คือจากการเมืองข้างในของกัมพูชานั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหาณปัจจุบันหรือถ้าจะพูดแบบไม่ต้องอ้อมค้อมเลยเนี่ยก็คือเป็นเพราะคนคนเดียวจริง
0: ๆ
1: นะครับที่สร้างปัญหาตรงนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นมาเรียนรู้ด้วยกันครับว่าสมมติว่าผมยกฉากทัศน์ขึ้นมาว่าถ้าฮุนเซนไม่อยู่ในวันนี
0: ้
1: กัมพูชาจะเป็นอย่างไร
0: มาก็ในเชิงลึกเลยนะคะแล้วก็เราจะได้เรียนรู้จากนักธุรกิจที่เขาทำธุรกิจอยู่ในกัมพูชาณขณะนี้ด้วยก็จะมาคุยกับเราด้วยนะคะอาจารย์ว่าในภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะที่ความสัมพันธ์เราเป็นแบบนี้เนี่ยเขาดูแลธุรกิจในกัมพูชายังไงที่ยังคงเดินหน้าต่อนะคะ
1: ใช่แล้วคือโดยนิติในนะครับในที่ชายแดนเมื่อชายแดนสองประเทศหมายถึงชายแดนไทยกัมพูชามันปิดนะครับแต่ช่องทางธรรมชาติเนี่ยแน่นอนแหละมันก็ต้องมีคุณอ้อมต่อไปในระยะยาวมันก็จะเป็นปัญหานะครับก็คือการค้าเถื่อนการลักลอบค้าขายระหว่างกันนะครับแรงงานที่แอบเข้ามาอะไรพวกนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาที่มากขึ้นนะมันเหมือนกับว่ามันย้อนกลับไปสู่ยุคของการค้าเถื่อนระหว่างกันแล้วก็นอกจากนั้นมันก็จะมีการค้าทางอ้อมเกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: มาอ้อมไปทางไหนบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมาเลยฮะมาพบกันนะครับแล้วก
0: ็
1: บอกได้เลยว่าทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยอบอุ่นนะครับยังร้อยรัดซึ่งกันและกันอยู่ทั้งสอง
0: เนี่ยเดี๋ยววันที่20นี้รุ่น1ก็นัดพบปากกันอีกค่ะอาจารย์แล้วรุ่น1กับรุ่น2ก็เจอกันแล้วด้วย
1: ค่ะนะครับแล้วก็สามารถขยายนะฮะขยายเครือข่ายแล้วก็ล่าสุดก็เห็นบางท่านไปถึงฟิลิปปินส์แหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับไปถึงฟิลิปปินส์แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือ CEO มาเจอ CEO ด้วยกันอยู่มาวันหนึ่งก็คือมาแมทช์กันเอง
0: คร
1: ับว่าอ๋อตรงนี้อะไรเนี่ยนะครับตรงนี้แหละครับมันจะทำให้ก้าวย่างของแต่ละธุรกิจหรือว่าทุกกิจการที่ทำนะครับในอาเซียนเนี่ยนอกจากว่ามันจะเอื้ออำนวยซึ่งกันและกันแล้วนะครับการถ่ายทอดประสบการณ์การชี้แนะแนวทางการนำเสนอแนะอะไรต่างๆรวมไปถึงการใช้คอนเนคชั่น

0: ท่านที่มีอยู่แล้วและก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่แหละนะครับมันจะทำให้ในแต่ละรุ่นนะครับที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ CEO ของประเทศไทยเรามีก้าวย่างที่แข็งแรงมากขึ้นในอาเซียนด้วยกันนะครับ
1: หลายคนก็ถามว่าทำไม่ยังไม่ได้เป็น CEO นะคะจะส่งรุ่นลูกรุ่นหลานมาเรียนได้ไหมได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นหลักสูตรที่เราจะให้ข้อมูลล้วนๆเลยและนำไปปรับใช้ในธุรกิจนะคะกำลังจะเป็น CEO เป็น CEO อยู่แล้วหรือว่าเป็นผู้บริหารอยู่แล้วเจ้าของธุรกิจกิจการมาได้ทั้งหมดเลยนะคะค
0: ่
1: ะ
0: ก็น้องน้อยสุดของรุ่นที่สองทุกวันนี้ก็มีกิจการเป็นของตัวเองแล้ว
1: ใช่เขาค้าขายกับทางจีนอยู่ค่ะแล้วก็ทำธุรกิจเครื่องสำอางอยู่นะคะค
0: ่
1: ะ
0: แตกลายนะครับและที่สำคัญนะครับก็จะมีการนัดพบปะซึ่งกันและกันบ่อยมากจนบางทีคือกลุ่มไลน์เนี่ยแตกแล้วแตกอีกหมายความว่าไม่ใช่แตกออกจากกันนะครับแตกตัวออกไปหลายแขนง
1: เป็นกลุ่มย่อยอีกเจอกันในธุรกิจรายเดียวกันนะคะ
0: ไม่ใช่แตกกันนะครับแตกตัวออกไปหลายแขนงมากนะครับแต่ถ้าในแต่ละรุ่นแต่ละกลุ่มแต่ละเซตเนี่ยก็จะมีการพบปะเจอกันอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็แน่นอนถ้ามาจากหลายวงการนะครับไม่เฉพาะภาคธุรกิจนะครับก็มีภาครัฐมาหลายท่านอยู่ก็มาเรียนรู้เพราะว่าภาครัฐเนี่ยก็ต้องตอบสนองภาคเอกชนด้วยในเวลาเดียวกัน
1: ค่ะเราจะเริ่มอบรมกันยายนถึงธันวาคม2569นี้แต่สมัครด่วนเลยนะคะได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25สิงหาคม2569นะคะสมัครได้เลยราคาตอนนี้เป็นราคาพิเศษอาจารย์ตอนแรกเราก็ตั้งไว้ 65,000 บาทแต่คุณผู้ฟังที่โทรมาในช่วงนี้สมัครในช่วงนี้เหลือ 59,000 บาทเท่านั้นเองนะคะเรารับจำนวนจำกัดนะคะสายหมายเลขนี้โทรได้เลยค่ะ0944803034นะคะ0944803034 0943966649นะคะ0943966649และเดี๋ยวหลังรายการถ้าใครจะโทรมาสมัครกับอ้อมโดยตรงก็ได้นะคะ0944803076ค่ะ0944803076ค่ะ
0: จริงๆ CEO of ASEAN ก็มีรายการของตัวเองแล้วเนาะ
1: ใช่ล้มได้ลูกไวไปต่อก็จะเป็นรายการที่เราจะสัมภาษณ์ CEO ที่อยู่ในรุ่นนี้แหละค่ะนะว่าทำธุรกิจอะไรที่ผ่านมาจะอุปสรรคยังไงบ้างแก้ไขยังไงระหว่างอนาคตของธุรกิจตัวเองไว้ยังไงบ้างนะคะเป็นประสบการณ์ที่เก็บไปใช้ได้หมดเลย
0: น่าจะปีจะ2ปีแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แป๊บเดียวเนาะแป๊บ
1: เดียว
0: เดี๋ยวรุ่นที่3มาก็จะได้สัมภาษณ์รายบุคคล นะครับแล้วก็แน่นอนฮะได้เจอทั้ง2รุ่น1รุ่น2ก็จะมารับน้องใหม่รุ่นที่3นะครับยังเหนียวแน่นครับยังเหนียวแน่น
1: เหนียวแน่นค่ะอาจารย์ก็ยังเจอพี่ๆ CEO อยู่เรื่อยๆได้เจอกันบ่อยๆนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะค่ะเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ข่าวสารอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
0: เชิญครับ

0: ไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: ทักทายคุณผู้ฟังนะคะพี่ไหคำพี่วิชัยนะคะพี่วิชัยถามว่าอาจารย์ทรงฤทธิ์มีข่าวว่าเขมรยิงปืนใหญ่เข้ามาในไทยทหารเสียหนึ่งนายนะคะอาจารย
3: ์กำลังตรวจสอบอีกทีนะครับอย่าเพิ่ง
2: ค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะแล้วก็พี่พันนิพาพี่วิชัยสวัสดีนะคะเดี๋ยวเราจะคุยสถานการณ์ในกัมพูชาด้วยนะคะตอนนี้ไปที่พม่า ก่อนค่ะอาจารย์ล่าสุดนี้พลเอกอาวุโสมินออนไลน์นี่ก็เป็นข่าวเกือบทุกวันเหมือนกันนะคะล่าสุดไปกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาก็ได้มีการปฏิเสธแผนสันติภาพของอาเซียนค่ะหรือที่รู้จักกันในชื่อของฉันทามติ5ข้อโดยบอกว่ากลุ่มสมาชิก11ประเทศเนี่ยเลือกปฏิบัติต่อพม่าค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอดทนมามากแล้วจะตอบโต้การกระทำที่ไม่สร้างสรรค์เป็นรายกรณีไปประมาณนี้อาจารย์เกิดอะไรขึ้นคะ
3: ตั้งแต่ปี2021คุณอ้อม
2: ค่ะ
3: พม่านี่ถูกโดดเดี่ยวนะครับต้องใช้คำว่าถูกไอโซเลตออกจากอาเซียนแม้ว่าจะไม่อย่างสิ้นเชิงนะครับแต่ว่ากิจกรรมส่วนใหญ่พม่าไม่ได้เข้าร่วมก็เพราะว่าการรัฐประหารยึดอำนาจนี่แหละถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งมันก็เป็นการเลือกตั้งที่ไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปอเมริการวมไปถึงพันธมิตรทั้งหลายส่วนอาเซียนด้วยกันก็เสียงแตกนะครับเสียงแตกในที่นี้หมายความว่าไม่ได้พูดชัดเจนว่ายอมรับผลการเลือกตั้งหรือไม่แต่ก็ตอกย้ำใน5ข้อที่เป็นฉันทามติที่กำหนดกันตั้งแต่เดือนเมษายนปี2021ที่กรุงจาการ์ตานะครับซึ่งมันก็ยังทำไม่ได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ไม่มีความต่อเนื่องแต่ทีนี้ในเรื่องของข้างในของพม่าเองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพม่าเนี่ยนะครับมันเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งมาโดยตลอดและมีห่วงที่ถือว่าสงบมากที่สุดก็เพียงห่วงระยะเวลา5 ปีในที่นี้ก็คือปี2015ถึงปี2020นะครับแล้วทีนี้พอมาถึงปี2021หลังเลือกตั้งไปปี2020ก็เริ่มกลับมาสู่วิถีของความขัดแย้งแย่งชิงอำนาจกันอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยกลับไปสู่โหมดเดิมนะฮะโหมดเดิมในที่นี้ก็คือว่าทำสงครามยิงกันแล้วก็กดดันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตของชาติพันธุ์ในขณะที่กลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยก็ได้เปลี่ยนสถานะของตัวเองจากที่เคยเดินขบวนถือป้ายประท้วงนะครับในเมืองใหญ่คุณอ้อมแต่ทหารใช้มาตรการในการกดดันแล้วก็บังคับรวมไปถึงการจับกลุ่มคุมขังก็เลยทำให้คนเหล่านี้นะครับออกมาอยู่ในตะเข็บชายแดนแล้วก็ตั้งเป็นกองกำลังที่จรยุทธ์นะครับก็คือเคลื่อนที่เร็วที่เขาเรียกว่า PDF ก็คือกองกำลังประชาชนป้องกันตัวเองนะครับก็คืออยู่ในฝ่ายของนางองซานซูจีจากเมืองสู่ในป่าเขาลำเนาไผ่นี่แหละแต่ก็ไม่มีฐานที่มั่นนะครับและก็แซมและก็แทรกอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่ลงรอยกับรัฐบาลทหารพม่ามันก็เลยกลายเป็นว่าสภาพของการปะทะการโจมตีซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็ยังคงสืบเนื่องมาเรื่อยๆนะครับไม่หยุดไม่หย่อนไอ้ตรงนี้แหละในขณะที่การบริหารโดยกองทัพพม่าเนี่ยมันก็จำกัดเฉพาะในพื้นที่ที่พม่ายึดครองส่วนพื้นที่ที่เป็นตะเข็บชายแดนแล้วก็เป็นเขตของชาติพันธุ์เนี่ยพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือว่าอิทธิพลของกองทัพพม่าเนี่ยไปไม่ทั่วถึง

0: นะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ว่าปากท้องมันก็ต้องกินข้าวเนาะปัจจัยสี่ก็ต้องการก็เลยทำให้มันคู่ขนานกันไปนะครับก็คือการหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจแล้วก็การดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดทั้งหลายทั้งทุกวิถีทางที่จะใช้กันมันก็เลยทำให้กองทัพพม่าเนี่ย ก็ต้องดิ้นรนของตัวเองแล้วก็พื้นที่ที่ยึดครองส่วนใหญ่ก็ขายทรัพยากรเพื่อแลกเอาอาวุธยุทโธปกรณ์รวมไปถึงปัจจัยสี่ที่ตัวเองต้องการเข้ามาใช้ในประเทศนะฮะแต่ว่าในห่วงกี่ปีมาแล้วละ5ปีมาแล้วเนี่ยคุณอ้อมพม่าพอถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นแต่เขาก็ยังสามารถอยู่ได้แม้ว่าจะไม่มีความสุขสบายนะครับแต่ก็ยังดิ้นรนอยู่ได้จนเท่าทุกวันนี้มันก็เลยทำให้มินอองหลายซึ่งพยายามที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองเลือกตั้งฉันก็จัดแล้วแล้วก็ฉันก็ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วแล้วก็ผ่านทุกกระบวนการของสภาทั้งสองสภาแล้วแต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติส่วนใหญ่แต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับการที่ถูกโดดเดี่ยวเนี่ยมันทำให้เขาต้องพึ่งพาประเทศที่ยอมรับเขาเท่านั้นนะครับในที่นี้มันมีอยู่3ประเทศใหญ่คุณอ้อมที่ทำให้มินอองหลายสามารถยืนหยัดอยู่ได้หนึ่งในนั้นก็คือจีนประเทศที่2ก็คืออินเดียและประเทศที่3ก็คือรัสเซียทั้ง3ประเทศเนี่ยนะครับถ้าจะพูดแล้วเนี่ยก็คือว่ามีความต้องการทรัพยากรที่มีอยู่ในพม่าและสามารถที่จะตอบสนองพม่าได้ในทุกๆด้านเช่นเดียวกันมันก็เลยทำให้ภาษาที่มินอองหลายใช้นะครับในห้วงเวลานี้ก็คือพยายามจะไม่งออาเซียนบอกว่าก็แล้วแต่นะไม่เชิญฉันหรือว่าพยายามที่จะกดดันหรือบีบบังคับฉันเหมือนที่เคยทำผ่านมาโดยใช้ฉันทามติ5ข้อนั้นฉันก็ไม่สนจริงๆแล้วไอ้ฉันทามติ5ข้อนั้นเนี่ยรัฐสภาของพม่าได้ประกาศไม่ยอมรับแล้วอย่างเป็นทางการคุณอ้อมมันก็เลยทำให้เสมือนหนึ่งว่าเขาไม่ยอมรับถ้ายังยืนยันที่จะใช้ฉันทามตินั้นนะครับก็ต้องดูครับว่าในห้วงที่เขามาเมืองไทยคือวันที่6วันที่7ที่จะถึงนี้จะมีภาษาที่เบาลงหรือว่าซอฟลงกว่านี้หรือไม่แล้วฝีมือทางการทูตของไทยเนี่ยจะกล่อมให้มินอองหลายนะครับลดโทนเสียงลงแล้วก็มีเขาเรียกว่าวิถีทางที่จะประนีประนอมกับอีกฝากฝ่ายหนึ่งได้มากขึ้นอย่างไรหรือไม่หรืออย่างน้อยที่สุดที่ผมเคยบอกแล้วก็คือว่าต้องเปิดทางนะครับเปิดทางคือมินอองหลายเนี่ยคุยกับอองซานซูจีก็คงหลายรอบแล้วแหละแต่นางอองซานซูจีไม่คุยด้วยก็คือว่ามินอองหลายต้องลงจากอำนาจแล้วก็จัดการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสหรือยอมรับผลการเลือกตั้งเมื่อปี2020อะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งมินอองหลายก็คงปฏิเสธมันก็เลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างยื้อแต่ทีนี้พอต่างคนต่างยื้อแล้วเนี่ยมันก็จะยื้อกันต่อไปคนที่เดือดร้อนคือประชาชนแล้วยิ่งยิงกันเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยเราเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมเราถึงเชิญมินอองหลายมาและเราก็จะคุยว่าโลกที่เป็นจริงนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็การกลับคืนไปสู่วิถีของการประนีประนอมซึ่งไม่ใช่ว่ามันไม่เคยเกิดมันเคยเกิดมาแล้วตั้งแต่ปี2012มันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อีกเช่นเดียวกันแล้วก็ถ้ามองในแง่หนึ่งเนี่ยมินอองหลายก็เปิดทางไว้อยู่นะคุณออมเขาบอกว่าปีหน้าเขาจะจัดเลือกตั้งซ่อมไอ้ส่วนที่ยังไม่มีการเลือก
1: ค่ะ
0: ครับก็ทั้งหมด
1: เขาบอกว่าเลือกตั้งพิเศษใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็คือเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ที่ยังไม่ได้เลือกเพราะว่ามันไม่สงบส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรัฐยะไข่แล้วก็รัฐฉานคุณออมก
1: ็
0: คือเขตที่มีการเคลื่อนไหวของกองกำลังฝ่ายตรงข้ามกองทัพพม่านี่แหละนะครับก็นั่นแหละฮะก็หวังว่าการมาครั้งนี้เนี่ยเขาจะยอมเปิดมากขึ้นในแง่ที่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือหรือว่ายินยอมที่จะเปิดทางให้กับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนนะครับไปพบ พูดคุยกั

0: นางองซานซูจีแล้วก็มันจะผ่อนคลายมากขึ้นถ้าเมื่อไปพบแล้วก็เปิดทางให้นางองซานซูจีได้แสดงความคิดเห็นต่อสื่อมวลชนระหว่างประเทศอันนี้มากขึ้นนะครับซึ่งภาพทัศน์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่อะไรที่อย่างที่บอกนะก็คือพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้อีกถ้ามุ่งหวังที่จะทำให้ประเทศชาติกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รอจังหวะเลือกตั้งใหญ่ก็ได้นะครับเลือกตั้งซ่อมเนี่ยนางซานซูจีก็กวาดอยู่แล้วนะครับมาเป็นฝ่ายค้านอีกสัก 4-5 ปีอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ผมเคยพูดบ่อยแล้วคือพม่าเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ประชาชนใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างบริสุทธิ์ที่สุดคือเลือกนางองซานซูจีนะครับเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ชนะเมื่อนั้นแต่มันก็ควรที่จะมีวิธีคิดสักอย่างหนึ่งคุณอ้อมก็คือว่าทำยังไงเมื่อเลือกตั้งชนะแล้วบริหารจัดการประเทศเนี่ยให้มันเดินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับกองทัพมันก็มีอยู่ทางเดียวในห้วงเวลาที่เป็นอยู่นี้ก็คือการประนีประนอมทางอำนาจเท่านั้นความมั่นคงการดูแลประเทศนะครับกองทัพก็เป็นหน้าที่ของกองทัพไปไม่ต้องไปแทรกแซงแต่มุ่งที่พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของคนในประเทศดีกว่าไหมในห้วงเวลานี
1: ้
0: น
1: ่
0: าจะเป็นในแนวทางนั้นมากกว่าที่จะเป็นอยู่คืนนะเวลานี้
1: อีกประเด็นหนึ่งที่มินออนไลน์ก็กล่าวในระหว่างสุนทรพจน์ต่อสภาเขาก็พูดถึงเรื่องสตาร์ลิงก์นะคะอาจารย์บริษัทอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของอีลอนมัสค่ะบอกว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่อุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมช่อโกงทางออนไลน์ในประเทศเพื่อใช้หลอกลวงเหยื่อค่ะ
0: จริงๆมันเป็นอะไรที่เป็นดาบสองคมคือสตาร์ลิงก์นี่แหละถ้าคุณอ้อมจำได้มันมีเหตุการณ์ที่กองกำลังของฝ่ายตรงข้ามกองทัพพม่าเขานัดหมายกันโจมตีฐานที่มั่นทางทหารพร้อมกันในทั่วประเทศนะครับที่เขาเรียกว่า1027 ก็คือวันที่27นะครับเดือนตุลาคมปี2023คือเมื่อ3ปีก่อนหน้านี้นะครับเขานัดหมายกันแล้วการนัดหมายกันแล้วก็ต่างกลุ่มต่างกองกำลังเนี่ยต่างอยู่แบบกระจัดกระจายกันนะครับแต่เขาสามารถนัดวันเวลาที่ตรงกันได้แล้วก็ปฏิบัติการพร้อมกันพรึบทีเดียวจนกองกำลังฝ่ายกองทัพพม่าเนี่ยต้านไม่อยู่นะครับเขาก็ใช้สตาร์ลิงก์นี่แหละในการนัดหมายกันซึ่งก็รู้ๆอยู่แล้วสตาร์ลิงก์ก็เป็นของอีลอนมัสก์นะครับSpaceX เนี่ยแหละก็ของอเมริกานั่นหมายความว่าจุดเริ่มต้นของ Starlink ที่เอามาใช้ในพม่า ก็คือเอามาเพื่อสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามกองทัพพม่าอยู่แล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับเมื่อไอ้สแกมเมอร์มันถูกปราบเดิมทีเดียวพวกสแกมเมอร์เนี่ยมันใช้อินเทอร์เน็ตระบบสายแลนคุณอ้อมนะฮะเห็นไหมที่มันขุดแล้วก็ไอ้ซ่อนท่อลงไปจากชายแดนไทยไปปล่อยเป็ดไปอะไรสารพัดหรือข้ามแม่น้ำไปฝั่งพม่าอะไรพวกนี้นะฮะมันใช้สายแลนในสมัยก่อนแต่ทีนี้พอเราตัดนะเราตัดสายแลนแล้วก็ควบคุมพวกนี้มากขึ้นแล้วไอ้พวกสแกมเมอร์มันก็ได้เรียนรู้ว่าอ้าวสตาร์ลิงก์เนี่ยมันใช้ได้มีประสิทธิภาพสูงมากมันก็หาซื้อสิทีนี้ก็บอกว่าจะซื้อเผื่อฉันด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ Starlink ที่เอามาเพื่อใช้การในการศึกสงครามเพื่อนัดหมายปฏิบัติการทางทหารกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับมันถูกเอามาใช้ในขบวนการสแกมเมอร์ด้วยในเวลาเดียวกันนั่นแหละนับตั้งแต่ห่วงปี2023นั่นแหละต่อมาก็คือปี2025ถ้าคุณอ้อมจำได้โดนัลด์ทรัมป์พูดอะไรโดนัลด์ทรัมป์พูดว่าตั้งแต่ปี2023เนี่ยคนอเมริกันถูกหลอกให้ลงทุนในสกุลเงินคริปโตเคอเรนซี
1: ใช่
0: คิดก็คือถูกหลอกแล้วโกงคิดเป็นอัตราเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยมากกว่า 10,000 ล้าน

0: ลลาร์สหรัฐก็นั่นแหละสแกมเมอร์มันก็เห็นทางมันก็เลยเป็นดาบสองคมนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่ง อเมริกาก็บอกเลยครับว่าสแตนดิ้งในพม่ามันอยู่ตรงไหนบ้างมันก็เลยเป็นที่มาของจีนเอาระเบิดไปให้กองทัพพม่าถล่มที่เคเคปาร์คและก็ชเวโกโกก็ไปตามรอยของสแตนดิ้งนี่แหละอันนี้แหละมันสำคัญนะครับมันเป็นดาบสองคมฮะมันอยู่ที่ว่าเอามาใช้เพื่อการใดแต่ถ้าสแกมเมอร์ใช้เนี่ยมันส่งผลกระทบนะครับทุกวันนี้อเมริกาเนี่ยกระทบสุดนะเพราะว่าถึงเขาจะอยู่ชายแดนไม่มีสายแลนไม่มีสายเคเบิลต่อจากฝั่งไทยหรือฝั่งอะไรก็แล้วแต่ไปใช้เนี่ยมันก็เอา Starlink มาไว้เป็นกุลุดแล้วแต่ทีนี้มันจะถล่มได้เหมือนเดิมหรือเปล่าถึงแม้ว่าอีลอนมัสก์จะบอกว่ามันบานอยู่แถวนั้นสัญญาณมันอยู่แถวนี้เอาระเบิดไปหย่อนให้หน่อยแต่อย่าลืมนะครับการไปหย่อนที่เคเคปาร์คและชเวโกโกในห้วงก่อนหน้านี้เป็นเพราะจีนเดือดร้อนด้วยจากการถูกสแกมนะครับจีนก็เลยถล่มนะครับพอถล่มเสร็จปุ๊บทุกวันนี้จีนเนี่ยได้รับผลกระทบจากสแกมเมอร์เบาบางมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกนี้แล้วคุณอ้อมแต่คนที่รับศึกหนักเรื่องของสแกมเมอร์เห็นไหม FBI ถึงมาก็เพราะว่าไอ้ Starlink เนี่ยมันใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากในการหลอกเงินอเมริกัน นะครับ FBI ก็เลยมานะเข้าไปในมาประเทศไทยไปในกัมพูชาแต่ FBI เข้าไปในพม่าไม่ได้เพราะ FBI คว่ำบาตรพม่าอยู่เห็นไหมมันก็จะมีนี่แหละฮะก็จำกัดของมันและจะทำอย่างไรล่ะนั่นแหละปัญหาทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลนะครับมันมีสาเหตุที่เกี่ยวโยงกันเป็นลูกโซ่นะครับแล้วถ้ามีปัญหาในเรื่องนึงฉันไม่ครบเธอในเรื่องนี้มันก็จะเป็นลูกโซ่ไปถึงเรื่องอื่นด้วยเช่นเดียวกันประมาณนี้ครับ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะจบของเรื่องพม่าเดี๋ยวช่วงหน้าไปที่กัมพูชากันค่ะ
0: เชิญครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ค่ะไปที่สถานการณ์ในกัมพูชาแต่คนนี้เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในกัมพูชาแล้วแต่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาตรงๆนะคะอาจารย
0: ์
1: คุณผู้ฟังคงจำเฉินจื้อได้เนาะเฉินจื้อถูกจับไปแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอาจารย์ทาง EU เนี่ยเขาได้ขึ้นบัญชีดำอายัดทรัพย์และห้ามออกวีซ่าให้กับบริษัท Prince Holding Group ของเฉิน

0: ื่อแล้วนะคะก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นศูนย์สร้างสแกมเมอร์ในกัมพูชาและพม่าผ่านบริษัทหน้าฉากต่างๆนะคะเขาบอกว่าศูนย์สแกมเมอร์เหล่านี้กระทำการฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิตอลแล้วก็แผนการฉ้อโกงอื่นๆยิ่งไปกว่านั้นภายในศูนย์เหล่านี้เหยื่อจำนวนมากมาจากหลากหลายประเทศยังถูกค้ามนุษย์หรือว่าล่อลวงด้วยการหลอกลวงถูกกักขังไว้โดยไม่เต็มใจและถูกบังคับให้กระทำการฉ้อโกงทางออนไลน์ที่มุ่งเป้าเหยื่อไปทั่วโลกค่ะอาจารย์ตอนนี้เฉินจื้อเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ก็ถูกจับกุมโดยทางการจีนอยู่ควบคุมตัวอยู่ในเซฟเฮาส
0: ์
1: นะครับแล้วก็ถูกรีดเอาข้อมูลอยู่เรื่อยๆเพื่อแลกกับการผ่อนหนักเป็นเบาคุณอ้อมคือถ้าจะพูดก็คือว่าการที่หลิวจงอี้เข้าไปในกัมพูชาในครั้งล่าสุดนะครับก็คือช่วงเดือนมกราจนถึงเมษาของปีนี้ที่ไปปราบแบบขนาดใหญ่เลยเนี่ยข้อมูลแล้วคนชี้เป้าให้ทั้งหมดก็คือเฉินจื้อนั่นแหละแล้วก็ตัวปฏิบัติการที่เพิ่งจะส่งไปเมื่อส่งไปให้ทางการจีนโดยกัมพูชาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็คือมือขวาของเฉินจื้อนะครับชื่อนายหลิวเหลินนะฮะหลิวเหลินเนี่ยถูกส่งกลับไปแล้วเรียบร้อยนะครับคนชี้เป้าคนที่บอกว่าใครมือขวามือซ้ายของตัวเองก็คือเฉินจื้อนั่นแหละคุณอ้อมแล้วไอ้ทรัพย์สินอะไรต่างๆในกัมพูชาเนี่ยมันแทบจะไม่เหลือแล้วแหละเพราะว่าวิธีการลงทุนของเฉินจื้อเนี่ยมันคือการฟอกเงินสำเร็จในกัมพูชาแล้วมันก็โยกเงินออกไปนอกประเทศนะครับพอออกไปนอกประเทศเสร็จปุ๊บมันก็ไปลงทุนในด้านอื่นๆยกเว้นโครงการที่ลงทุนในกัมพูชามันถึงจะรักษาไว้แต่ทุกวันนี้ก็ต้องถือว่าไอ้เครือข่ายของ Prince Holding เนี่ยมันหยุดชะงักทุกอย่างแม้กระทั่งธนาคารเนี่ยก็ถูกอายัดทรัพย์นะครับซึ่งทุกวันนี้มันก็เหลือแค่พวกอาคารสถานที่แต่ไอ้ตัว cash flow หรือว่าเงินสดเนี่ยมันแทบไม่เหลือแล้วมันถึงทำให้คนเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้รวมไปถึงไอ้เครือข่ายที่มันอยู่ในเครือข่ายสแกมเมอร์ด้วยกันนะครับไปเพื่อหลอกลวงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฮุยวันของฮุนโตที่ฮุนโตดูหรือ BIC ของยิมเลียอะไรพวกนี้คุณอ้อมก็ตกอยู่ในสภาวะอย่างเดียวกันส่วนเงินที่โยกไปลงทุนในต่างประเทศที่เขาตามได้เขาก็อายัดแล้วก็ยึดแล้วเรียบร้อยมันก็เลยทำให้แทบที่จะไม่เหลืออย่างอื่นแล้วแหละยกเว้นไอ้ทรัพย์สินที่ยังปิดบังอำพรางไว้นะครับมันก็จะค่อยๆแผ่มออกมานั่นแหละไอ้สิ่งที่เขากำลังประสานกันอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็เฉินจื้อผมเชื่อว่าที่เขากล้าให้ข้อมูลก็เพราะว่าเขาได้รับสิ่งแรกเปลี่ยนจากทางการจีนมันช่วงหลังนี่มันมีข่าวลวงออกมา2อันถ้าที่ผมดูนะครับข่าวลวงแรกก็คือว่าบอกว่าศาลประชาชนจีนเนี่ยได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเฉินจื้อแล้วอันนี้เมื่อเกือบ3สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ในห้วงสัปดาห์นี้ก็มีข่าวปล่อยออกมาอีกอันหนึ่งบอกว่าเฉินจื้อถูกตัดสินประหารชีวิตนะครับประมาณหนึ่งว่ามันเป็นการปล่อยข่าวลือออกมาเพื่อที่จะทำให้เกิดเป็นกระแสให้เกิดเป็นแรงกระเพื่อมที่อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันของเฉินจื้อนี่แหละนะครับในทางหนึ่งก็หมายความว่ายังมีเวลาหรือโอกาสที่จะมอบตัวนะครับแม้ว่าจะเลยเดดไลน์แล้วนะคือจริงๆเขากำหนดเดดไลน์วันที่17กุมภานะครับปีนี้แหละที่เป็นวันตรุษจีนนั่นแหละแต่เมื่อปล่อยข่าวในลักษณะนี้ออกมาก็เสมือนหนึ่งว่าเป็นการขยายเวลาให้เพราะสิ่งที่จีนเขาได้ทุกวันนี้ก็คือว่ามันได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทางคดีมากแล้วก็การติดตามที่จะจับกุมจับขังไอ้พวกนี้นะครับกลับคืนสู่ประเทศส่วนคนสัญชาติเชื้อชาติอื่นเนี่ยเขาไม่สนหรอกคุณอ้อมเขาต้องการแค่คนจีนสาเหตุที่ต้องการแค่คนจีนก็เพราะว่าหนึ่งแหละไอ้พวกสแกมเมอร์เนี่ยมันสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับรัฐบาลจีนเยอะนะครับแม้กระทั่งถูกกล่าวหาว่ามันเป็น

0: มันเป็นกลวิธีหรือเปล่าที่ส่งสแกมเมอร์ส่งจีนเทาออกมาป่วนโลกอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ว่ากันไปนะครับในโลกของข้อมูลข่าวสารที่มันทำสงครามมันสู้กันอยู่ทุกวันนี้แต่โลกต้องรู้นะครับว่าคนจีนอ่ะเดือดร้อนจากสแกมเมอร์เยอะมากเขาถึงต้องตามจับนะครับแล้วก็ล้างให้มันเกลี้ยงจริงๆออกนอกประเทศก็ตามมาจับนะครับใครที่เป็นหัวโปรเนี่ยเขาก็จับก่อนเลยอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเราก็ส่งไอเสือชื่อเจียงกลับไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นคุณอ้อมแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับทางการจีนอยู่แล้วแล้วก็มันก็มีเทคโนโลยีในการป้องกันไม่ให้สแกมจากข้างนอกกลับเข้าไปในจีนได้อีกตรงนี้แหละที่เราเห็นการดิ้นรนของโลกตะวันตกทำไมสภาพยุโรปรู้สึกตัวช้าจังสังเกตไหมก็เพราะว่าก่อนหน้านี้สภาพยุโรปไม่ถูกสแกมคุณอ้อมเพราะว่าโลกของการสแกมเนี่ยมันมุ่งไปที่จีนก่อนพอจีนปราบเสร็จปุ๊บแล้วจีนเขาก็ใส่เกราะเหล็กป้องกันประเทศของเขาเลยตอนนี้แล้วก็ไอ้ตัวหัวโจกทั้งหลายก็จับได้เป็นส่วนใหญ่แล้วแล้วก็ไอ้พวกลูกกระจอกทั้งหลายมันก็เป็นสแกมเมอร์แตกลังนะไปอยู่กระจุกอยู่ตรงนั้นกระจุกกระจิกต้องใช้คำว่ากระจิกมันไม่ได้อยู่เยอะนะครับกระจายกันไปอยู่ทั่วเนี่ยแม้กระทั่งในชายแดนแม้กระทั่งหนีมาที่ประเทศไทยก็มีเห็นไหมฮะที่ไปเช่าวงเช่าบ้านอะไรอยู่หรือแม้กระทั่งอยู่แถวห้วยขวางเนี่ยก็ยังแอบทำกันได้อะไรพวกนี้แต่มันก็จะเป็นพวกปัจเจกแหละมันไม่ใช่แก๊งขนาดใหญ่เหมือนเดิมนะครับไอ้ตรงนี้แหละฮะมันถึงทำให้จีนเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจมากมายแล้วเพราะเขาป้องกันตัวเองได้แต่ไอ้คนที่ไม่เคยป้องกันตัวเองก่อนหน้านี้และเริ่มที่จะตกเป็นเหยื่อมากขึ้นก็คือยุโรปนี่แหละนี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงมาเริ่มรู้สึกตัวแล้วมาความบาดเฉินจื้อและวินโซดิงต่อไปมันก็จะขยายก็คือไม่มีอะไรซับซ้อนฮะมันก็คือข้อมูลตัวเดิมที่อเมริกาเขาประกาศก่อนหน้านี้นั่นแหละแต่ทั้งหลายทั้งปวงเวลาเขาจับไอ้พวกแก๊งพวกนี้ได้เนี่ยจำนวนไม่สำคัญเท่ากับหมายความว่าจำนวนผู้ต้องหานะครับไม่สำคัญเท่ากับจำนวนเชื้อชาติคุณอ้อมสมมติว่ามี100คนมี100เชื้อชาติกับ100คนมี10เชื้อชาติเนี่ยคุณอ้อมคิดว่าอันไหนน่ากลัว
1: 100คนมี10เชื้อชาติอาจารย
0: ์นะ100คน100เชื้อชาติน่ากลัวกว่านะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะมันหลอกได้กระจายมากกว่ากันอันนี้แหละสำคัญแล้วก็แอฟริกาแล้วเวียดนามนะล่าสุดนี้จับเวียดนามที่แขวงเซียงขวาง
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้นครับ
1: แต่ก็ได้ข่าวมาเหมือนกันอาจารย์ถ้าเป็นชายแดนไทยลาวนี้จับไปจับมาคนไทยทั้งนั้นเลยค่ะ
0: แล้วจะให้คนเขมรมาหลอกไทยละ
1: คนไทยทั้งนั้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: นะจะเอาเท่าไรเหรอมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องเอาเจ้าของภาษาสิจะหลอกคน
1: เอาจริงๆเขาสมัครใจเข้าไปหรือถูกหลอกไปอาจารย
0: ์สมัครใจอยู่แล้วมันเหตุการณ์นี้มันสถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดคุณน้องปราบกันมาตั้งแต่ปี2020แล้วอันนี้ปี2026นะครับแล้วยังจะถูกหลอกไปอีกหรือ จริงไหม แล้วก็รู้อยู่แล้วไปเนี่ยก็ไปผิดกฎหมายอยู่แล้ว นะครับก็คือพอเห็นเงินที่จะได้รับตอบแทนนั่นแหละตาเหลือก นะครับแล้วพอไปอยู่จริงๆก็เหลือกตา มันไม่ได้ตามการโฆษณานะครับพอไปถึงก็ถูกหลอกก็คือเขาเรียกว่าไปโดยสมัครใจแต่บนพื้นฐานที่ว่าสมัครใจในสิ่งที่ไม่ตรงสเปคนะฮะคือพอไปถึงงานลักษณะงานจริงๆมันไม่ใช่อย่างที่ตัวเองตั้งใจอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการหลอกนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขเปลี่ยนเท่านั้นเองแต่ก็ไปทำสแกมเหมือนเดิม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ถ้าจับได้เนี่ยจับเลยแล้วก็ดำเนินการให้รวดเร็ว นะครับอย่า

0: เวลายาวถ้าทำไม่เป็นก็ไปปรึกษาจีนก็ได้นะยกสายไปถึงท่านเหลียวจงอี้ทำยังไงถึงจับได้เร็วดำเนินคดีได้เร็วสำนวนแบบไหนอะไรพวกนี้ต้องทำนะครับก็ยิ่งตอนนี้เขมรถูกปิดล้อมนะครับตอนนี้เขมรถูกปิดล้อมมีข่าวนะว่าที่ FBI ตอนนี้ยังไม่ออกมานะครับเขาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้นสัปดาห์นี้ซึ่งเขาไปในกัมพูชาแล้วก็ยังไม่ออกมานะครับยังคุยกับทางการกัมพูชาอยู่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วไปให้ข้อมูลนะครับว่าเขาต้องการใครบ้างหนึ่งในนั้นก็คือฮุนโตถัดมาก็คือก๊กอั๋นถัดมาก็คือลียงพัดถัดมาก็คือตรีเพียบถัดมาก็คือเนตเซเว่นนะครับแล้วก็ดีวิเชียเนี่ยก็ลูกเขยฮุนเซนดีนะเขาไม่บอกว่าอยากได้ทั้งฮุนมาแนทและฮุนเซนด้วยเอาไว้ก่อนนะครับปลายทางมันก็คือ2คนนี้อยู่แล้วปลายทางของการปราบสแกมเมอร์มันก็คือฮุนเซนนั่นแหละนะฮะก็มีข่าวว่าฮุนเซนให้ฮุนโตหนีไปแล้วนะครับโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
1: ค่ะ
0: บินไปอยู่ร่วมกับวันกัวคอยวันกัวคอยอยู่แถวไซปรัส
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มันอยู่หลายที่นะวันกัวคอยทั้งไซปรัสก็มีทั้งแถวแถวปาปัวนิวกินีก็มีเกาะที่ไปซื้ออยู่นะครับเดี๋ยววันหลังจะวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังเพราะมันค่อนข้างที่จะลับมากเป็นพิเศษนะครับแต่วันนี้ยังไม่เปิดจักไว้ก่อน
1: ค่ะ
0: เอาข้อมูลให้มันเพอร์เฟกต์มากกว่านี้แล้วจะวิเคราะห์ให้ฟัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้ววันก็คอยหายไปไหน
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งยังอยู่ที่กัมพูชานะอาจารย์ตอนนี้เขาอยู่ไม่ไหวแล้วเขาทำเมกะเซลแล้วค่ะด้านการท่องเที่ยวเนาะดูว่าจะรอดหรือเปล่านะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: เชิญครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: ยังอยู่ที่กัมพูชานะคะอาจารย์ล่าสุดนี้เขาบอกอยู่ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะคะของัดโครงการเมกะเซลมาทำนะคะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาเข็นโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองเสียมราชค่ะด้วยการประกาศโครงการส่วนลดสูงสุดถึง 50% สำหรับบริการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเขาบอกเป็นส่วนหนึ่งของแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนนะคะหวังจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังจากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างหนักในช่วงครึ่งแรกของปีอาจารย์นิยมถามก่อนว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วประเทศอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะมองกัมพูชาในแง่ไม่ดีด้วยหรือเปล่าถึงไม่มาเที่ยวคะอาจารย์มีผลไหม
3: ปัญหาหลักเลยครับไม่ใช่ปัญหาส่วนหนึ่ง
2: ค่ะ
3: สถานการณ์ที่ชายแดนเป็นปัญหาหลักเลยครับ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าคือเวลานักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวมรดกโลกนครวัดนครธมเนี่ยนะครับในจังหวัดที่เขมรเรียกว่าเสียมเรียบนะเราเรียกเสียมราชเนี่ยนะครับคนต่างประเทศส่วนใหญ่จะผ่านจากประเทศไทยเข้าไปส่วนใหญ่ก็คือมาเที่ยวเมืองไทยก่อนแล้วค่อยต่อรถเข้าไปนะครับก็จะเป็นพวกแบ็คแพคนี่แหละส่วนใหญ่คุณอ้อมไปไม่ใช่แบบไปแบบกินหรูอยู่สบายนะครับส่วนใหญ่ก็จะแบ็คแพคเหมือนมาถนนข้าวสารบ้านเรานี่แหละมาอยู่ข้าวสารยังไงก็ไปเที่ยวแบบนั้นแหละที่

กัมพูชามันถึงมีถนนกลางคืนถนนคนเดินอะไรสารพัดนะมีย่านเอนเตอร์เทนบาร์บาร์บงบาร์เบียร้านนวดอะไรสารพัดนะเหมือนบ้านเราเลยนะครับมันก็ก๊อปกันไปนี่แหละซึ่งส่วนใหญ่ก็โยงจากประเทศไทยไปแต่ทีนี้พอด่านชายแดนมันปิดเนี่ยมันก็ทำให้เดินทางลำบากขึ้นนะครับจริงๆถ้ามีตังค์เนี่ยมันไม่ลำบากหรอกถ้ามีตังค์เยอะก็คือนั่งเครื่องบินไปแล้วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเสียมราชเนี่ยมันไม่ใช่โลคอสนะคุณหอมมันเป็นไฮคอสไฮคอสมากก็คือสายการบินที่แพงนั่นแหละมันก็ยิ่งไม่เป็นที่นิยมของคนนะครับหรือถ้าอยากจะถูกหน่อยก็ไปลงพนมเปญแต่พอไปลงพนมเปญเนี่ยก็มี2ทางให้เลือกนะครับก็คือต่อรถนะครับกว่าจะไปถึงก็300กว่ากิโลก็ไม่ได้ใกล้ๆนะครับเกือบ400กิโลเมตรหรือไม่งั้นก็นั่งเครื่องภายในประเทศของกัมพูชาซึ่งก็แพงด้วยเช่นเดียวกันไหนจะน้ำมันแพงไหนจะอะไรอีกนะครับมันก็เลยทำให้ไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวงนั่นคืออันแรกอันที่สองนะครับคือโดยปกติก็คือนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ไปกัมพูชาโดยเฉลี่ยต่อปีเนี่ยนะครับประมาณ5ล้าน5แสนคนอันนี้หมายถึงทั้งประเทศนะครับที่ไปต่างประเทศที่ไปเที่ยวทั้งในทั่วประเทศของกัมพูชา5ล้าน5แสนคนโดยประมาณโดยเฉลี่ยแต่ในจำนวน5ล้าน5แสนเนี่ยเกินกว่า3ล้าน5ไปเที่ยวนครวัดนครธมและเกินกว่า3ล้าน5นี่แหละคือนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศที่ผ่านชายแดนไทยเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปล่อยผ่านในคลองลึกนะครับไปที่ปล่อยเป็ดก็ต่อรถยนต์กันไปนี่แหละคุณอ้อมมันก็เลยเป็นเส้นทางสายหลักของนักท่องเที่ยวแต่พอด่านมันปิดมานานแล้วนะมันเป็นปีแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะพอมันเป็นปีเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยการเดินทางก็ไม่สะดวกอันที่สองสแกมเมอร์ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับไปตรงไหนก็มีแต่สแกมเมอร์นะครับแล้วก็ถูกหลอกถูกอะไรสารพัดมันก็กลายเป็นภาพที่ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วยิ่งสำคัญยิ่งพวกสแกมเมอร์ที่มันถูกปราบในห้วงหลังๆเนี่ยมันทำมาหากินไม่ได้มันก็แปลงร่างมาเป็นโจรนะฮะทั้งจี้ทั้งปล้นทั้งอะไรสารพัดนั่นแหละมันก็เลยยังผลให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงคือถึงจะโปรแล้วโปรอีกเนี่ยก็ไม่มีคนไปเที่ยวหรอกคุณอ้อมเพราะมันไม่สะดวกนะครับแล้วไม่ปลอดภัยด้วยแต่ที่สำคัญทำไมเขาต้องโปรก็เพราะว่าเงินท่องเที่ยวเนี่ยมันหายไปโดยเฉลี่ยกัมพูชาได้เงินตราต่างประเทศจากการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่มันหายไปเกินกว่า 65% หมายความว่าสิ่งที่เคยได้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนเดิมและครึ่งปีแรกนะครับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าไปกัมพูชาเนี่ยไม่ถึง2ล้านนะครับประมาณ1ล้าน7แสนกว่าคนซึ่งส่วนใหญ่ก็นั่นแหละฮะก็ไปแบบราคาแพงเพราะมันหายไปก็เป็นเพราะผลกระทบจากความขัดแย้งที่ชายแดนและกัมพูชาเป็นผู้ก่อกับประเทศไทยฮะอันนี้สำคัญมากแล้วเขามันมีภาพถ่ายอันหนึ่งนะเดี๋ยวจะแชร์ไปให้คุณอ้อมแล้วก็แชร์ให้ท่านผู้ฟังได้ดูด้วยนะครับมันเป็นภาพที่มีหญิงสาวแต่งชุดประจำชาติของทั้งอาเซียนนะครับมีแค่10ประเทศนะครับ ไม่มีประเทศไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกนะครับมรดกโลกนครวัดแล้วก็ไปถ่ายฉากสวยๆนะฮะมีผู้หญิง10คนไม่มีคนที่11แล้วก็มี10ธงชาติไม่มีธงชาติไทยก็ ก็หมายความว่ารู้ตัวนะครับว่าถึงจะส่งเสริมยังไงไทยก็ไม่ไปนะครับแม้แต่ชายแดนฉันก็ไม่เปิดในประมาณนั้นนะครับนั่นแหละฮะก็กรรมใดใครก่อนะฮะกรรมนั้นมันก็ย้อนกลับไปหาตัวเขาเองนั่นแหละเกมนี้คงเอียงยืดยาวนะฮะมาเรียนมาเรียน CEO ครับ จะเอาความลึกมาเผยแพร่สู่กันฟัง

0: เขาจะดีขึ้นตอนนี้ค่ะชายแดนต้องเปิดแล้วเขาจะต้องเอาพูดกันง่ายๆเขาจะต้องยอมที่จะคืนดีกับเราไหมอาจารย์แต่เราก็ไม่ได้สนใจนะตอนนี้
1: ปัจจัยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะยอมคืนดีหรือไม
0: ่ค่ะ
1: นะครับปัจจัยอยู่ที่ว่าเราอยากจะคืนดีกับเขาไหม
0: ไม่อยากหรอกค่ะทำกันขนาดนี้
1: นั่นแหละต้องเปลี่ยนคำถามนะครับ
0: คือเขาใช่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาอ่ะยอมเราอย่างเงี้ยอาจารย์แต่เราไม่ยอมเขาก็จบนะ
1: ก็จบครับ
0: จบ
1: คือตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่บอกว่า500ชาติแล้วนะไม่ใช่500ปีนะครับ
0: ค่ะ
1: 500ชาติก็ลองนึกดูนะครับคือตอนนี้คนไทยมีความรู้สึกที่ไม่ดีอย่างยิ่งยวดกับคนประเทศนี
0: ้นะมันจะลามไปถึงพลเมืองประชาชนด้วยไหมอาจารย์ตอนเนี้ยแต่ว่าแต่ตอนนี้พี่น้องกัมพูชาที่อยู่ในบ้านเราก็ไม่ได้ไปโกรธไม่ได้ไปอะไรเขานะอาจารย์เราก็ยังทำให้เขาทำงานแล้วเราก็ใช้บริการเขาเหมือนเดิม
1: ก็ตราบใดที่เขายังเป็นมิตร
0: ค่ะ
1: ไม่เป็นสปายนึกออกไหมถ้า
0: ค่ะ
1: เดิมก็ทำงานปกติแต่พอเอาฮุนเซนสั่งไหมล่ะเอาถ่ายรูปนั้นถ่ายรูปนี้มงนี้มานะคนไทยก็เป็นหูเป็นตานะครับแม้กระทั่งนายจ้างทุกวันนี้ก็รู้ว่าจะต้องตรวจตราลูกจ้างที่เป็นคนขแมอย่างไรนะฮะนั่นแหละครับมันก็คือโลกของข้อมูลข่าวสารที่มันอยู่ในแนวของด้านลบมาเป็นปีเนี่ยมันไม่ธรรมดาคุณอ้อมแล้วก็มันไม่ใช่วันละครั้งนะครับที่มันใส่กันเข้ามาเนี่ยก็คือทุกนาทีนะครับโตนะฉับพลันมีอันนั้นมีอันนี้แล้วก็ที่มันก็คือเฟคนิวนี่แหละแล้วก็มาปลุกปั่นมาสารพัดคืออะไรที่เป็นเฟคนิวอะไรที่ไม่จริงมันก็เริ่มนะครับก็นึกขนาดนี้เนาะขนาดน้องเนเน่ก็ยังถูกเคลมว่าเป็นคนกัมพูชานะเออมันสามารถเนาะก็นั่นแหละเห็นแค่นี้มันสะสมนะครับพอมันเป็นปัจจัยที่สะสมแล้วว่ามันก็ออกมาเป็นความรู้สึกนึกคิดที่มีแล้วก็คงยากนะผมว่าคือกัมพูชาเขาอยากเปิดด่านนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนไทยไม่เปิดและที่สำคัญนักการเมืองทุกวันนี้ถ้าใครเปิดเนี่ยตกกระป๋องเลยนะหรือไม่งั้นก็ลองไปถามท่านนายกดูว่าท่านจะเปิดไหมสมมติว่าฮุนเซนมากราบที่ตักท่าน
0: อย่างปอยเปตเนี่ยอาจารย์จริงๆแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็เป็นคนฝั่งนู้นเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทยเราเนาะอาจารย์ใช่ไหม
1: มันต้องดูลักษณะของกิจการคุณน้อง
0: ค่ะ
1: คือถ้าเป็นพวกของมือสองนะครับพวกรองเท้าพวกเสื้อผ้าเก่าที่เป็นถุงทะเลถุงที่เขาประมูลกันมาจริงๆมันก็คือพวกของบริจาคแล้วเอามาขายกันเนี่ยนะครับไอ้นั่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นของคนกัมพูชานะฮะแต่ถ้าเป็นของที่มีเกรดมีอะไรพวกนี้ก็จะเป็นของฝั่งไทยซะมากกว่านะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าปล่อยเป็ดหรือว่าอารันเนี่ยมันหล่อเลี้ยงตัวเองอยู่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีบ่อนคาสิโนอันนั้นแหละคือแหล่งเงินใหญ่ที่สุด
0: ค่ะ
1: แล้วพอคาสิโนมันเปิดไม่ได้คนไปเล่นไม่ได้นะครับแล้วสถานการณ์มันก็ยืดเยื้อนะครับมันก็เจ๊งกันแล้วทุกวันนี้นะครับที่ปล่อยเป็ดเงียบเหงานะครับเงียบเหงาแล้วปิดกิจการกันไปเยอะแล้วโรงแรมเนี่ยก็คือเป็นโรงแรมล้างไปส่วนใหญ่แล้วนะครับมันก็นั่นแหละฮะก็สิ่งที่เราควรจะคิดตอนนี้เผื่อไว้เลยเผื่อไว้ว่ามันคงไม่กลับมาดีกันในเร็ววันและเราจะพัฒนาชายแดนของเราอย่างไรเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ชายแดนสามารถที่จะยืนอยู่ได้นะครับแล้วชายแดนของเราเนี่ยเมื่อไปเที่ยวบ่อนฝั่งนู้นไม่ได้เราก็เที่ยวประเทศไทยนี่นะฮะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมีความงดงามอยู่ศิลปะวัฒนธรรมนะครับ

ความเป็นมิตรอะไรต่างๆแล้วก็ประวัติศาสตร์อะไรต่างๆโบราณสถานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เรียงร้อยเป็นสร้างจิตสำนึกที่รักชาติรักแผ่นดินได้เช่นเดียวกันนะถ้าจะทำนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่รู้เขาคิดแผนพวกนี้เผื่อไว้ขนาดไหนแต่เท่าที่สัมผัสและที่ผมไปบรรยายมาเนี่ยก็เริ่มมีวิธีคิดแบบนี้

0: เราจะทำให้เมืองชายแดนของเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาได้อย่างไร
1: ตอนนี้ถ้านับจุดที่เป็นชายแดนที่มีการค้าขายกับกัมพูชาที่เป็นตลาดชายแดนนี่กี่จุดอาจารย์ในบ้านเรา
0: ก็ใหญ่ๆใหญ่สุดก็คือปอยเป็ดนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นไอ้ที่บ้านผักกาดนะครับตรงข้ามไผ่ดินถัดมาก็จะเป็นบ้านแหลมนะครับบ้านแหลมตรงเขาเรียกอะไรโป่งน้ำร้อนมั้งตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นหาดเล็กตรงเกาะกงที่เป็นด่านขนาดใหญ่แต่ถ้าเป็นการค้าทางเรือก็จะมีนี่แหละฮะก็คือทะเลตะวันออกของไทยไปที่สีฮานุวิวแล้วก็เกาะกงของกัมพูชาส่วนด่านอื่นๆก็จะเป็นด่านเล็กๆครับอย่างช่องสะงำก็ใหญ่อยู่แต่มันใหญ่ที่คาสิโนนะครับช่องสะงำแล้วก็โอซาเบ็ดที่ช่องจอมอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ควรจะส่งเสริมนะเพราะว่ามันคาสิโนล้วนๆเลยแถบนั้นและคนที่เป็นเหยื่อก็คือคนไทยเมื่อมันไม่มีอันนั้นมันก็ทำให้คนไทยเราปลอดภัยขึ้นนะครับก็แปลงร่างเงินที่จะเอาไปเล่นคาสิโนเนี่ยมาทำอย่างอื่นดีไหมนะครับส่งเสริมเงินอบต.ส่งเสริมให้ลูกหลานเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยดีไหมไปดูโบราณสถานไปทัวร์ชายแดนไทยดีไหมนะครับรณรงค์เรื่องพวกนี้แล้วชายแดนก็เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวได้ถ้าวางแผนให้ดีคุณน้อง
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าขออีกสักประเด็นหนึ่งอาจารย์มาตรการใหม่ลาวถ้าเกิดจับสแกมเมอร์ได้ตรงไหนเนี่ยให้เจ้าของสถานที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการควบคุมตัวด้วยค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: สักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอในมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เกาะติดทุกประเด็นข่าวเด่นรอบด้านกระชับฉับไวเป็นกลางและทันทุกสถานการณ์กับนักจัดรายการคนข่าวมืออาชีพ
5: ไม่ว่าจะเป็นข่าวดีข่าวเด่นข่าวดังที่เกิดขึ้นในรอบวันบนโลกใบนี้ผมสุวิทย์สุทธิประภาผู้ดำเนินรายการคุยขมงยามเย็นทาง FM 100.5 จะนำมาคุยมาเล่าแบบเบาๆสบายๆไม่ระคายเคืองใจในสไตล์ของผมครับมาคุณผู้ฟังมาฟังแล้วจะไม่งุนงิดไปกับชีวิตที่ติดเบาะบนท้องถนนอย่างแน่นอนพลาดไม่ได้นะครับแดดร่มลมตก5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มาฟังผมสุวิทย์สุทธิประภาในคุยขโมงยามเย็น
2: MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์ค่ะ
1: ครับ
0: จริงๆเดี๋ยวเราต้องไปซีรีส์วันนี้ EP ที่5เดี๋ยวนะเมื่อกี้จำตัวเลขไม่ได้ลบไปละ55นะอาจารย
1: ์52
0: 52 52นะคะไปที่สปป.ลาวกันก่อนค่ะอาจารย์นี่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็จับแก๊งสแกมเมอร์ได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้กระทรวงป้องกันความสงบลาวประกาศมาตรการใหม่ค่ะบังคับเจ้าของสถานที่ให้เช่าถ้าจับสแกมเมอร์ได้ตรงไหนให้ขังไว้ที่นั่นเลยและถ้าเจ้าของที่ร่วมทำผิดด้วยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่ของสแกมเมอร์ระหว่างถูกคุมขังทั้งหมดนะคะพอเจ้าหน้าที่คงรับไม่ไหวอาจารย์จับได้ทีเป็นร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: คือเขาเรียกฝ่ายลาวเนี่ยเขาเรียกว่าปกสปกสย่อมาจากคำว่าป้องกันความสงบนะครับก็คือตำรวจนี่แหละ เขาไม่ได้เตรียมการที่จะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้มาก่อนคุณอ้อมแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เยอะนะครับประเทศลาว ก็เลยทำให้ สิ่งที่เขาเผชิญอยู่ทุกวันนี้ก็คือสแกมเมอร์มันแตกลังแตกไปจากเขมรนี่แหละเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็แตกมาจากพม่าแต่ช่วงหลังเนี่ยพม่าเนี่ยเริ่มไม่แตกเข้ามาในลาวแล้วนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่ของกะเหลี่ยงพุทธนี่แหละไอ้คนเดิมเลยนะครับไอ้มองสิตูนี่แหละหากินกับสแกมเมอร์เช่นเดิมแต่ไม่ใช่เคเคปาร์คไม่ใช่ชเวโกโกนะฮะไปสร้างอันใหม่ขึ้นมาลึกเข้าไปในพื้นที่ยึดครองของกะเหลี่ยงส่วนของลาวเนี่ยนะครับมันมีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่เยอะคุณอ้อมแล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีพวกอาคารให้เช่าอยู่เยอะแล้วพอมันมาเจอวิกฤตโควิด-19 อะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นอาคารร้างหลายปีแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับเมื่อมีคนไปขอเช่าคนมันก็อยากได้ตังค์อยู่แล้วยกเว้นว่าคนที่เป็นเจ้าของสถานที่เขตเศรษฐกิจนั้นมีความเกี่ยวพันโดยตรงนะครับในที่นี้ก็คือเราพูดถึงบ่อยแล้วก็คือตรงเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำหรือสามเหลี่ยมทองคำที่เราเรียกกันซึ่งเป็นของเจ้าเว่ยเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็หลบโปรไฟล์อยู่ไม่หลบไม่ออกสื่อไม่อะไรทั้งสิ้นแต่ก็ดำเนินการอยู่เบื้องหลังนะฮะก็รองรับไอ้พวกสแกมเมอร์แตกลังจากเขมรนี่แหละแล้วก็บางส่วนก็คือแตกหลังจากพม่าเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วอยู่อย่างกระจัดกระจายไม่อยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะก็ตรงบ่อเต็นนะฮะบ่อเต็นแดนงามเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าบ่อเต็นแดนคำนะครับทุกวันนี้เขาเปลี่ยนเป็นบ่อเต็นแดนงามไอ้ตรงที่สถานีรถไฟใหญ่ก่อนที่จะข้ามไปที่จีนนะคุณอ้อมไอ้พื้นที่ตรงนี้มันร้างมาหลายปีปรากฏว่าไอ้ตึก10ชั้นที่ร้างมาหลายปีเนี่ยไอ้เจ้าของมันก็อยากได้ตังค์มันก็เลยเปิดให้สแกมเมอร์ที่แตกลังไปจากเขมรไปเช่าอยู่ทั้งตึกเลย นั่นคือจุดหนึ่งแต่จริงๆคนที่ไปเริ่มต้น

0: บอร์เต็นเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครอื่นนะครับก็เครือข่ายของเจ้าเว่ยนี่แหละแล้วก็รองรับไปพวก 14K เข้าไปทีหลังนะฮะแต่พอมันเป็นเป้าหมายมากขึ้นนะครับในสายตาว่าเอาคุณมีส่วนนะอะไรต่างๆนานามันก็เลยต้องแตกไปอยู่ในโรงแรมอยู่เกสต์เฮาส์อยู่รีสอร์ทนะฮะซึ่งก็หาแขกมาพักไม่ได้นี่แหละก็นานๆทีมีคนมาเหมานะครับเหมากันอยู่เป็นเดือนอยู่เป็นปีอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นเงินก้อนโตโดยที่ไม่สนใจว่าเขาจะทำกิจการประเภทไหนแต่ขอให้ได้ตังค์ก็นี่แหละคือสาเหตุว่าเราถึงต้องออกมาตรการอันนี้ก็เพราะว่ามันมีในลักษณะเจ้าของโรงแรมขนาดเล็กรีสอร์ทนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นอาคารพาณิชย์ที่หาคนเช่าไม่ได้มาเป็นเวลาแรมปีแล้วเนี่ยแล้วอยู่ๆก็มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในพวกนี้นะครับมันก็เลยปล่อยให้เช่าเพื่อหวังจะได้ตังค์แต่ทีนี้พอมันสแกมนะฮะมันก็นั่นแหละครับหลอกไม่ได้หลอกไปที่อื่นหลอกข้ามมาถ้าเป็นคนไทยก็หลอกมาที่ประเทศไทยเวียดนามก็หลอกไปที่เวียดนามนะครับจีนตอนนี้จะยากหน่อยหลอกไปที่จีนเพราะ AI เนี่ยมันตัดสายให้เลยนะครับคนจีนก็เลยไม่เป็นเหยื่อนะครับและแต่มันไปประเทศอื่นนะครับช่วงหลังนี่มีอินโดนีเซียมีฟิลิปปินส์นะครับขนาดติมอร์ตะวันออกก็ยังมีแล้วคุณน้องนะครับเริ่มมีนะครับที่ไปอยู่ในลาวแล้วก็ไอ้พวกมาจากแอฟริกานะครับส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละพวกโรแมนต์แกมเนี่ยแหละก็หลอกเอาโปรไฟล์หล่อๆแต่ตัวจริงไม่หล่อเนี่ยนะครับก็หลอกกันไปแล้วก็ลงทุนกู้เงินอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะมันก็อยู่ในรูปแบบเดิมนี่แหละแต่ความถี่มันมากขึ้นแล้วช่วงหลังเพราะมันไม่มีจีนมาปราบเหมือนเดิมก็เลยต้องเป็นเรานี่แหละเราก็ต้องขอความร่วมมือไปที่ลาวเราก็ต้องปราบให้นะครับในขณะที่ถ้ายังมีพวกสแกมของจีนที่เขายังต้องการล่าอยู่เนี่ยเราก็ช่วยจับให้นะครับก็ในลักษณะแบบนี้คือจริงๆเราเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้มีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมีไม่พอทรัพยากรน้อยงบประมาณขาดแคลนนะครับยวดยานพาหนะก็ไม่เท่าทันอะไรพวกนี้นะฮะมันก็ส่งผลอยู่นะมันก็เลยต้องมีมาตรการพวกนี้ออกมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็มาตรการนั้นมันสำคัญอยู่ที่ว่าทำได้จริงหรือไม่แต่ถ้าอยากจะให้เรามีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับประเทศที่เป็นเป้าหมายของการถูกสแกมเนี่ยก็ควรที่จะเกื้อหนุนให้กับเราด้วยยังขาดอันนี้ใช่ไหมตามยังไงสตาร์ลิงก์อยู่ตรงนั้นตรงนี้ไหมยังไม่มีอุปกรณ์ในส่วนไหนนะมันต้องได้รับการตอบสนองเหมือนกับที่จีนเอามาให้เรานั่นแหละนะครับต่อไปนี้จีนเขาก็จะนั่งดูแล้วนะครับเพราะเขาไม่เดือดร้อนเหมือนเดิม
1: คนเดือดร้อนนี่แหละ
0: ที่จะต้องดิ้นรน
1: ได้ค่ะเดี๋ยวตัดสัญญาณของต่างจังหวัดแป๊บนึงค่ะอาจารย์แล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: คนอิสระชนบอกว่าไทยเริ่มปรับตัวได้แล้วอาจารย์ไม่มีแรงงานเขมรเราก็หาทางอื่นได้จริงไหมคะ
0: จริงครับ
1: ค่ะ
0: คือจริงๆถ้าคือแน่นอนนะฮะก็คือถ้าเอาตัวเลขกลมๆมาเทียบระหว่างการค้าต่างประเทศของไทยทั้งหมดที่มีคุณอ้อมเรามีมูลค่าการค้าต่างประเทศเนี่ยนะครับในระดับไม่น้อยนะครับประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเฉียด25ล้านล้านบาทนะครับ25ล้านล้านบาทนี่คือการค้าต่างประเทศของไทยแต่เรามีการค้ากับกัมพูชาเนี่ย 180,000

0: ล้านบาทซึ่งใน 180,000 ล้านบาทเนี่ยเราซื้อจากกัมพูชา 40,000 ล้านเราส่งไปกัมพูชา140,000 ล้านนี่คือไอ้ที่มันหายไปนะครับก็คือ 140,000 ล้านที่มันหายไปซึ่งถ้ามาเทียบกับ25ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับมันเท่าไหร่เองคุณอ้อมมันประมาณไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำนะฮะพอมันไม่ถึง 1% แล้วสเกลเศรษฐกิจของเราขนาดใหญ่นะครับแล้วถ้าวิเคราะห์ลงไปลึกไปมากกว่านั้นนะครับไอ้มูลค่า 140,000 ล้านที่เราส่งไปกัมพูชาเนี่ยมันคือสินค้าของผู้ค้ารายใหญ
1: ่
0: เป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันวัสดุก่อสร้างนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่ารายใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถที่จะบุกเบิกตลาดใหม่ทดแทนได้อยู่แล้วมันก็จะเหลือเฉพาะพี่น้องที่อยู่ชายแดนคุณอ้อมที่เคยค้าขายในกำไรวันหนึ่งสัก500สัก1,000อะไรพวกนี้นะครับถ้าเราไปฟื้นฟูเศรษฐกิจชายแดนของเราโดยที่ไทยเที่ยวไทยล่ะนะครับไทยเรียนรู้ไทยล่ะนะครับส่งเสริมสินค้าของชายแดนโดยไทยด้วยกันล่ะนะครับ อันนี้แหละผมเชื่อว่าทำได้ก็ไปชายแดนหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ได้ไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกับได้หลายจังหวัดก็เริ่มที่จะมีวิธีคิดแบบนี้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับอย่างกรณีสระแก้วเนี่ยผมเคยไปนั่งสนทนากับท่านผู้ว่านะครับผมถามว่าท่านอันนี้เป็นถามเป็นความรู้นะเพราะว่าที่สระแก้วเนี่ยมีสระน้ำศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่าสระขวัญสระแก้วทั้งสองสระเนี่ยคุณอ้อมแล้วก็เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เอามาประกอบพิธีสำคัญนะฮะในของประเทศไทยเรานี่แหละผมถามท่านผู้ว่าว่าท่านผู้ว่ามีที่สระขวัญสระแก้วเนี่ยมีปลาไหมท่านผู้ว่าก็บอกว่าผมก็ไม่เคยสังเกตนะอาจารย์แต่ถ้าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติก็น่าจะมีนะนั่นแหละแล้วถ้าไม่มีเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะปล่อยปลาเงินปลาทองเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมสายมูแห่ไปเลยนั่น อะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเอาไปปล่อยปลาเงินปลาทองเพื่อที่จะเป็นนิมิตที่ดีกับชีวิตอะไรนี้สารพัดนะครับมันหยุดสำคัญที่สุดก็คือว่ามันต้องมีเรื่องราวคุณอ้อมเห็นไหมนี่แหละมันเป็นเรื่องราวที่สามารถที่จะเรียงร้อยขึ้นมาได้แล้วก็ให้ความสำคัญและสร้างคุณค่าให้กับคนไทยด้วยกันได้สารพัดเลยนะครับมีเยอะแยะชายแดนเนี่ยมีเสน่ห์เยอะผมถึงชอบขับรถรอบประเทศไทยนะครับพอไปเห็นนั่นเห็นนี่นั่นนะครับมันคือของดีทั้งนั้นแหละสำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปนี่นะคนที่ อยู่ชายแดนเนี่ยมีบ้านก็พัฒนาบ้านเป็นโฮมสเตย์ดีไหมอาหารการกินนักท่องเที่ยวก็อยู่เหมือนบ้านตัวเองได้นะครับจะไปบาร์บีคิวหรืออะไรสารพัดนะฮะหรือไปจับอึ่งจับกบอะไรก็ว่ากันไปนะฮะหรือไปเก็บอะไรสารพัดที่เป็นผลผลิตของท้องถิ่นอย่างนี้เป็นต้นรวมไปถึงงานหัตถกรรมมันคือเงินทั้งนั้นแหละนะฮะก็ส่วนรายใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าพวกเขาสามารถที่จะเปลี่ยนเส้นทางได้อยู่แล้วนะที่ผมบอกว่ามันมีทางอ้อมได้นะครับทางอ้อมในที่นี้ก็คือทุกวันนี้มันก็เป็นนะทุกวันนี้ก็เป็นก็คือว่าไปดูได้เลยนะครับที่ด่านช่องเม็กด่านช่องเม็กเนี่ยก็คือมูลค่าการนำเข้าของเราที่สั่งซื้อจากไทยไปเนี่ยเพิ่มขึ้น เพราะอะไรครับเพราะว่าคอมเมนต์สั่งจากเราสั่งต่อให้ฉันหน่อยนะครับก็นั่นแหละครับหรือแม้กระทั่งทางเรือก็ยังมีการค้าอยู่นะครับทางเรือประมงเรืออะไรนะก็ส่งสินค้ากันไปนะส่งกันอยู่กลางทะเลนั่นแหละนะครับเรือของเขมรก็ขนไปที่สีฮานุบิวนะครับมันมี

0: คลิปหลุดออกมาอยู่บ่อยๆนะครับสำคัญที่สุดอะไรที่เป็นสินค้าประเภทยุทธปัจจัยอันนี้เราต้องคุมให้อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมัน อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นั่นแหละฮะสำคัญสุดก็คือดูแลคนที่เขาอยู่ชายแดนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเลยไม่ต้องไปง้อเลยนะครับอันนี้ที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอยากจะให้ปิดตลอดชาตินะครับ
1: ค
0: ือเมื่อสถานการณ์มันกลับมาดีได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีฮุนเซนแล้วนะครับอาจจะมีคนอื่นที่ดีก็ได้ที่อยู่ในประเทศนี้แล้วก็มันต้องมีพันธสัญญาที่มีข้อปฏิบัตินะครับที่บังคับกันได้ไม่ใช่อย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็คือตามความต้องการของผู้มีอำนาจมันต้องมีฉันทามติของทั้งสองฝ่ายที่ประชาชนของทั้งสองประเทศเห็นพ้องต้องการว่าต่อไปนี้ห้ามทำเรื่องนี้ห้ามปลุกปั่นเรื่องนี้ห้ามยั่วยุอย่างนั้นอย่างนี้อะไรสารพัดนะครับมันต้องมีพันธสัญญาที่นำไปสู่การปฏิบัติและบังคับใช้ได้อันนี้แหละแต่มันก็ต้องใช้เวลาผมก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่ามันเคยเกิดเมื่อกัมพูชาได้เป็นเจ้าของปราสาทพระวิหาร เมื่อปี2505ไทยกับกัมพูชาไม่มองหน้ากันเป็นเวลา10ปีจนกระทั่งมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งคนไทยเรานี่แหละสร้างชื่อภาพยนตร์เรื่องนั้นว่ารักข้ามขอบฟ้า
1: ฉลองเวหาอะไรนะใช่ไหมจ๊ะ
0: เสน่หาฉลองเวหานะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาจารย์สออาสนะจินดานะครับเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับเอาดาราดังที่สุดของยุค ทั้งสองประเทศมาไขว้กันเป็นพระนาง ฝ่ายไทยก็คือคุณสมบัติเมธานี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปเป็นคู่กับนางเอกฝ่ายกัมพูชาคือคุณดีสเวตนางเอกฝ่ายไทยก็คือคุณอรัญญานามวงศ์ไปจับคู่กับพระเอกฝ่ายกัมพูชาคือเจียยุทธเถียคนนี้รูปหล่อนะฮะถ้านึกไม่ออกหน้าตาจะละไม้คล้ายคลึงกับคุณยอดชายเมฆสุวรรณ ลองไปค้นดูนะนี่แหละเสน่หาฉลองเวหาหลังจากนั้นนะครับปี2515นะครับรวมก็คือ10ปีนี่แหละกลับมาดีกันแล้วก็สร้างลงทุนสร้างภาพยนตร์ร่วมกันอีกหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวถึงวันนั้นจะเอามาฉายให้ฟังในรายการครับ
1: ค่ะเรามาสู่ซีรีส์นะคะ EP ที่52อารยธรรมในอุษาคเนย์ค่ะ
0: ก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้มาถึงพัฒนาการนะครับที่ทำให้อยุธยาเข้มแข็งนะครับแล้วก็เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ขยายตัวมีประชากรมากเป็นพิเศษจนได้รับการขนานนามว่าเวนิสตะวันออกนะฮะก็ด้วยเหตุที่ว่ามีความต่อเนื่องในการปกครองนะครับมีการพัฒนาในเรื่องของบริหารอำนาจการจัดสรรอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่นแหละฮะที่ต่อจากยุคที่พระบรมไตรโลกนาถเนี่ยนะครับที่พัฒนามาจากการปกครองแบบสุโขทัยแบบพ่อปกครองลูกนะครับแล้วก็มาทำให้เป็นเมืองชั้นนอกชั้นในราชธานีนะครับมีตำแหน่งที่ดูแลทั้งอำนาจฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนนะครับก็นี่คือยุคแรกก็คือพระบรมไตรโลกนาถพอยุคที่สองก็มาถึงในยุคของพระบิดาของพระนเรศวรเนี่ยนะครับก็คือพระมหาธรรมราชาก็มีการจัดกำลังป้องกันทั้งสามวังนะครับก็คือวังหลวงนะครับวังหน้าแล้วก็วังหลังถัดมาก็จะเป็นในยุคของพระเจ้าอยู่หัว อะไรล่ะพระเพทราชานะครับพระเพทราชาเนี่ยก็มีการกระจายอำนาจสมุหกลาโหมเป็น3ส่วนอะไรพวกนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสมุหกลาโหมสมุหนายกแล้วก็พระโกษาธิบดีนะฮะ ก็คือมีการทวงดุลอำนาจกัน

ครับแล้วก็มายุคที่4นะครับก็คือในยุคปลายของอยุธยา ก็คือพระเจ้าอยู่หัวบรมกศก็มีการดุลอำนาจแล้วก็ลดอำนาจสมุหกลาโหมมาเป็นที่ปรึกษาแล้วให้มีการกิจการทหารและพลเรือนเนี่ยไปสู่หัวเมืองทางใต้มากขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้ของพระโกษาธิบดีจริงๆก็คือการทวงดุลอำนาจนั่นแหละนะครับมันก็เลยทำให้แต่ก็อย่างว่านะครับก็คือในยุคที่อยุธยารุ่งเรืองเนี่ยในสายตาของพม่า ก็จะมองว่าความรุ่งเรืองของอยุธยาก็คือภัยคุกคามที่จะมีต่อพม่าด้วยก็เลยเป็นที่มาของการกีธาทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองก็อยุธยาก็อยู่ได้นะครับก็คือถ้านับปีพุทธศักราชก็คือพุทธศักราชที่1893แล้วทอดระยะเวลามาจนถึงปีพุทธศักราช2310ก็ถือว่าสิ้นสุดของอาณาจักรอโยธยารวมระยะเวลา417ปีนะครับ417ปีแต่ว่าทุกวันนี้ลองไปเที่ยวเนี่ยเราเพิ่งพาท่านผู้ฟังไปเนาะความยิ่งใหญ่ก็ยังคงอยู่นะครับความงดงามลาดเลยล่องลอยเดิมอะไรเนี่ยก็ยังงดงามอยู่นะครับพระราชวังวัดอะไรต่างๆนานาแม้กระทั่งศิลปะนะครับมีความสวยงามมากแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้เกิดสถานการณ์อย่างนี้นะครับก็คือว่าการผสมผสานระหว่างชาติพันธุ์นะครับอยู่ร่วมกันได้นะครับมันมีการบันทึกเรื่องชาติพันธุ์และวัฒนธรรมไว้คุณอ้อมก็คือมีนายคนมีชาวต่างชาติคนหนึ่งชื่อซิมงเดลารูแบร์เขามาเมื่อปีพุทธศักราช2230นะครับในห้วงเวลานั้นก็เป็นยุคที่การทูตของสยามของอยุธยารุ่งเรืองมากก็คืออยู่ในยุคของพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะครับลารูแบร์ได้บันทึกไว้นะครับว่าชาวสยามเนี่ยมีศิลปาการเวทีอยู่3ประเภทมีโขนมีละครและมีระบำนี่คือสิ่งที่มีและยังได้มีการระบุด้วยนะครับว่าอยุธยาเนี่ยในห้วงปี2230ปีพุทธศักราชนะครับมีพลเมืองมากกว่า1ล้าน9แสนคนเยอะมากนะครับเยอะมากขนาดว่าในยุคของจักรวรรดิขอมที่เจริญที่สุดในยุคของจักรวรรดิขอมเนี่ยก็มีอยู่ประมาณล้านต้นๆนะครับอันนี้เนี่ยคือเกือบ2ล้านนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้ยังไม่นับจำนวนที่กระจัดกระจายอยู่นอกเมืองนะครับจำนวนไม่น้อยฮะที่อยู่นอกเมืองอยู่ในป่าเขาลำเนาไพแต่สาเหตุที่ทำให้คนไม่เข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ยมันก็มีมูลเหตุอยู่นะก็คือว่าไม่อยากเสียภาษีนะฮะเลี่ยงอากรฉันไม่เสนอตัวดีกว่าฉันอยู่ในป่าเขาทำมาหากินได้อะไรพวกนี้นะครับ นี่คือบันทึกที่มีนะครับแล้วก็ทำให้เห็นเลยนะฮะภาพว่าโอ้ไม่ธรรมดาก็คืออยุธยานี่แหละในขณะที่พ่อค้าดัชคนหนึ่งนะฮะชื่อนายฟานวาริสนะครับฟานวาริสเนี่ยเขาบันทึกนะครับบอกว่าในสมัยพระเจ้าปราสาททองพระเจ้าปราสาททองเนี่ยก็คือราชวงศ์ที่4นะครับที่ต่อจากราชวงศ์พระร่วงหรือสุโขทัยก็คือพระเจ้าปราสาททองพระเจ้าปราสาททองก็คือพระราชบิดาของพระนารายณ์มหาราชนี่แหละแต่ว่าวงปราสาททองนี่มีกษัตริย์อยู่แค่4พระองค์นะครับที่ครองราชยาวนานที่สุดก็คือพระนารายณ์มหาราชนะครับนายฟานบาริสนะฮะเป็นพ่อค้าดัชก็คือเนเธอร์แลนด์นะฮะเขาได้บันทึกไว้ว่าในสมัยพระเจ้าปราสาททองเนี่ยชาวสยามนะครับเชื่อว่าไม่มีชาติอื่นที่จะเทียบเท่าสยามได้นั่นก็เป็นเพราะว่าทั้งระบบกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีและความรู้นะครับพอกพูนแล้วก็

0: ดีกว่าที่ไหนๆในโลกนี่คือเขาบันทึกไว้นะครับแล้วนั่นแหละครับสิ่งต่อมาก็คือว่าไอ้กฎหมายที่เราใช้ก็คือว่ากฎมณฑียนบานยุคต้นของอยุธยาอันนี้นี่มีการวางไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการเรียกชื่อชาวพื้นเมืองต่างๆอย่างชัดเจนฮะก็คือแต่ทั้งหลายก็คืออยู่ในสยามด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นแขกขอมลาวพม่าเมงมอนนะครับแล้วรวมไปถึงอีกทั้งจีนทั้งจามชวาเยอะแยะไปหมดนะฮะและก็นี่แหละฮะเขาถึงเรียกว่าสยามก็เพราะว่ามีสหประชาชาติชาติพันธุ์ทั้งหลายมาอยู่ร่วมกันในอาณาจักรเดียวกันแล้วสินค้าเนี่ยก็ไม่ด้อยนะครับที่มีการบันทึกไว้ไม้กฤษณาเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่มีเยอะมากในยุคนั้นกฤษณานี่เขาเอามาทำน้ำหอมนะฮะไม้กฤษณาแล้วลองนึกดูว่านอแรดคิดดูว่าสัตว์ป่าจะเยอะขนาดไหนนะแรดหนึ่งตัวนี้มีแค่หนอเดียวคุณน้องแต่สามารถส่งออกได้เป็นกุลุตนะครับแล้วก็มีแร่ที่เยอะที่สุดในยุคนั้นก็มีดีบุกนะครับแล้วก็งาช้างไม้จันไม้หอมไม้ฝางหนังสัตว์นะครับและสินค้าอันหนึ่งซึ่งอุดม
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ใครมีสัตว์ที่อี้อยู่ในใจหรือว่ารู้สึกว่าขยแยงกันบ้างวันนี้เราจะมาเมาเรื่องแมงมุมกับแมงสาบจ้าทูไนท์ไทยแลนด์กับค่ำคืนวันเสาร์ที่1สิงหาคมพ.ศ. 2569 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเป๋าอยู่กับปูโลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายค่ะหลายคนคงกำลังเจอปัญหาตู้เสื้อผ้าที่มีกลิ่นเหม็นเรื่องนี้จริงๆมันเหมือนกับไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยแต่รู้ไหมคะว่าถ้าหากเราปล่อยมันไว้มันอาจจะนำพาซึ่งผลเสียอีกมากมายโดยเฉพาะเรื่องกลิ่นเหม็นในตู้มันจะติดไปกับเสื้อผ้าตอนที่เราเอามาสวมใส่แถมยังเป็นตัวทำลายบุคลิกเราจนหมดสิ้นซะอีกยิ่งถ้าหากว่าบ้านไหนมีน้ำท่วมบ่อยๆโอ้ยปัญหาที่พบบ่อยอันตรายมากๆนั่นคือมันอาจจะมีพวกสัตว์ที่มีพิษที่มันหนีน้ำท่วมแล้วมันก็เข้ามาอาศัยอยู่บนบ้านเรือนของเราโดยเฉพาะในตู้เสื้อผ้าเพราะมันเงียบสงบทีนี้แล้วก็มันอาจจะกัดจะต่อยเราก็ได้ไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบแมงป่องหรือแมลงหรือสัตว์มีพิษอื่นๆแล้วไอสัตว์มีพิษเหล่านี้แหละมันก็มักจะหลบตามซอกตามหรือภายในบ้านโดยเฉพาะตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่หลังตู้เก็บของใต้ที่นอนบนคือบนฝ้าแม้แต่ตามรองเท้าผ้าใบที่มันสงบเงียบมานานถ้าหากเราไม่สังเกตให้ดีก็อาจจะถูกมันกัดได้หรือถูกต่อยและได้รับพิษได้เพราะฉะนั้นเรามาตามกลิ่นในตู้กันก่อนนะคะว่ามันมีอะไรกันบ้างผ้าที่ยังไม่ทันแห้งไงส่วนใหญ่กลิ่นมาจากผ้าอับอับที่ยังไม่ทันแห้งเอามาใส่ในตู้ซะงั้นยิ่งถ้าหน้าฝนนะบางทีเราตากผ้าไว้อะมันแห้งช้าไงทีนี้ความชื้นเนี่ยนะคะมันก็แบบว่ายังติดอยู่หรือแม้แต่เหงื่อใครเราเนี่ยแหละค่ะบางคนนะแบบว่าอุ๊ยใส่แล้วยังไม่คุ้มเลยยังเพิ่งซักอย่างเงี้ยเอาไปแขวนไว้ในตู้ไม่ได้เลยนะคะยิ่งถ้าฝนตกเราก็ต้องรีบเก็บผ้าบางทียังไม่ทันแห้งเลยนี่ไงตู้เสื้อผ้ามันก็เลยเก็บความชื้นแล้วก่อตัวขึ้นเป็นราส่งกลิ่นไปทั่วทั้งตู้แม้แต่กลิ่นอับๆจากรองเท้าบางทีเนี่ยมันก็ลอยฝังลึกอยู่ตามเสื้อผ้าได้เพราะเวลาที่เราลุยน้ำแฉะหรืออะไรเงี้ยถุงเท้าเราก็เปียกอับใช่ไหมมันก็ขึ้นมาได้ตามกางเกงเหมือนกันนะคะแล้วคนรุ่นใหม่ที่ชอบอาศัยอยู่ตามคอนโดห้องเช่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยมักจะเจอมักจะเผชิญกับกลิ่นในตู้เสื้อผ้าเพราะว่ามันเล็กๆไงห้องก็เล็กตู้ก็เล็กนะคะที่วางรองเท้าก็ไม่มีอย่างนี้เราก็ต้องเก็บรองเท้าเอาไว้ในห้องแถมพื้นที่ก็ไม่ได้เอื้ออำนวยให้ถ่ายเทได้สะดวกเพราะฉะนั้นกลิ่นต่างๆมันก็จะไหลเข้าไปติดค้างอยู่ในตู้เสื้อผ้าได้บางคนบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ใส่อะไรให้มันหอมๆสิระวังค่ะเจ้าไอระเหยจากเครื่องหอมเนี่ยถ้ามันหมดอายุแล้วก็โอ้ยหนักเลยค่ะหลายคนกลัวว่าแหมกลิ่นอับในเสื้อผ้ามันจะเหม็นก็แก้ด้วยวิธีเอาเครื่องหอมบ้างถุงบูงารำไปผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นนะวางไว้แล้วลืมจนมันหมดอายุไปแล้วเนี่ยโอ้โหกลิ่นหอมๆกลายเป็นกลิ่นอับๆไปจับเสื้อผ้าแทนไงยิ่งถ้าที่บ้านเก็บผ้าขนหนูหรือผ้าอเนกประสงค์เอาไว้ในตู้เก็บนะคะกลิ่นจากน้ำยาเคมีทำความสะอาดและยาฆ่าเชื้อมันจะกระจายไปทั่วทั้งตู้สิ่งสกปรกจากอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดมันก็วนเวียนอยู่ไม่ได้ไปไหนนะเคยสังเกตไหมเวลาที่เราใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเสร็จแล้วนะคะลองไม่ทิ้งน้ำนั้นดูนะคะแล้ววางเอาไว้เฉยๆ 2-3 วันเชื่อไหมอย่างกับน้ำเน่าในท่อน้ำเนี่ยอ่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าบางคนเนี่ยแหมใส่ยัง

ไม่คุ้มไงคือใส่บ่อยๆหน่อยนะคะเดี๋ยวค่อยซักก็ได้โดยเฉพาะผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอเสื้อคลุมหมวกกางเกงยีนส์รู้ไหมว่านี่แหละตัวส่งกลิ่นคราบเหงื่อควันนะควันรถควันอาหารกลิ่นอาหารกลิ่นบุหรี่มันก็เลยกระจายทั่วตู้ไงแถมบางทีเนี่ยนะคะสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่เราไม่ได้รับเชิญทั้งหลายโดยเฉพาะสัตว์ไร้ร้ายมันก็เพิ่มกลิ่นเข้าไปอีกอย่างน้องหมาน้องแมวเนี่ยชอบมุดชอบคลุกคลีอย่างเงี้ยเราอนุญาตเขาไงจะไปตรงไหนก็ได้เราไม่ว่านะแต่บางทีมันไปยุ่มย่ามในตู้เสื้อผ้าสัตว์เหล่านี้แหละมันก็เลยนะคะมีกลิ่นกลิ่นเหงื่อกลิ่นขนกลิ่นอะไรของมันนี่แหละแถมยังมีพวกแมลงสาบหนูมดที่แอบแฝงเข้าไปซุกซ่อนอยู่อีกสัตว์เหล่านี้มันจะมีกลิ่นสาบของตัวมันเองแม้แต่หมาแมวค่ะหรือแม้แต่กลิ่นฉี่กลิ่นมูลกลิ่นเศษอาหารรวมไปถึงซากสัตว์ที่มันตายแล้วมันก็จะคลุกเคล้ากระจายอยู่ทั่วตู้เสื้อผ้านี่ล่ะและเรื่องที่กำลังจะเล่าให้ฟังเป็นบทเรียนสำคัญเลยสำหรับคนที่ชอบเก็บเสื้อผ้าเอาไว้นานๆยัดใส่ตู้ไม่เคยรื้อออกมาดูไม่เคยทำความสะอาดเอาเป็นว่าเมื่อไหร่ที่เรานึกได้แล้วเราอยากจะหยิบเสื้อผ้าเก่าๆนั้นออกมาใส่สิ่งที่ต้องระวังนั่นก็คือ

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: จริงสบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
1: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
0: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุก

0: ลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: Tonight Thailand
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: หากคุณมีเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วอยากจะไปลื้อมาดูว่ามันยังมีเสื้อเก่าๆที่ยังพอใส่ได้หรือเปล่าไม่เคยสนใจมันนานมันอาจจะมีทั้งฝุ่นนะทั้งแบบว่ามันลงมาแรงอะไรติดอยู่เพราะฉะนั้นอย่าลืมสะบัดตรวจสอบก่อนแน่ใจเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีสิ่งชีวิตตัวเล็กๆจะมีพิษหรือมีพิษร้ายซ่อนตัวอยู่หรือเปล่าและนี่คืออุทาหรณ์ที่เขารื้อตู้ลองกางเกงยีนเก่าๆแล้วในที่สุดเขาก็เจอเข้ากับเกือบตายเลยเมื่อชายวัย32เขากำลังรื้อตู้เสื้อผ้าและบังเอิญเจอกางเกงยีนตัวเก่งที่เขาไม่ได้ใส่มาหลายปีแล้วเขาจึงตัดสินใจหยิบลองมาสวมใส่ดูว่ามันยังใส่ได้หรือเปล่าแต่เพียงแค่ไม่กี่อึดใจเท่านั้นเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจนเขาต้องถูกส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉินด่วนเพราะเขารู้สึกเจ็บจี๊ดที่ต้นขาแต่เกือบกลายเป็นเรื่องเศร้าเพียงแค่ทันทีที่สวมกางเกงเพราะเขารู้สึกเจ็บจี๊ดและไม่สบายตัวที่ต้นขาขวาเขารีบถอดกางเกงออกแล้วสะบัดทันทีทันใดนั้นก็มีแมงมุมตัวหนึ่งร่วงลงพื้นและวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเขารีบสำรวจดูรอยแผลแดงๆ2จุดที่ต้นขาด้านในแต่เนื่องจากมองไม่ชัดว่ามันเป็นแมงมุมชนิดไหนเขาก็เลยแค่ทายาจากนั้นก็ได้ทำความสะอาดบ้านต่อไปเขาว่าในคืนนั้นเองเขาเริ่มมีไข้สูงและรอยแดงที่เป็นแผลก็เริ่มลุกลามครอบครัวจึงต้องนำส่งโรงพยาบาลด่วนถึงแม้ว่าไข้จะลดลงแต่แผลกลับแย่ลงเรื่อยๆและเพียงแค่2วันเท่านั้นผื่นแดงลามไปทั่วทั้งแขนทั้งขาทั้งหน้าท้องและข้อเท้าจนต้องถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเฉพาะทางผิวหนังและการวินิจฉัยการวินิจฉัยถึงกับช็อกเพราะเนื้อเยื่อนั้นเน่าและติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อถึงมือหมอผู้เชี่ยวชาญต้นขาขวาเต็มไปด้วยรอยจ้ำเลือดพองโตและผิวหนังบางส่วนเริ่มตายคุณหมอวินิจฉัยว่าเกิดจากพิษของแมงมุมที่ทำให้เนื้อเยื่อเฉพาะที่ตายและเกิดอาการติดเชื้อสะสมจนเกือบแพร่กระจายไปทั่วร่างกายเขาบอกว่าผมยอมรับครับว่าประมาทเกินไปเพราะคิดว่าอยู่ในบ้านและก็ไม่นึกว่าพิษของแมงมุมมันจะร้ายกาจขนาดนี้นี่ถ้าผมมาหาหมอช้าเกินไปแค่แผลเล็กๆก็อาจจะทำให้ผมเสียชีวิตได้อยากจะบอกว่าแมงมุมเกือบทุกชนิดบนโลกใบนี้จริงๆแล้วมันมีพิษทั้งนั้นนะคะมันมีพิษเอาไว้สำหรับล่าเหยื่อของมันแต่ส่วนใหญ่แมงมุมเนี่ยจะไม่มีพิษที่ร้ายแรงต่อมนุษย์สักเท่าไหร่และมันก็พยายามที่จะเลือกหนีมากกว่าสู้ค่ะเรามาดูในประเทศไทยแล้วว่ามีแมงมุมพิษที่ควรระวังอยู่5ชนิดหลักๆหากเราโดนมันกัดก็อาจจะเป็นอันตรายถึงขั้นเนื้อตายและมีอาการรุนแรงได้เลยทีเดียวเฉียวห้าแมงมุมมีพิษที่ควรระวังในประเทศไทยเลยคือ 1. แมงมุมแม่ไม้ดำเราต้องสังเกตค่ะสังเกตจากลำตัวสีดำๆสนิทและมีลวดลายสีแดงคล้ายกับนาฬิกาทรายที่ตาย

ท้องพิษมันมีผลต่อระบบประสาทมากแต่กว่าเราจะเห็นมันใต้ท้องเนี่ยปูว่าน่าจะกำจัดมันซะก่อนนะคะหรือสองแมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลเมื่อกี้สีดำนี่คือสีน้ำตาลลำตัวสีน้ำตาลมันจะสลับลายมีจุดสีส้มหรือเหลืองคล้ายรูปนาฬิกาทรายที่ท้องพิษมันจะรุนแรงน้อยกว่าแม่ไม้ดำสามแมงมุมแม่ไม้หลังขาวเด่นเลยคือแถบสีแดงสดหรือส้มอยู่บนส่วนท้อง 4. แมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียนตัวจะสีน้ำตาลอ่อนมีรูปไวโอลินที่หัวถึงอกพิษมันจะทำลายเนื้อเยื่อบริเวณที่เราถูกกัดและแมงมุมพเนจรตัวมันจะใหญ่ขาแข็งแรงพิษมันสามารถทำลายระบบประสาทและส่งผลต่อหัวใจได้น่ากลัวจริงหากถูกกัดก็แค่ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและฟอกสบู่ทำความสะอาดบริเวณรอยกัดห้ามที่จะไปเอายามงยามองหรือสารเคมีทาและไม่ควรใช้เชือกหรือผ้าผูกรัดแน่นจนเกินไปเพราะกลัวว่าพิษจะกระจายเพียงแค่ใช้ประคบเย็นห่อน้ำแข็งประคบลดอาการปวดบวมและชะลอการกระจายของพิษเท่านั้นแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันปวดรุนแรงแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกคลื่นไส้อาเจียนแผลบวมลุกลามรีบส่งโรงพยาบาลทันทีและถ้าเป็นไปได้อย่าลืมถ่ายรูปหรือนำตัวแมงมุมไปให้คุณหมอดูด้วยจะได้รักษาตรงจุด

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ที่เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐโซเวียตในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐโซเวียตซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคม2569ความว่าพนท่านนายกีปาเมอแลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐโซเวียตกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐโซเวียตข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิตมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
7: ม่วนแต่เจ้า
8: เด้อแรงออกจังหู้นี
7: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
9: โดนใจสุดๆ
6: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกลาวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
10: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
11: สบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
12: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
11: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
12: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่

0: ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: หาคุณสอนคิรีศรีประจบแล้วก่อนหน้านั้นนะคะลูกทุ่งเสียงทองพี่น้องคะสวัสดีมาในค่ำคืนที่หวยออกหวังว่าพี่น้องคงจะมีโชคมีลาภกันบ้างและขณะนี้พี่น้องอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้เข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวิไมวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์มัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันก็ทำหน้าที่เดิมๆนะคะถามให้สิ้นข้อสงสัยนะและจากนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะเรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพที่ถูกหวยและพลาดไปในวันนี้ อาจารย์นายวินัยวงเมฆผู้เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องเรื่องกฎหมายค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็วันนี้ก็ถือเป็นวันเขาเรียกว่าวันเป็นมงคลนะคุณแหม่มนะครับสำหรับคนที่เขาเรียกว่าเจอแจ็คพอตได้หวยนะครับ30ล้านไม่รู้ว่าจะมีสักกี่ลายนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เอาใจช่วยนะครับเพราะว่ามันเป็นฝันและกำลังใจของพี่น้องชาวไทยนะครับเมื่อวันที่1ถึงวันที่16มาถึงเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็มีน้ำทิพย์คอยชโลมใจนะครับท่ามกลางข่าวร้ายข่าวก็เรียกว่าทำลายความรู้สึกของพี่น้องประชาชนอยู่ไม่น้อยนะครับมีทั้งข่าวเศร้าข่าวที่น่าจะเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเจ็ดชั่วโคตรนะครับต้องประหารเจ็ดชั่วโคตร
0: โอ้โหกระแสนี้เรียกร้องมาอย่างรุนแรงนะคะเวลามีอะไรเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคนไทยก็จะพร้อมใจกันนะคะเรียกร้องให้มีการทำเขาเรียกอะไรอ่ะการทำให้เสียชีวิตนะคะโดยไม่ให้ก่อคดีได้อีกนะคะอาจารย์แต่คราวนี้ค่ะมันจะทำได้จริงไหมในเรื่องของการฆ่าอำพรางพี่น้องชาวรัสเซียนะคะสองศพด้วยกันแล้วก็มีศพอื่นเพิ่มมาอีกตอนนี้เป็น3แล้วนะคะชาวบ้านก็แฉพฤติกรรมค่ะว่าไอ้ป๋องฆาตกรโหดเนี่ยนะคะมันเป็นมือเป็นเท้าของพี่ที่เขาใส่ชุดสีกากีอะค่ะมีการพกปืนมีการคล้องบัตรที่มีตราสัญลักษณ์แล้วก็เดินสายเก็บยอดทวงหนี้ยาบ้าด้วยค่ะอาจารย์วิเคราะห์ได้ว่าจริงไหมแล้วจะประหารได้ไหมคะ
1: คือ เรื่องที่ว่าจริงหรือไม่เนี่ยนะครับผมว่าในทุกท้องที่เนี่ยนะครับมีมนุษย์พันสไตล์เนี้ยนะครับอยู่ไม่น้อยที่อยู่ในความเขาเรียกว่ามีลมใต้ปีกคอยอุ้มคอยชูอยู่นะครับโดยผู้ที่มีสีนะครับที่มีมากบารมีนะครับทำให้เขารอดพ้นอยู่ได้โดยเฉพาะเมืองที่เกี่ยวข้องกับเมืองท่องเที่ยวพัทยาชลบุรีพวกเนี้ยประเภทเนี้ยนะครับมีเรื่องราวทำนองนี้นะครับปรากฏให้เห็นอยู่เนืองๆนะครับแล้วก็จากปากนายกนะผมอ่านจากข่าวนะครับเหมือนนายกพูดว่ามันมีคนมีสีคอยอุ้มคอยดูคอยชูอยู่นะครับมันถึงทำเรื่องลักษณะนี้แล้วก็คดีก็เงียบหายไปนะครับจนสามารถมาก่อคดีใหม่ได้และคดีใหม่อันเนี้ยผมว่าเป็นการฆ่าที่มันเป็นเรื่องเด็กเยาวชนที่เขาเรียกอะไรอ่ะโหน่าสงสารมาก

0: ะครับอันนี้จะเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะฆาตกรนะผมในความคิดผมมันเป็นสัตว์นรกมาเกิดในพวกเนี้ยมันไม่ใช่ว่าฆาตกรธรรมดานะ
1: มัน
0: นรกส
1: ่
0: งมาเกิดครับส่งมาเกิดแล้วก็คนประเภทเนี้ยยังมีคนมีสีไปหนุนหลังอยู่ได้นะครับเพราะว่าไอ้คนที่มีสีก็รู้พฤติกรรมของมันนะว่ามันเป็นคนเดนคนเดนมนุษย์เป็นคนประเภทเนี้ยนะครับรู้ทั้งรู้อ่ะนะครับแต่ก็ไปอุ้มจูหนุนหลังดูแลปกป้องอยู่ผมว่าถ้านายกนะครับพูดลักษณะนั้นเนี่ยแล้วเป็นเรื่องที่มีมูลเนี่ยผมว่าต้องสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงข้อมูลว่าสีกากีหรือสีทองสีอะไรก็แล้วแต่คนไหนยังไงนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องเอาตัวมาลงโทษไอ้ได้ด้วยต้องกำจัดออกจากสาระบบไอ้ได้นะครับจากระบบราชการเพราะว่าผมว่าประเทศเราเนี่ยนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมาเจอทุจริตนะครับเรื่องการสอบเข้ารับราชการเนี่ยก็หนักหนาอยู่แล้วนะก็เป็นอย่างนี้คุณแหม่มเพราะว่าระบบที่เขาเอาคนเข้าสู่ระบบแล้วไม่ได้คัดกรองอย่างตรงไปตรงมาอย่างซื่อสัตย์โดยสุจริตเนี่ยนะครับมันลูกล่านหลานเธอและฝากเข้าไปรักษาเนี่ยเป็นการฝากเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องไปทำเรื่องทำนองนี้ส่งเสริมให้คนนั้นคนนี้ทำเรื่องที่ไม่ดีกับสังคมไม่ดีกับระบบนะครับแล้วทำให้ประเทศเราเนี่ยมีความรู้สึกนะรู้สึกถดถอยหรือถอยหลังนะ ถอยหลังไปเรื่อยๆนะ ไอ้ข่าวที่มันลักษณะที่มีการผลวัตไปข้างหน้าเนี่ยมีน้อยนะครับแต่ข่าวด้านลบหรือพฤติกรรมด้านลบหรือผลด้านลบเนี่ยในระบบต่างๆเนี่ยนะครับมันผลวัตถอยหลังกลับมานะครับ
1: ค่ะ
0: ทุกด้านเลยผมว่าด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมต่างๆเนี่ยมันถอยหลังหมดเลยนะครับรัฐบาลนี้ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันผมดูแล้วจะเจอกันหลายๆดอกเนี่ยนะครับเจอมรสุมทั้งกระหน่ำเข้าไปนะครับผมเกรงว่าเกรงผมมีความจริงเกรงว่าอนาคตอายุเนี่ยจะสั้นจะยาวยังไงเนี่ยมันน่าก็เลยตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ได้เลยนะครับถ้ากระจัดเรื่องทำนองนี้ไม่ได้นะครับไม่สามารถสร้างภาพลักษณ์นะครับให้ดีได้เนี่ยผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับ
1: ค่ะ
0: ผลลัพธ์จะออกมาในทางที่ไม่อยากให้เกิดแต่อาจจะเกิดนะครับคุณแม่อาจจะได้เลือกตั้งรอบใหม่ในปีนี้ก็ไม่แน
1: ่
0: นะครับ
1: ค่ะคนพูดแบบอาจารย์เยอะมากเลยค่ะว่าประเทศของเราเมื่อแบบเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นสักพักนึงจากนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆเลยอะค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับผมว่าแนวโน้มเป็นไปได้เป็นไปได้อย่างมากนะ
1: ค่ะ
0: ผมว่าเป็นได้เพราะว่าตอนเนี้ยผมเข้าใจว่าเขาแรกคอนเน็กชันที่อยู่เบื้องหลังนะครับประเทศเนี้ยที่เขาคอยจับตาดูอยู่ว่ารัฐบาลการเมืองสังคมต่างๆเนี่ยถ้ามันวิปริตมันดูแล้วมันจะถดถอยจะถอยหลังเนี่ยมันต้องมีการล้างอะไรขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้มันโดนง่ายอ่ะโดนคือเรื่องการหมิ่นเมต่อการฝ่าฝืนต่อกฎหมายนะครับเขาเรียกว่าหาด้านดีไม่ค่อยได้อะมันมีแต่ด้านลบด้านลบด้านลบด้านลบเนี่ยและผู้ที่ฟ้าที่คอยดูแลอยู่นะครับคนที่อยู่บนฟ้าเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทวดานะครับที่เป็นอารักษ์บ้านเมืองอยู่นะครับก็ผมว่าอาจจะโดนบันดาลให้เป็นอีกมันต้องทำอะไรที่มันเขาเรียกว่าให้มันมีแสงสว่างขึ้นมานะบ้างนะครับแล้วก็แสงสว่างก็ยิ่งชัดขึ้นเนี่ยนะครับ
1: มันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าเหมือนเพลงอะค่ะฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วอะค่ะอาจารย์ไม่งั้นก็อีกเพลงหนึ่งค่ะรวยไม่ไหวแล้วเว้ยค่ะอาจารย์เพลงแบบนี้

0: กำลังดังเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็เพลงจากไอไอเนี่ยครับฟังกันได้นะผมว่าอินเข้าไปในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะครับว่ามันคำพูดของนักการเมืองเนี่ยนะครับมันเขาเรียกว่าเชื่อถือได้น้อยมากนะครับคือตอนที่เขาปราศัยหาเสียงกับพฤติกรรมหลังจากได้สิทธิ์ได้อำนาจเข้าไปบริหารบ้านเมืองแล้วเนี่ยกับตรงคนละข้ามตรงข้ามกันนะคนละขั้วกันเลยนะครับนี่ถ้าผู้ที่มีความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองนะครับและคนที่มีอำนาจแล้วก็มีพลังก็รวมกลุ่มกันนะครับแท็กทีมกันนะครับก็ต้องมาเขาเรียกอะไรอ่ะต้องหาวิธีการอ่ะถ้าปล่อยไปสภาพอย่างนี้ผมว่ามันเขาเรียกรังแต่จะหาด้านดีไม่ได้นะครับนี่พูดอย่างความรู้สึกเลยนะปกติผมเนี่ยคุณแหม่มผมเป็นคนที่มองอะไรในด้านบวกแต่ว่ามันเห็นที่เห็นมามันทำไมมันลบหมดเลยอ่ะไอ้ที่น้องๆไว้ทำดีๆอ่ะนะครับพอโดนกระแสมาเรื่องหนึ่งไอ้ด้านดีถูกกลบหมดเลยอ่ะนะครับก็ต้องติดตามกันดูนะก็ฝากพี่น้อง FC FM 95นะครับที่พอมีพลังคอยดูแลสอดส่องด้วยนะครับอันไหนที่สามารถเป็นปากเป็นเสียงได้อันไหนที่สามารถที่จะแย้งแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อผ่านโซเชียลต่างๆเนี่ยก็ขอให้แสดงออกมานะครับกันมากๆนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะอาจารย์คะไอ้ป๋องเนี่ยนะคะไอ้นรกส่งมาเกิดเนี่ยนะนรกจริงๆไอ้คนนี้เนี่ยนะคะแบบเนี้ยนะคะทำผิดแล้วผิดอีกผิดตำซากอยู่อย่างเนี้ยนะคะเฉพาะตัวนะเฉพาะตัวเขาเนี่ยนะคะถึงขั้นประหารไหมคะหรือว่าเดี๋ยวก็รอดอีก
1: ค
0: ่ะ
1: การฆ่ามันไม่ใช่ว่าบังเอิญนะคือไต่ตรองคือมันติดตามไม่ใช่อยู่ปั๊บมีเรื่องทะเลาะกันแล้วยิงเลยคือมันคอยสอดส่องดูแลเหยื่อแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยว่ามีใครหลุดมาบ้างใครเล็ดลอดสายตามานะของเจ้าที่บ้านเมืองเนี่ยแล้วมาอยู่ในจังหวะในโอกาสที่มันสามารถกระทำได้มันก็กระทำทันที แล้วทารุณโหดร้ายด้วยนะนะครับน้องผู้หญิงเนี่ยรู้สึกเหมือนลักษณะว่าทำร้ายโดยการชกจนตายอ่ะนะครับยังไงผมว่าต้องเจ็บปวดทรมานอันนี้เป็นการกระทำเป็นการฆ่าลักษณะเป็นการทารุณนั้นโหดร้ายอ่ะนะครับซึ่งมันมีโทษลักษณะนี้ประหารสถานเดียวนะครับ
0: ในไทยเราเว้นวรรคประหารจนกระทั่งไม่มีประหารไหมคะ
1: ก็คือภายใน10ปีเนี่ยบอกว่ามันจะครบแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ประหารสักรายเนี่ยถ้าตามพันธสัญญาเนี่ยเราอาจจะโทษประหารอาจจะต้องยกเลิกไปนะครับแต่ว่านักโทษที่รอประหารอยู่มีนะครับและก็ถ้าไม่มีอะไรที่เราเรียกผิดพลาดคลาดเคลื่อนเนี่ยผมว่าภายในไม่เกินปีหน้าเนี่ยน่าจะมีประหารนะรายหนึ่งสักรายหนึ่งนะครับและก็โทษประหารก็ยังต้องมีต่อไปจริงๆอ่ะในบางประเทศเขายกเลิกโทษประหารแต่ว่าสำหรับในฝั่งเนี้ยฝั่งบ้านเราเนี่ยนะครับมันยังต้องมีไอ้โทษระวางโทษประหารชีวิตเนี่ยยังต้องมีขนาดมีโทษประหารชีวิตนะคนยังไม่กลัวโทษไม่กลัวกฎหมายเลยมันยังกระทำและกระทำซ้ำด้วยนะไอ้เนี่ยเข้าไปอยู่เรือนจำไม่รู้กี่รอบมาแล้วนะครับและพอหลุดออกมาได้พอพ้นโทษออกมามันไม่รู้สึกสำนึกผิดเลยว่าที่มันถูกลงโทษไปเนี่ยจะกลับเนื้อกลับตัวกลับไม่ใช่นะครับกลับมากระทำความผิดอีกเขาบอกว่าเหมือนมันตั้งโทษคดีเกี่ยวเรื่องข่มขืนเรื่องอะไรสักนั้นน่ะมารอบหนึ่งแล้วอ่ะนะครับอันเนี้ยผมว่าเที่ยวเนี้ยถ้าโดยกระแสและโดยพฤติกรรมเนี่ยในการกระทำเนี่ยมันสองกรรมนะฆ่าพี่และฆ่าน้องเนี่ยนะครับมันสองกรรมเลยแล้วก็ลักษณะเนี่ยเป็นการผมว่าค่อนข้างจะเป็นการทารุณเนี่ยทำทารุณโหดร้ายเลยเนี่ยนะครับกว่าเขาจะตายเนี่ยผมเชื่อหลักฐานต้องดูจากไปหลักฐานคือถ้าทางนิติวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วนะครับว่าเข้าข่ายการโหดร้ายแล้วก็ไอเนี้ยผมถือว่าฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งในมาตราในประมวลกฎหมายอาญามาตรา2

0: 89เนี่ยนะครับระวังโทษประหารชีวิตสถานเดียวเลยนะครับไม่มีอย่างอื่น
1: ค่ะ
0: เว้นแต่ศาลเว้นแต่ศาลจะเขาเรียกอะไรอ่ะเมตตาโดยการลดโทษถ้าลดโทษมันก็เหลือตลอดชีวิตแต่ผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยกระแสเนี่ยนะครับกระแสนี้ไม่ใช่เกิดจากความรู้สึกนั่นจริงนะ มันเกิดจากภาพเกิดจากพฤติกรรมความโหดร้ายกระแสนี้ถึงเกิดขึ้นมานะครับ
1: ใช่ใช่
0: นะครับซึ่งศาลก็ต้องดูจากพฤติการดูจากกระแสเหมือนกันนะครับคำว่ากระแสก็พยานหลักฐานเรื่องนี้มันชัดเจนอ่ะเด็กสองคนนี้น่ารักนะหน้าตาน่าเอ็นดูนะครับแต่ว่ามาตายด้วยไอ้เทนนรกนะครับเทนมนุษย์เนี่ยนะครับซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าตามหลักการเดิมก็ตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยนะครับอันเนี้ยถ้าทำให้เขาตายอ่ะถ้าหลักการเดิมอันเนี้ยต้องตายตามไปด้วยก็คือต้องโดนโทษประหารไปด้วยนะครับแล้วเท่าที่ทราบมันไม่ใช่เฉพาะน้องสองคนนี้นะมันเคยยกครอบครัวมาแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครอบครัวมา3คนมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าขุดเจออะไรเจอขึ้นมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทีนี้ที่ทางนายกบอกว่ามันมีคนมีสีหนุนหลังอยู่นะครับก็คดีแรกเนี่ยไม่สามารถสืบสวนสอบสวนได้เลยนะครับเรื่องนี้มันเป็นกระแสนะเรื่องคดีเนี้ยมันถึงมีเรื่องราวแล้วก็มีการติดตามจับกุมต่างๆเนี่ยมันมีกระแสแต่ว่าถ้ามันแบบตายแบบเงียบๆเนี่ยนะครับอาจจะมันจะกลืนหายไปเลยก็ได้คดีอ่ะเหมือนทั้งโกรธจริงๆอ่ะเรื่องถ้าตั้งใจทำงานจริงๆกับตำรวจเนี่ยไม่ว่าคดีไหนนะครับยากกว่านี้ก็ยังสามารถติดตามสืบสวนสมาไปหลักฐานจนสามารถจับกลุ่มคนร้ายแล้วเอามาลงโทษประหารชีวิตได้ก็ยังมีอยู
1: ่นะครับอันนี้ตำรวจพลาดไหมคะที่ไม่ได้ทำเขาเรียกอะไรอ่ะวิสามันฆาตกรรมแล้วก็ปล่อยให้เนี่ยไอ้ป๋องเนี่ยนะคะมีชีวิตมาอ้าปากต่อไปอีกอะค่ะตำรวจทำงานพลาดไหมถ้าตำรวจยิงทิ้งซะแบบเนี้ยมันก็จบไหม
0: วิสามันเนี่ยวิสามันมันต้องเป็นเรื่องที่มันต่อสู้ตำรวจใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่นี่มันหลบหนีมันไม่ต่อสู้หรอก
1: ค่ะ
0: มันไม่มีเหตุที่ตำรวจจะวิสามันนะครับแต่ว่
1: า
0: ผมว่าบางคดีเนี่ย
1: ค่ะ
0: บางคดีนะบางคดีผมก็เชื่อมีอยู่จริงก็คือ
1: ค่ะ
0: เขาแหละสร้างทำสถานการณ์ขึ้นมาว่ามันต่อสู้อะนะครับแต่ตอนนี้มันเนื่องจากมันมีสื่อมีอะไรติดตามแล้วก็มีไอ้พรบ.ทารุณกรรมนะครับแล้วก็เรื่องผู้หมายเนี่ยมันมีอยู่นะครับดังนั้นตำรวจก็จริงๆมันไอ้มาตรการนั้นเนี่ยมันยังมีอยู่บ้างก็มันก็อาจจะดีอ่ะในสายของพวกปราบปรามเนี่ยแต่ว่าในสายของ NGO และในสายมองบวกอ่ะนะครับมันต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ความผิด
1: ค่ะที่แบบพูดแบบนี้ค่ะอาจารย์ขาเป็นเพราะว่าแม่มเนี่ยมาจากบ้านนอกเนาะคนบ้านนอกเนี่ยจะรู้เรื่องแบบนี้นะคะแล้วก็รู้เยอะด้วยนะคะคือปิดบังๆกันเสร็จแล้วก็อ๋อจัดการมันซะจากนั้นเนี่ยนะคะจัดการมันแล้วก็ไปหาปืนเถื่อนมาโยนเข้าไปในมือมันเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์มันไม่มีนะครับก็ฟังอดีตนายตำรวจนะ
1: ค่ะ
0: นะครับก็มีอยู่แล้วก็มีอยู่จริงแล้วก็ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันต้องรับตานะครับแต่นี้ผมเข้าใจว่าสื่อก็ตามอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เมื่อก่อนในสมัยก่อนแถวสุพรรณบุรีนะอะไรโจด่านช้างอะไรพวกเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: ตำรวจก็โดนไต่สวนอะไรอะตอนนั้นเนี่ยพลตำรวจโทอะไรอะน้ำคุณอะไรบุญอะสักอย่างหนึ่งนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็
1: อาจารย
0: ์นะครับก็ต้องผมว่าในสายตำรวจในสายปราบปรามสืบสวนปราบปรามเขายังต้องมีอยู่บ้างสำหรับไอ้พวกเดนนรกนะครับหรือว่าไอ้ตอนแรกนรกส่งมาเกิดเนี่ยมันต้องกลับสู่นรกนะครับเพราะว่า
1: เ
0: ขาส่งมาเกิดแล้วต้องส่งกลับไป
1: คราวนี้อาจารย์มันมีความคืบหน้ามาอีกคดีหนึ่งไงอัยการสั่งฟ้องพอพูดถึงตำรวจนึกขึ้นมาได้เลยนะคะ7ตำรวจสภ.อรัญประเทศคดีลุงเปี๊ยกที่แกถูกคุมถุงดำแล้วก็ปรับอุณหภูมิแอร์ให้หนาวจังๆๆๆบังคับให้สารภาพกรณีฆ่าป้าบัวผันนะคะ าจารย์

0: ทีนี้ก็ได้นานนะคะ
1: ครับอันนี้ก็ผมเข้าใจว่าตำรวจเองเนี่ยชุดเนี้ยคงเชื่อมั่นในใบหลักฐานว่าน่าจะใช่ลุงนะครับก็เลยใช้วิธีการอย่างที่ว่าเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: แล้วปรากฏมันไม่ใช่อ่ะพอไม่ใช่การเป็นพลาดแล้วก็ไปผิดคือพอมีพรบ.อุ้มหายเนี่ยไอ้กฎหมายเนี่ยมันกำหนดค่อนข้างชัดนะเวลาจะไปจับใครเนี่ยต้องมีกล้องส่องอะไรต่างไปสืบสวนอยู่เนี่ยต้องบันทึกภาพไว้อ่ะคือเขาคุ้มครองผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาพวกนี้นะครับให้รับการไม่ถูกเขาเรียกอะถูกทรมานนะครับถูกทำทรมานเรียกว่าอุ้มไปสอบอุ้มหายไปเลยเนี่ยไปน่องนุ่งนั่งยางเนี่ยนะครับ อันเนี้ยกฎหมายที่ออกมาเพราะว่ามันมีทั้งสองมุมอะนะครับ แต่ว่าในสายตำรวจผมคุยกับทีมงานตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าถ้ายังไม่มีมาตรการตรงนี้อยู่บ้างแต่ว่ามาตรการนั้นเนี่ยมันใช้สำหรับไอ้คนที่เดินนรกจริงๆอะนะครับ ไม่ใช่ว่าใช้กันแกล้งกันนะครับพอไปทำอย่างที่นครอะไรนครสวรรค์ตอนนั้นใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไอ้นั้นก็มันก็มีมูลนั่นแหละนะครับคือคนกระทำความผิดมีมูลแต่ว่าพอปากแข็งไม่ยอมรับเนี่ยและพยานหลักฐานเนี่ยมันไปไม่ถึงไงพอไปไม่ถึงมันก็มีมาตรการพิเศษตรงนี้นะครับแต่ว่าพอนักสิทธิมนุษยชนหรือว่าพวก NGO ต่างๆที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็โดนระดมในเรื่องเจ้าที่รัฐนะครับที่ชำนาญเกินเลยนะครับกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาลักษณะเนี้ยนะครับหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยกฎหมายนี่ก็กำเนิดมาเขาเกิดมาปั๊บกำเนิดมาเนี่ยตำรวจจะทำอะไรเหมือนเมื่อก่อนทำได้ไม่ง่ายนะครับนี่เรื่องนี้ถ้าไม่ใช่นั่นผมว่าดีไม่ดีอ่ะผมว่าดีไม่ดีอ่ะจะจบไปจบชีวิตไปในป่าอะไรทั้งนั้นแต่ว่ามันทำลักษณะนั้นยากแล้วนะครับก็อย่างของลุงนะครับที่สปอร์ตในประเทศเนี่ยนะครับปรากฏว่าตั้งแต่รองผู้กำกับนะนะครับจนถึงระดับผบ.หมู่นะครับที่จริง8คนนะแต่ว่าเขาสั่งไม่ฟ้องไป1คนก็คือผู้กำกับของสปอร์ตน่าจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นเลยมั้งนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวแต่เนี้ย1ถึง7เนี่ยน่าจะเป็นระดับปฏิบัติการเลยนะครับน่าจะร่วมกันเพราะว่าฝ่ายสืบสวนเนี่ยคือรวบตัวไปก่อนน่ะจริงๆถ้าไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันต้องมีการมีหมายเรียกตามกระบวนการก่อนนะครับไม่มาตามหมายเรียกออกหมายจับแต่นี่เหมือนอุ้มไปสอบเลยทั้งที่ไม่เห็นเจ้าที่ตำรวจไม่เห็นขณะกระทำความผิดหรือไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าเนี่ยจริงๆไปจับกลุ่มก็ไม่ได้อะนะครับพอไม่ได้ถ้าสงสัยก็ต้องออกหมายเรียกและเรียกมาสอบและสอบพยานปากอื่นๆที่เป็นประจักษ์พยานหรือพยานแวดล้อมนะครับที่เห็นจำเลยออกจากจุดที่เกิดเหตุและก็มีพยานหลักฐานที่มันใกล้ชิดกับเหตุการณ์ที่ทำให้คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากฟังว่าเนี้ยคนเนี้ยเป็นคนกระทำความผิดเช่นมีเลือดเปื้อนมือถือปืนออกมาไม่เห็นตอนยิงแต่ในมือมีปืนนะครับไอ้พวกเนี้ยมันต้องมีพยานหลักฐานอะไรที่ชัดเจนเพราะในทางกฎหมายอาญาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเขาสันนิษฐานว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนนะครับจนกว่าจะศาลจะพิจารณาว่ามีความผิดฉะนั้นเนี่ยพอสันนิษฐานบริสุทธิ์เนี่ยถ้าพยานหลักฐานโจทย์มีข้อพิรุธมีข้อน่าสงสัยหรือไม่ชัดเจนเนี่ยก็ต้องยกประโยชน์ให้กับจำเลยนะครับทั้งที่จำเลยคนนั้นเนี่ยนะคือจริงๆอ่ะเป็นคนทำผิดจริงๆอ่ะแต่พยานหลักฐานไปไม่ถึงเขาอ่ะนะครับไอ้อย่างเนี้ยมันก็หลุดรอดจากคดีไปได
0: ้
1: นะครับตำรวจเลยมีมาตรการพิเศษครับวิธีการให้ได้คำรับสาภาพมาครับก็เป็นประเด็นที่มากฎหมายอุ้มหายเนี่ยนะครับครับผม
0: ค่ะพออาจารย์พูดถึงคนนี้นครสวรรค์ผู้กำกับโจ้ไงที่เสียชีวิตแล้วถูกต้องไหมคะอาจารย
1: ์
0: คร
1: ับ ใช่ใช่ก็
0: เน
1: า
0: ะ
1: ก็คุมถุงเหมือนกันนะครับหายใจไม่ออกเนี่ยครับ
0: คุมถุงพลาสติก
1: ไอ้นั้นรู้สึกว่าผู้ต้องหาตายใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ของลุงนี่

0: ไม่ได้ตายใช่ไหม
1: ยังยังค่ะลุงไม่ตายค่ะ
0: ไม่ตายจะโดน
1: ไม่กันเดียว
0: เกือบตายนะ
1: แต่ก็เกือบตุยเหมือนกันค่ะอาจารย์อุ้ยมองเวลาต้องเปิดเพลงนะคะเพื่อที่จะจบเบรกนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันในเรื่องของภาษากฎหมายนะคะอาจารย์ขา
0: ครับเรื่องคืนนี้ก็เป็นเรื่องฝากทรัพย
1: ์ได้ค่ะ
0: ขายฝากครับผม
1: ขายฝากนะคะอาจารย์ขาค่ะช่วงนี้พักสักครู่บทเพลงนี้จัดไปแพ้ใจค่ะ

0: pazzesca, sarà pazzetro.
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะ

0: ริง
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
0: ใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยพุ่งถูนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: หนึ่งด้วยความ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-Elevenและคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90วัน คุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: Hello?
1: Hello, hello?
0: สวัสดีค่ะเจอกันทุกงานเลี้ยงนะคะเสียงเก่าเจ้าประจำเชิญรับฟังค่ะ

0: นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: และเปลี่ยนข้อมูลและประสานการสนับสนุนระหว่างกันโดยเฉพาะการเลือกในรอบไขว้ซึ่งหากผู้สมัครไม่พูดคุยหรือสร้างความรู้จักกับผู้อื่นเลยโอกาสได้รับเลือกย่อมน้อยลงการพูดคุยการล็อบบี้หรือการนัดหมายเพื่อแลกเปลี่ยนคะแนนจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติของระบบและไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มการเมืองใดกลุ่มหนึ่งอย่างไรก็ตามการพิจารณาว่าพฤติการใดเข้าข่ายการหัวหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องแยกออกจากการพูดคุยแนะนำตัวตามปกติโดยจำเป็นต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนและเชื่อมโยงถึงการสั่งการหรือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่ชัดเจนเช่นเอกสารคลิปเสียงภาพถ่ายข้อมูลการเดินทางหรือเส้นทางการเงินที่สอดคล้องกับช่วงเวลาการลงคะแนนและเงินนั้นเป็นไปเพื่อกำหนดผลโหวตถ้ามีเพียงคำบอกเล่าของบุคคลหรือการนำเหตุการณ์หลายอย่างมาเชื่อมโยงกันตามข้อสันนิษฐานน้ำหนักในกระบวนการยุติธรรมอาจยังไม่เพียงพอการพบเอกสารรายชื่อหรือข้อมูลตัวเลขผู้สมัครเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าเป็นหลักฐานของการหัวเนื่องจากขาดเส้นเงินเชื่อมโยงและผู้สมัครอาจจะทำรายชื่อเพื่อใช้จดจำผู้สมัครคนอื่นหรือใช้วางแนวทางการลงคะแนนภายใต้ระบบที่ต้องเลือกกันเองคลังชวนคนที่พลาดจองซื้อออม plus เตรียมซื้อผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์ม 3-5 สิงหาคมนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอบคุณประชาชนที่สนใจพันธบัตรออม plus ที่กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายผ่านแอปเป๋าตังวงเงินรวม 2,000 ล้านบาทขายหมดเกลี้ยงภายใน21วินาทีสะท้อนว่าประชาชนยังมีเงินออมค่อนข้างมากการ plus ดอกเบี้ยเพื่อให้ประชาชนมีรายได้มั่นคงเป็นช่องทางให้คนไทยมีการออมระยะยาวสำหรับคนที่พลาดให้เตรียมตัวให้พร้อมวันที่ 3-5 สิงหาคมยอดจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทโดยใช้สิทธิ์รายย่อยก่อนผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มและกระทรวงการคลังจะจำหน่ายต่อเนื่องทุกเดือนหลังจากนี้ในช่วงต้นเดือนติดตามได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เข้าร่วมแต่เอกนิติยังกล่าวถึงภาพรวมนักลงทุนต่างประเทศสนใจไทยเพิ่มขึ้นเพราะจุดหมายคือพื้นที่มั่นคงปลอดภัยมีฐานะการเงินเข้มแข็งมีวินัยการคลังโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยเป็นที่สนใจมากขึ้นและเตรียมหาผลิตภัณฑ์ใหม่ออก Thailand Future Funds นโยบาย BOI to IPO ที่จะเป็นที่สนใจของนักลงทุนเพิ่มขึ้นรัฐบาลจีนอุดหนุนค่าบริการดูแลผู้สูงอายุแตะ2ล้านคนในปีนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานอ้างกระทรวงกิจการพลเรือนของจีนที่รายงานว่าปัจจุบันรัฐบาลจีนได้จัดสรรเงินอุดหนุนการจัดซื้อบริการดูแลผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพในจีนในปี2026ราว2ล้านคนแล้วเงินอุดหนุนดังกล่าวมอบให้ผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินว่ามีภาวะทุพพลภาพในระดับปานกลางหรือรุนแรงโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ที่ประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันประกอบกับสมรรถภาพด้านจิตใจการรับรู้ทางประสาทสัมผัสและการรู้คิดทั้งนี้รัฐบาลจีนดำเนินโครงการเงินอุดหนุนทั่วประเทศตั้งแต่ต้นปี2026หลังจากดำเนินโครงการนำร่องในบางภูมิภาคมานานหลายเดือนโดยปัจจุบันผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุทั่วจีนได้รับเงินอุดหนุนค่าบริการมากกว่า

0: 6,500 ล้านหยวนหรือราว 32,200 ล้านบาทกระทรวงคาดว่าโครงการเงินอุดหนุนนี้ช่วยสร้างการเติบโตให้ภาคธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุของจีนราว 29,000 ล้านหยวนหรือ 144,000 ล้านบาทอากาศร้อนจัดในเม็กซิโกทะลุ42องศาเซลเซียสชาวเมืองซิวดัชฮัวเลสบริเวณชายแดนทางตอนเหนือของเม็กซิโกต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงเกิน40องศาเซลเซียสติดต่อกันหลายวันโดยในวันศุกร์อุณหภูมิแตะระดับสูงถึงประมาณ42องศาเซลเซียสส่งผลให้ทางการท้องถิ่นต้องออกประกาศเตือนภัยความร้อนพร้อมนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำดื่มให้แก่ประชาชนคลื่นความร้อนดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างบ้านเรือนจำนวนมากไม่สามารถใช้เครื่องปรับอากาศและตู้เย็นได้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นได้ประกาศเตือนภัยความร้อนล่วงหน้าโดยคาดการว่าอุณหภูมิจะยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 39-41 องศาเซลเซียสในพื้นที่ห่างไกลและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกวังคดิโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: ังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะบทเพลงที่เพิ่งจบไปค่ะห้องนอนคนจนคุณสายันสัญญาแล้วก็ล่าสุดไปเนี่ยนะคะเอาเวจีใจคุณยอดรักนะคะเพราะว่าถอนหายใจก่อนนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะยกมือพนมมือแต้เลยนะคะขอโทษครอบครัวชาวรัสเซียที่สูญเสียนะคะลูกสาวและลูกชายจากนั้นกลุ่มราชทัณฑ์นะคะก็แตงยิบเลยค่ะพี่น้องคะกลุ่มปล่อยไอ้ป๋องเนี่ยนะคะไอ้อเวจีเนี่ยนะคะออกจากคุกบอกว่าติดคุกครบในคดีพยายามฆ่าก็ต้องปล่อยตามนั้นนะคะส่วนลูกชายไอ้ป๋องนะคะก็แฉเลยบอกว่าไอ้ป๋องเนี่ยเคยพยายามฆ่าภรรยาตัวเองนะคะโดยจะพยายามฝังทั้งเป็ดนะคะแต่บังเอิญว่ารถมอเตอร์ไซค์อ่ะมันไปสะดุดแม่ของเขาก็เลยหนีแล้วก็รอดตายมาได้ค่ะโอ้โหมันร้ายจริงๆคราวนี้ไปดูหน้ามันนะคะอาจารย์ทนายคะอาจารย์มาแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะเลยไปเทียบหน้าไอ้ป๋องเนี่ยกับสมคิดพุ่มพวงอาจารย์จำสมคิดพุ่มพวงได้ไหมคะ
1: จำได้ครับ
0: คดีฆ่าต่อเนื่อง6ศพอ่ะค่ะอาจารย์คะเอ้ยเป็นมองนะอาจารย์หน้ามันคล้ายกันเลยไอ้2คนเนี้ยคดีของสมคิดพุ่มพวงเนี่ยนะคะศาลเนี่ยนะคะก็ตัดสินให้ฆ่าให้ประหารชีวิตจากคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเนี่ยนะคะแล้วก็ไอ้สมคิดพุ่มพวงเนี่ยค่ะมันยื่นฎีกาเมื่อวันที่28เมษายน2565ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่พบข้อมูลคำตัดสินค่ะอาจารย์คะหน้าเหมือนกันโป๊ะเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็โดยหลักการถ้าเราศึกษากฎหมายมันมีเขาเรียกว่าวิชาอาญาวิทยาเนี่ยเขาจะวิเคราะห์หน้าพวกคดีต่างๆว่าไอ้หน้าสไตล์นี้จะก่ออาชญากรรมคดีลักษณะเนี้ยมันจะมีอยู่นะครับยังมีอยู่หน้ามีขนมีเขามีหน้าเรียวหน้าแบนหน้าลักษณะเนี้ยนะครับว่าไอ้พวกนี้ถ้าเป็นนักโทษหรือเป็นอาชญากรเนี่ยจะเป็นอาชญากรจะชอบก่อคดีประเภทไหน
0: ก
1: ็มีวิชาให้เรียนอยู่นะครับ
0: มันเป็นเรื่องชื่ออะไรนะคะอาจารย์คะ
1: ในวิชาอาชญาวิทยานะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ซึ่งก็มีรู้สึกมีอาจารย์อะไรอยู่ท่านหนึ่งนะครับที่ออกทีวีอยู่นะครับที่แกวิเคราะห์หน้าตาบุคคลทางกายภาพต่างๆเนี่ยด็อกเตอร์อะไรอย่างหนึ่งนะครับที่อยู่ที่มอมหิดลนะครับนั่นก็คือหลักการไอ้ตรงเนี้ยนะครับหน้าตามันละไม้คล้ายคลึงกัน
0: นะครับอาจารย
1: ์มันเป็นผมว่ามันเป็นสันดานดิบนะสันดานดิบที่ไม่สามารถที่จะขัดเกลาได้อะไอ้คนพฤติกรรมประเภทเนี้ยนะครับแต่ไม่สามารถเรียนรู้นะครับศีลธรรมความดีต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยคือมนุษย์ที่บอกว่าเป็นสัตว์อันประเสริฐใช่ไหมมันก็คือพอเรียนรู้มันก็จะทำให้อยู่ในชั้นประเสริฐแต่มันก็มีพฤติกรรมมนุษย์บางจำพวกที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้คือยังมีพฤติกรรมคล้ายๆสัตว์นะครับที่เรียกว่าจะเรียกว่าสัตว์นรกก็ได้นะครับพฤติกรรมที่แก้ไม่ได้มันเป็นสัตว์บางจำพวกยังสามารถฝึกนะครับให้สามารถพัฒนาได้แต่มนุษย์บางจำพวกนะครับไม่สามารถฝึกอบรมนี่กระดาษไปอยู่ในเดือนจำอ่ะนะครับมันน่าจะเข็ดหลาบใช่ไหมก็โดนทำนู่นทำนี่ก็คือการลงโทษแล้วอ่ะแต่จิตใจมันยังเหี้ยมโหดเหมือนเดิมมันไม่ได้รู้สึกสำนึกว่าการกระทำครั้งก่อนๆนั้นอ่ะเป็นความผิดมันก็ยังใช้สันดานเดิมคือมันเป็นเขาเรียกสันดานดิบอ่ะดิบที่ไม่สามารถที่จะขัดเกลาได้นะครับซึ่งเป็นอันตรายมากๆแต่ว่ามันเป็นสิทธิเสรีของเขานะครับเมื่อมันรับโทษจำคุกครบถ้วนตามกรรมรักษาซึ่งพยายามฆ่าโทษมันไม่ถึงขนาดที่ต้องประหารใช่ไหมครับมันก็มีเป็นตัวเลขมันมีวันเวลาที่มันจะมีโอกาสกลับเข้าสู่สังคมนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นคล้ายๆเป็นมะเร็งร้ายอ่ะ

0: ครับมันก็ยังเป็นมะเร็งอยู่มันยังกัดก่อนกัดกินเนื้อเยื่อทำร้ายร่างกายนะครับมนุษย์เนี่ยอันนี้ก็เราเปรียบเทียบสังคมว่ามันก็ยังกัดก่อนทำร้ายสังคมทำร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับอันนี้จริงๆเป็นเรื่องที่บางทีพอเข้าไปเนี่ยในทางทันตวิทยาหรืออาจยาวิทยาเนี่ยเขาต้องศึกษาควบคู่กันไปนะว่าให้คนประเภทนี้ต้องฝึกแบบไหนจะกัดเกลาจิตใจแบบไหนให้มันกลับเนื้อกลับตัวกลับคนเป็นคนดีได้นะครับแต่อันนี้แสดงว่าอย่างผมบอกว่าไม่สามารถที่จะขัดเกลาให้กลับมาเป็นพลเมืองดีได้นะครับยันจะกลับออกมาแล้วมันทำสิ่งชั่วร้ายแล้วร้ายถึงขนาดที่ต้องกำจัดออกจากสังคมก็ต้องจำเป็นนะครับจำเป็นเพราะว่าหลักศาสนาก็มีอยู่จริงว่าการแต่นี่เป็นหลักที่มันจำเป็นนะครับที่ต้องกำจัดออกไปเพราะเป็นภัยร้ายที่สังคมไม่สามารถไว้วางใจได้อะออกมาก็คือเหมือนสัตว์ร้ายอะเผลอเมื่อไหร่ก็กัดนะครับเหมือนถ้าเป็นเหมือนงูพิษอะเผลอเมื่อไหร่มันก็กัดเราได้ทำให้เราตายได้ฉะนั้นต้องกำจัดออกไปนะครับใช้วิธีอื่นไม่ได้แล้วไฟขังเนี่ยตลอดชีวิตมันก็มีวันออกมาใช่ไหมแต
1: ่ถ้า
0: ด้วยวิธีการประหารชีวิตอันนี้โอกาสจะกลับมาทำร้ายใครไม่ได้นะครับงานนี้ผมว่าต้องเจอรูปแบบนั้นนะครับ
1: คร
0: ับผม
1: แต่หนึ่งก็กลัวนะมันจะเหมือนสมคิดพุ่มพวงหรือเปล่าอุ้ยคราวนี้เราไปกันไกลเลยค่ะอาจารย์คะกลับมาก่อนช่วงนี้เป็นช่วงของภาษากฎหมายนะคะสัปดาห์นี้นะคะเป็น EP ที่31ค่ะอาจารย์คะวันนี้เป็นประเด็นขายฝากอย่างที่อาจารย์เรียนไว้ในช่วงชั่วโมงที่แล้วค่ะ
0: ครับผมนะครับก็เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีนะครับก็วิถีทางที่ก็เลยพี่น้องที่เดือดร้อนจำเป็นต้องใช้เงินเนี่ยนะครับเรามีทรัพย์สินอยู่นะครับโดยเฉพาะที่ดินสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเนี่ยนะครับก็หรือว่าแม้แต่เป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนไหวได้พวกรถยนต์อะไรต่างนะครับเราก็สามารถไปตึงอ่ะนะครับกับเจ้าหนี้ได้ก็คือไปจำนำไปจำนองแต่ว่ามีเจ้าหนี้บางประเภทเขาไม่ชอบเพราะจำนองผิดสัญญาก็ต้องบังคับฟ้องร้องเขารับอย่างเดียวคือขายฝากรับขายฝากนะครับนี่หลักการขายฝากรับขายฝากการขายฝากก็คือการซื้อขายนะครับซื้อขายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับหลักการเดียวกับการซื้อขายแต่นะครับมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้คล้ายๆจำนองแต่จำนองกรรมสิทธิ์เนี่ยยังเป็นของผู้จำนองแต่ขายฝากเนี่ยกรรมสิทธิ์ตกไปยังผู้รับซื้อฝากในทันทีที่มีการจดทะเบียนหรือทำยาขายฝากกันนะครับเงื่อนไขนิดเดียวคือไม่เด็ดขาดคือกรรมสิทธิ์ไปก็จริงแต่ไม่เด็ดขาด 100% คือยังมีข้อตกลงให้ผู้ขายเขาใช้ว่าอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้อาจก็คืออาจจะไม่ไถ่ก็ได้อาจจะไถ่ก็ได้ไม่ได้บังคับนะขายฝากไปแล้วเนี่ยผู้รับซื้อฝากจะบังคับให้ผู้ขายฝากเนี่ยไถ่คืนเนี่ยไม่ได้เพราะกฎหมายใช้อาจให้สิทธิ์ทางฝ่ายผู้ขายฝากอาจไถ่คืนไม่ไถ่ก็ได้อาจจะไถ่ก็ได้นะครับแต่นั่นคือเป็นแบบรูปแบบของการขายฝากว่ารูปแบบของนิติกรรมเป็นแบบนี้แต่มันในรูปแบบของในการทำนิติกรรมเนี่ยเนื่องจากว่าการขายฝากก็คือเป็นการขายอย่างหนึ่งเนี่ยฉะนั้นต้องนำกฎหมายเรื่องแบบการทำนิกรรมเรื่องการซื้อขายมาใช้บังคับเนี่ยก็บอกว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ก็เหมือนว่าการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์สินประเภทที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์พวกนี้นะครับถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับข้อตกลงหรือสัญญานั้นเนี่ยเป็นโมฆะโมฆะคือไม่มีผลเลยนะครับต่างกับโมคิยะโมคิยะเนี่ยจะสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะมีการบอกล้างโมคิยกรรมนะถึงจะกลายเป็นโมฆะแต่ถ้ากฎหมายบอกว่าเป็นโมฆะตั้งแต่ต้นก็คือ บังคับอะไรก็ไม่ได้นะครับ

0: นี่ก็บอกวิธีนี้ให้ใช้ถึงเรื่องการซื้อขายเรือมีระหว่างตั้งแต่5ตันขึ้นไปทั้งซื้อขายแพและสัตว์พาหนะด้วยนะครับสัตว์พาหนะที่เขามีการขึ้นทะเบียนซื้อแพที่มีการขึ้นทะเบียนนะครับหรือเรือประเภทนี้ถ้ามีการขายฝากพอซื้อขายบังคับให้ทำหนังสือจดทะเบียนต่อเจ้าที่ไอ้ทรัพย์สินประเภทนี้ถ้ามีการขายฝากก็ทำแบบเดียวกับการซื้อขายคือต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่งั้นเป็นโมฆะนะครับแต่นี่ไอ้ทรัพย์สินประเภทนี้ก็สามารถทำสัญญาจะซื้อจะขายได้หรือคำมั่นในการซื้อขายได้ถ้าไม่ได้มีหลักฐานหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดนะครับลงในชื่อผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญหรือวางประจำหรือได้จำระหนี้บางส่วนแล้วจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไหมนะครับก็คือถ้าเป็นสัญญาจะซื้อขายนะครับจะซื้อขายที่ดินนะครับคำว่าจะซื้อขายไม่ใช่ซื้อขายเฉยๆคือต้องมีเงื่อนไขว่าจะไปโอนกัน
1: ครับ
0: ถ้าเขียนไม่ชัดเราก็ดูจากเนื้อความว่าคนนู้นจะเป็นคนรับผิดชอบค่าภาษีรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนอันนี้แสดงมีเจตนาจะโอนแต่ถ้าไม่มีข้อความว่าจะไปโอนและไม่มีการพูดถึงเรื่องค่าธรรมเนียมค่าภาษีเนี่ยแสดงว่าเป็นการซื้อขายเศรษฐกิจไม่มีความคิดจะไปจดทะเบียนโอนกันประเภทนี้ก็จะไม่สมบูรณ์นะครับก็เป็นโมฆะได้เหมือนกันก็เป็นการซื้อขายเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็นำไปใช้กับเรื่องการขายฝากเหมือนกันนะครับทีนี
1: ้
0: พอขายฝากถ้าเป็นบ้านที่ดินก็ต้องจดทะเบียนต่อเจ้างานที่ดินเนี่ยนะเขาจะทำเป็นหนังสือก็เรียกสัญญาขายฝากและก็มีเจ้าที่เป็นคนจดทะเบียนแล้วสแตมป์ลงหลังโฉนดที่ดินว่าได้มีการสัญญาขายฝากกันแล้วก็มีกำหนดจะต้องไถ่คืนเพราะอาจจะไถ่คืนเนี่ยคือขายฝากเนี่ยนะครับก็อสังหาริมทรัพย์เนี่ยบอกว่าห้ามไม่ใช้สิทธิ์ไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝากเมื่อพ้นเวลาคือถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยกำหนด10ปีนะครับถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยกำหนด3ปีก็คือสัญญาเนี่ยก็คือถ้ามันทำเกินนี้นะ กฎหมายบอกว่าลดลงมาถ้าเป็นพวกที่ดินถ้าเราไปทำเกิน10ปีเนี่ยไปจดทะเบียนเกิน10ปีเนี่ยกฎหมายจริงๆมันไม่น่าเจ้าที่ไม่น่าจะหลงอะเพราะกฎหมายก็กำหนดแล้วว่าไม่เกิน10ปีแต่ถ้าถือว่าเจ้าที่จดเบียนหลงไปทำเป็น15ปีอย่างเงี้ยนะครับกฎหมายบอกไอ้ลดลงเหลือ10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์บางเนี้ยนะครับถ้าเราทำกันเกิน3ปีอันนี้ก็ไอ้ลดเหลือแค่3ปีถ้าเกินนะครับทีนี้ไอ้หลักการซื้อขายที่บอกเนี่ยนะครับว่าการขายฝากเนี่ยกรรมสิทธิ์ต้องตกเป็นของผู้ซื้อฝากในทันทีแต่ว่าผู้ขายฝากก็อาจจะไถ่คืนได้ตามเวลาที่กำหนดไว้แต่ทีนี้บางกรณีเนี่ยพอทำกันเนี่ยบางครั้งก็อาจจะไปทำเป็นลักษณะอำพรางก็มีนะครับคุณแม่ก็อำพรางบางทีอย่างที่บอกว่าเจตนาจะจดทะเบียนจำนองนะครับแต่ว่าจดทะเบียนเป็นการขายฝากนะครับก็ต้องดูว่าพฤติการการปฏิบัติต่อกันเนี่ยถ้ามันเข้าลักษณะเป็นการจำนองเช่นผู้ที่ไปบอกว่าที่ไปจดทะเบียนขายฝากเจตนาเดิมคือเจตนาไปกู้ยืมเงินต้องการใช้เงินนะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากสมมติราคา10ล้านเนี่ยที่ดินเนี่ยแต่ว่าไปจดขายฝากไปแค่1ล้านอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันปกติการขายฝากเนี่ยมันเสี่ยงหลุดปกติน่าจะเอาสัก7ล้าน8ล้านอย่างเงี้ยนะครับแต่มาเอาแค่ล้านเดียวแล้วระหว่างทางมีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือนไปเนี่ยนะครับแล้วอาจจะมีข้อความติดต่อทางไลน์เหมือนคำนวณดอกเบี้ยเนี่ยเท่านั้นเท่านี้พูดทวงดอกเบี้ยอยู่เนี่ยพฤติกรรมลักษณะเนี้ยแม้จะจดขายฝากเป็นไงฝากเขาจริงนะแต่พฤติกรรมปฏิบัติต่อกันเนี่ยมันเป็นเรื่องการจำนองการกู้เงินแล้วที่ดินไปจำนองแล้วต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยขายฝากจะไม่มีดอกเบี้ยมีเฉพาะสินไถ่ซึ่งสินไถ่

0: ไอเนี่ยกฎหมายบอกว่าถ้าเกินร้อยละ15ต่อปีเนี่ยนะครับก็ให้ลดลงเหลือ15ต่อปีจะต่างเรื่องการกู้ยืมเงินนะครับถ้าเราไปกำหนดดอกเบี้ยเกิน115ต่อปีเนี่ยนะครับกู้ยืมเงินทั่วไปเนี่ย
1: ค่ะ
0: ไออย่างเนี้ยดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะเลยนะครับไม่จะลดลงเหลือ15ต่อปีจะต่างการขายฝากขายฝากไม่เป็นโมฆะแต่กฎหมายบอกให้ลดเหลือ15ต่อปีนะครับแต่นั้นก็คือถ้าเข้าลักษณะเนี้ยนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการขายฝากที่แท้จริงแต่ว่าเป็นนิกรรมทําขายฝากเพื่ออำพรางการจำนองอันถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยฝ่ายผู้ที่ไปจดขายฝากเนี่ยก็ยังยกข้อต่อสู้ได้สมมติว่าพอครบ1ปีสมมติขายฝากไว้1ปีพอครบ1ปีเนี่ยเราไม่ได้ไปจ่ายเงินต้นที่ค้างเนี่ยนะครับไอ้ผู้รับซื้อฝากเนี่ยบอกเอ้ยหลุดแล้วนะกรรมสิทธิ์ต้องเป็นของเขาเด็ดขาด ก็มาฟ้องขับไล่เรายังยกข้อต่อสู้ว่านิติกรรมที่ทำกันนั้นเนี่ยที่บอกเขียนขายฝากแท้จริงแล้วเป็นนิติกรรมการจำนองที่ดินโดยใช้ขายฝากอำพรางอยู่นะครับไอ้อย่างนี้ยังสู้ได้แล้วเราก็อาจจะฟ้องแย้งขอให้ศาลเพิกถอนว่านิติกรรมเนี่ยไม่ใช่ขายฝากนะครับถ้าศาลเพิกถอนว่าไม่ใช่ขายฝากเป็นนิติกรรมอำพรางเนี่ยนิติกรรมขายฝากก็เป็นโมฆะส่วนจำนองกฎหมายบังคับว่าต้องจดทะเบียนทำหนังสือจดทะเบียนเหมือนกันเมื่อไม่ได้ทำเนี่ยก็เป็นโมฆะเหมือนกันพอเป็นโมฆะเหมือนกันเนี่ยจะทำไงนะครับศาลฎีกาก็ให้แปลความว่าไอ้หลักฐานการที่ไปทำเป็นหนังสือว่าขายฝากไอ้ถือว่าเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินนะครับก็คือให้สิทธิ์ผู้รับซื้อฝากเนี่ยฟ้องเรียกเงินจากผู้ขายฝากก็คือผู้จำนองอ่ะแต่ว่าตอนนี้กรรมมันโมฆะก็กลายเป็นว่าเป็นผู้กู้เขาก็ฟ้องเรียกให้ชดใช้เงินต้นนะครับถ้ามีการคิดดอกเบี้ยเกิน115ต่อปีดอกเบี้ยก็เป็นโมฆะก็เหลือดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ5ต่อปีเท่านั้นเองนะครับกรณีที่เป็นนิกรรมอำพรางนะครับแต่ถ้าเป็นการขายฝาก 100% เลยนะไม่มีการอำพรางเนี่ยนะครับอันนี้เราในฐานะที่เป็นผู้ขายฝากเนี่ยบางทีก็มีประเด็นปัญหาว่าพอถึงกำหนดแล้วเนี่ยนะครับเราไม่มีเงินจะไถ่ถอนตามกำหนดเวลานะครับก็สามารถนะครับไปขยายเวลาได้นะครับขยายเวลาต้องทำเป็นหนังสือนะครับของผู้รับซื้อฝากอะนะครับไอ้เขาออกหลักฐานหนังสือแต่ส่วนใหญ่บางทีก็ไปจดทะเบียนไว้ที่สำนักงานที่ดินเลยว่า ขยายเวลาในการขายฝากนะครับซึ่งผู้รับซื้อฝากก็อาจจะคิดคำนวณสินไถ่เพิ่มเข้าไปก็ทำได้นะครับกรณีขยาย แต่ว่ามันมีกรณีไม่ขยายเนี่ยมันก็เกิดเหตุเหมือนกันพอเราถึงเวลาจะไถ่ถอนในปกติเราโดยหลักการเราควรนัดซะก่อนครบกำหนดสมมติว่าปีหนึ่งเนี่ยเหลือสัก1สัปดาห์เราควรจะติดต่อทางฝ่ายผู้รับซื้อฝากให้ไปทำงานที่ดินนะครับเพื่อไปรับเงินจากเราก็ทำเรื่องการไถ่ถอนแต่เจ้าที่แต่ไอ้เจ้าหนี้ที่รับซื้อฝากเนี่ยนะครับผู้ปล่อยเงินมาเนี่ยพอที่ราคา10ล้านไปขายฝากไว้3ล้านมันก็หาเรื่องจะให้หลุดการขายฝากมันหาวิธีเดินทางไปต่างประเทศบ้างอะไรบ้างลักษณะนี้นะครับวิธีแก้ของเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นลักษณะเนี้ยก่อนถึงกำหนดไถ่ถอนเนี่ยวิธีแก้ถ้าเจอลักษณะนี้นะครับเรากฎหมายบอกว่าให้เราสามารถนำเงินที่เราประสงค์จะไถ่ถอนขายฝากเนี่ยเนื่องจากเจ้าหนี้น่าจะหลีกเลี่ยงกรณีอย่างนี้นะครับไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์นะครับสำนักงานวางทรัพย์เนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่ากรมบังคับคดีเนี่ยสำนักงานวางทรัพย์เนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกรมบังคับคดีนะครับส่วนมากจะอยู่ด้วยกันนะครับถ้าเราเจอปัญหาอย่างนี้ปั๊บ เรานำเงินพร้อมสินไทยเนี่ย

ไปวางที่สำนักงานบังคับดีซึ่งต้องมีคำร้องให้เขียนนะครับว่าเราได้ขายฝากบ้านที่ดินเล็กที่จดเล็กที่นี้กับนายนี้นี้ปรากฏว่าเราประสงค์จะถ่ายถอนแต่พฤติการเหมือนผู้รับซื้อฝากบ่ายเบี่ยงที่จะรับถ่ายถอนนะครับเราเกรงจะมีปัญหาก็นำเงินพร้อมสินไถ่เนี่ยมาวางโดยสละสิทธิ์นะครับในการถอนการวางทรัพย์นะครับไอ้อย่างนี้ถ้าพอครบ1ปีแล้วผู้รับซื้อฝากไม่มาถ่ายถอนนะครับทำทีมันหายไปเลยเนี่ยเราก็สามารถทวงถามให้เขามาถ่ายถอนเขาไม่มาเราสามารถฟ้องศาลขอให้ศาลพิพากษาให้มีการไถ่นะถ่ายถอนการขายฝากนะครับศาลก็จะพิพากษาในการถ่ายถอนและไอ้จำเลยเนี่ยซึ่งเป็นผู้รับซื้อฝากก็รับเงินจากการที่เรา นำไปวางไว้ที่สำนักงานนะครับวางทรัพย์ได้นะครับ หลักฐานทั่วไปที่จะมีปัญหาคดีความเนี่ยก็จะมีความปัญหาเรื่องนิกรรมอำพรางส่วนหนึ่งอันที่สองคือผู้รับซื้อฝากหลีกเลี่ยงนะครับจะ มีตัวอย่างคดีหนึ่งนะครับ ผู้ไถ่ถอนเนี่ยไปไถ่ถอนแล้วผู้รับซื้อฝากบ่ายเบี่ยงวันนั้นวันสุดท้ายนะ แล้วก็ได้ไปติดต่อไถ่ถอนเนี่ยมันเลยเวลา เลยเวลาราชการอาจจะไปถ่ายถอนเวลา17นาฬิกา18นาฬิกาเนี่ยนำเงินพร้อมสินไถ่ไปให้กับผู้รับซื้อฝากผู้รับซื้อฝากบอกว่ามันเลยเวลาราชการแล้วนะครับไม่สามารถถ่ายถอนได้แล้วนะครับจริงๆการใช้สิทธิ์ในการถ่ายถอนเนี่ย มันเป็นเรื่องเรานำเงินไปวางให้เขาเนี่ยในเวลาในกำหนดเวลาไม่ใช่เวลาราชการนะครับในเวลาที่กำหนดตามปีปฏิทินเนี่ยถ้าสมมติว่ามันครบเที่ยงคืนอย่างเนี้ย18นาฬิกาเนี่ยเราสามารถนำเงินไปวางเพื่อให้เขารับก็ถือเราใช้สิทธิ์ไถ่ถอนแล้วส่วนการจดทะเบียนไถ่ถอนนะครับที่เจ้าหนี้ต้องมาทำให้เราหรือผู้รับให้เราเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำวันนั้นไปทำวันหลังก็ได้ไอ้กรณีอย่างนี้เคยมีข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลนี่มันเขาไปไถ่ถอนเอาตังไปให้ตอน18นาฬิกาของวันสุดท้ายนะอันนี้บ่ายเบี่ยงว่าเอ้ยเลยอาการแล้วไม่ยอมไถ่ถอนคิดว่าหลุดขายฝากนะครับก็มาฟ้องขับไล่พอฟ้องขับไล่ทางนี้ก็ฟ้องแย้งบอกว่าได้ใช้สิทธิ์ไถ่ถอนการขายฝากแล้วนะครับไอ้ทางนู้นก็สู้บอกเอ้ยมาไถ่ถอนเวลา18นาฬิกามันเลยเวลาอาการแล้วนะครับกรณีอย่างเนี้ยศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการไถ่ถอนเนี่ยแม้จะเลยเวลาการแต่ยังไม่เกินวันนะถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์แล้วส่วนเรื่องการจดทะเบียนไถ่ถอนที่ผู้รับซื้อฝากจะไถ่ถอนเนี่ยไปไถ่ถอนวันหลังก็ได้ไม่ถือว่าอันเนี้ยเป็นการไม่ใช้สิทธิ์ไถ่ถอนหรือขาดการไถ่ถอนไม่ได้นะครับ อันนี้ก็เกิดเหตุลักษณะเนี้ยมีหลายกรณีนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยไปในเวลาราชการนะครับไปเจอตัวไปขอให้มาไม่ยอมมาไอ้กรณีเราก็ต้องมีพยานหลักฐานนะครับบางทีบางกรณีก็มีปัญหาถกเถียงกันมันบอกเอ้ยไม่ได้มีเงินสดมาเป็นแค่เชียร์เช็คอันนี้ก็มีประเด็นขึ้นสู่ศาลเหมือนกันเรื่องเงินสดหรือแค่เชียร์เช็คเนี่ยคือไอ้ผู้รับซื้อฝากมันพยายามจะดึงให้มันเลยเวลาให้ขาดบอกว่าเอ้ยมาเป็นเชียร์เช็คไม่เอาไม่ใช่เงินสดนะครับก็พิพาทขึ้นสู่ศาลฎีกาแต่นี่ใช้สิทธิ์ในเวลานะไม่เกินเวลาราชการด้วยศาลฎีกาบอกแค่เชียร์เช็คของธนาคารน่ะมันก็มีมูลค่ามีค่าเท่ากับตัวเงินอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าได้ใช้สิทธิ์ไถ่ถอนถ้าผู้รับซื้อฝากมีเจตนาต้องการจะเป็นเงินสดจริงๆเนี่ยก็ควรระบุในสัญญาตอนไถ่ถอนว่าขอให้ไถ่ถอนในเงินสดอย่างเงี้ยนะครับเพราะเงินสดคดีนั้นเนี่ยผมจำได้ว่ามัน18ล้านซึ่งศาลบอก18ล้านเนี่ยไม่มีใครที่ไหนจะเงินสดมามันไม่ปลอดภัยใช่ไหมการใช้แคชเชียร์เช็คของธนาคารซื้อเช็คมาเป็นวิธีปกติโดยทั่วไปที่เขาบัตรต่อกันนะครับก็แปลความว่า

0: ได้ใช้สิทธิ์ในการไถ่ถอนการขายฝากในกำหนดเวลาศาลก็พิพากษาให้มีการไถ่ถอนได้รับเงินไปนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็มีคดีประเด็นลักษณะเนี้ยขึ้นมาเหมือนกันนะครับขึ้นสู่ศาลอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องการขายฝากนะครับเป็นการขายฝากรถอันนี้ผมเข้าใจน่าจะเป็นเต็นท์รถนะครับก็เอาเปรียบเหมือนกันทำเป็นสัญญาขายฝากนะปกติขายฝากเนี่ยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเนี่ยมันย่อมตกเป็นของผู้ซื้อฝากตั้งแต่เมื่อทำสัญญาขายฝากนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าคดีเนี้ยจำเลยที่รับซื้อฝากเนี่ยหักเงินที่จ่ายให้โจทย์เป็นค่าจอดรถค่าดูแลรักษารถไว้ด้วยนะครับศาลฎีกาบอกว่าแปลความว่าสอแสดงว่าจำเลยถือว่ารถยนต์ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทย์และตามสัญญาขายฝากรถยนต์มีความหมายเพียงว่าโจทย์ผู้ขายจะยอมให้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ตกไปยังจำเลยก็ต่อเมื่อโจทย์ไม่ชำระเงิน 90,000 บาทคืนแก่จำเลยเมื่อถึงเวลาที่กำหนดนะครับก็คือจริงๆถ้าเป็นการซื้อขายเป็นการขายฝากเนี่ยกรรมสิทธิ์ต้องไปณวันที่ทำสัญญาเลยนะครับแต่คดีนี้บอกว่ากรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากต่อเมื่อผู้ขายฝากคือโจทย์เนี่ยไม่ชำระเงินต้น 90,000 บาทในกำหนดเวลาศาลบอกว่าไอ้กรณีอย่างเนี้ยมันไม่เข้าละการขายฝากหนึ่งกรรมสิทธิ์ยังไม่ไปกรรมสิทธิ์จะไปต่อเมื่อไม่จ่ายเงินซึ่งผิดหลักการหลักการคือกรรมสิทธิ์ไปตั้งแต่วันแรกเพียงแต่มีสิทธิ์ไถ่คืนแต่กรณีนี้บอกว่ากรรมสิทธิ์จะหลุดเป็นของผู้รับซื้อฝากต่อเมื่อสมมติ6เดือนข้างหน้าไม่นำเงิน 90,000 มาจ่ายแต่ระหว่างรถไปจอดอยู่กับจำเลยเนี่ยยังเก็บค่ารักษารถค่าดูแลรถนะครับค่าจอดรถอันนี้ศาลมองเหมือนเป็นนิติกรรมอำพรางเหมือนกันศาลมองว่าเรื่องนี้เป็นการจำนำรถนะครับไว้กับจำเลยโจทก็ฟ้องเรียกรถคืนนะคดีนี้ศาลพิพากษาว่านิติกรรมอันนี้เป็นนิติกรรมอำพรางสัญญาขายฝากเป็นโมฆะเป็นการอำพรางสัญญาจำนำพอจำนำปั๊บตัวโจทก็คือผู้เป็นลูกหนี้นะครับลูกหนี้ก็คือผมก็ยืมเงินแล้วรถไปจำนำก็ฟ้องให้รถคืนแล้วก็จ่ายเงินที่ค้างให้กับจำเลยเท่านั้นเองนะครับ อันนี้ก็เทียบเคียงกรณีที่ดินกับขายฝากที่ดินกับขายฝากรถเนี่ยก็มีลักษณะอำพรางได้เหมือนกันนะครับ ทีนี้สิทธิของผู้นะครับผู้ขายฝากเนี่ยเวลาจะไถ่คืนเนี่ยนะครับสิทธิที่จะไถ่คืนได้เนี่ยนะครับก็มีผู้ขายเดิมหรือถ้าผู้ขายเดิมตายทายาทผู้ขายเดิมมีสิทธิ์ไถ่ถอนการขายฝากได้นะครับผู้รับโอนสิทธิ์ก็มีสัญญาระหว่างนั้นนะเราไปขายฝากเขาไว้เนี่ยเรามันไม่ขาดว่าเรามีสิทธิ์จะไถ่คืนเราเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงนี้ให้กับบุคคลที่3ได้คนที่3อันนี้เนี่ยก็สามารถในตามธรรมญาจะซื้อขายไว้เนี่ยก็สามารถไปใช้สิทธิ์ขอไถ่คืนกับผู้รับซื้อฝากได้หรือว่าบุคคลใดก็ได้ที่ระบุไว้ในสัญญาขายฝากว่าให้สามารถไถ่ถอนได้นะครับระบุไว้เฉพาะนะแต่ถ้าเป็นบุคคลนอกจากนี้มันเป็นคู่สมรสเป็นอะไรเนี่ยนะครับอันเนี้ยไปใช้สิทธิ์ไม่ได้เพราะไม่เข้าตาม3กรณีและผู้ที่มีหน้าที่ในการต้องไถ่ถอนเนี่ยก็คือผู้ซื้อฝากเดิมนะมีหน้าที่รับไถ่ถอนหรือทายาทถ้าเขาตายไปทายาทของผู้ซื้อเดิมนะครับ
1: ค
0: ือผู้โอนทรัพย์สินนั้นอาจจะมีการโอนทรัพย์สินไประหว่างนั้นเนี่ยนะครับบุคคลนั้นก็มีหน้าที่ในการรับไถ่ถอนการขายฝากนะครับค่าใช้จ่ายในการไถ่ถอนการขายฝากนะครับก็ตกอยู่ในหน้าที่ของผู้ไถ่ทรัพย์เป็นผู้ออกนะครับแต่ว่าคงไม่กี่ตังค์นะไถ่ถอนการขายฝากนะครับดอกเบี้ยของการขายฝากถ้าเกินร้อยละ15ต่อปีก็ต้องลดลงมานะครับเหลือ15ต่อปีนะครับเวลาพอดีเป๊ะไหมคุณแม
1: ่พอดีค่ะอาจารย์ค่ะแต่สัปดาห์หน้าค่ะอาจารย์จะต้องกลับมาจัดรายการ

0: นะคะแล้วก็เอาเรื่องดีๆในเรื่องของภาษากฎหมายแล้วก็เดี๋ยวแหม่มจะจัดเตรียมข่าวให้แล้วอาจารย์ก็จะมาบรรยายให้ท่านผู้ฟังที่เคารพเนี่ยนะคะได้ทราบกันนะคะอาจารย์ค่ะ
1: ครับผมครับก็ค่ำคืนนี้ก็เวลาหมดเวลานะครับก็ขออำนวยพรนะครับไอ้คุณแหม่มและทีมงานและ FC ของรายการเรานะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้โชคดีมีชัยนะครับสำหรับคนที่นะครับพลาดหวังกับความหวังนะครับในวันนี้ก็ขอให้โอกาสหน้ามีนะครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: สบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
8: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
7: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อยากรู้ข่าวว่า

0: ได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect Variety เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: าทิตย
1: ์ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22ทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียฟังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
6: Pulsar
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: วันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อ
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้ได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อ AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: Y Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัล2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple

0: รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้อง
2: มองหา
3: อย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: โดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลงยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ90 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1 ใบโทร02111

0: ช่วยลดใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าปกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

ที่วางจดหมายฉบับนี้ไว้ที่หัวเตียงนอนในขณะที่เธอยังหลับอยู่คลาดเกินไปจึงกล้าพอที่จะขอลาเธอ

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
8: ์แม้ยากจนข้นแขนแสนสาหัสแม้อกหัก

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อนาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็เราดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรี1143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างแบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาก
2: ับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 แค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่แล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้า2 Pavel นเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์